0: เราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
2: ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฝู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
3: ตอนนี้เรากำลังมาสร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่กำลังเป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
1: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศ
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ300,000ตันทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารณรงค์บริโภคเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิตการเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพร้อมเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก
0: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่ม นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนถือเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกัน4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามร่วมกับอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นไร้ค่าและไม่อาจเชื่อถือได้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมกระหายสงครามและพยายามสร้างความเสียหายต่ออิหร่านมากขึ้นสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเผชิญกับบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมจากอิหร่านและแนวร่วมต่อต้านสหรัฐ ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตาม
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการประชุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารในภูมิภาคและแสวงหาผลประโยชน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอำนาจนำผ่านการยกระดับความร่วมมือทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าการสมรู้ความคิดทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้ความไม่สมดุลของอำนาจทางทหารจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษเอาชนะฝรั่งเศส6-4สำหรับรอบชิงชนะเลิศคืนวันนี้จะเป็นพบกับอาร์เจนตินาเวลา2:00 น.เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่ประเทศคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรมืออันดับ1012ของโลกหดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอคาเทรีนาตูปีเชน่ามือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งขันในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026จะเป็นอยู่15หลูอันที่เมืองหลูอันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลีซวนลีองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา13:00 น.นักวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับ5ทีมนักตบหนุ่มไทย U18 พ่ายให้กับปากีสถาน2-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่ม U18 ไทยจบในอันดับ6ของรายการนี้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียมกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมหลังผ่านการแข่งขันสปรินต์เลส18รอบสนามทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจากอินวิกต้าเรซซิ่งหลังต่อสู้กับมาร์ตินิอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกโดยวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาภาค71จังหวัดนครนายกในรอบ3โปรโจจะนัดสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาเท่ากับโปรนายชลทิศชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่สกอร์9อันเดอร์พามีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนภัยบูรณ์กิจนันทพรัตน์พาณิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบล ราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 23:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
11: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะ และคัมภีร์ปุรณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์รักษาร่างกายให้แข็งแรงเชิญติดตามรับฟังครับ
16: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้มาคุยเรื่องของผมส่วนตัวว่าใช้ชีวิตยังไงในวัยที่เรียกว่าชราภาพแล้ววันนี้ผมเพิ่งมีความรู้สึกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเริ่มชราภาพก็คือหลังจากที่ตัวเลขอายุ70วันนี้ผมปาเข้าไป74ละก็ยิ่งต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมนั้นมีความคิดในเรื่องของอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองนะฮะคือสมองเราเนี่ยเมื่อเราลืมเราคิดไม่ออกหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะบางคนหนักเข้าไปเคกะโหลกตัวเองนะฮะซึ่งมันไม่ควรอันนี้เราต้องยอมรับสภาพของธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำในสิ่งที่ดีก็คือต้องดูแลสุขภาพให้ดีเช่นไปหาหมอออกกำลังกายกินอาหารที่เหมาะสมผมนั้นจริงๆแล้วดูแลร่างกายเรื่องสุขภาพมาตลอด ดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักผมสูง178ครึ่งเกือบ79ผมจะรักษาน้ำหนักนะฮะให้ลดลงไปจากเอา100ลบนะครับอันนั้นมันเป็นมาตรฐานของฝรั่งเขาบอกว่าเออเราอยากจะรู้ว่าตัวเรานี่น้ำหนักเท่าไหร่เหมาะสมก็เอาความสูงลบได้100ไอ้นั่นมันเป็นตัวเลขของฝรั่งไม่ใช่คนไทยนะฝรั่งเขาเป็นคนกำหนดตรงนั้นมาแล้วก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ไปเอาตัวเลขตรงนั้นมาใช้ซึ่งตัวเลขตรงนั้นเนี่ยกระดูกของคนไทยเราหรือคนเอเชียกับฝรั่งเนี่ยมันคนละเบอร์ฝรั่งเขาจะกระดูกใหญ่นะฉะนั้นการสามารถที่จะรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยจากโครงกระดูกอันนั้นก็จะดีผมเนี่ยก็ใช้วิธีการว่าเช่นผมสูง178กว่าเกือบ79เนี่ยผมลบด้วย100ไปแล้วก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่78 79แต่ผมลบลงไปอีกประมาณ 3-4% ฉะนั้นผมเนี่ยจะควบคุมน้ำหนักผมเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่า74กิโลและก็ไม่ให้เกิน75กิโลเป็นอย่างนี้มาตั้ง 20-30 ปีแล้วนะครับผมนี่เคยหนักมากที่สุดคือ84กิโลเรารู้สึกอึดอัดมีวันหนึ่งผมไปบ้านของเพื่อนเขามีงานทำบุญบ้านผมไปนั่งกับพื้นเพราะว่าเขากำลังทำบุญฟังพระสวดมนต์แล้วก็เสร็จแล้วผมก็ใส่กางเกงยีนนะครับไปปรากฏว่ายีนมันไม่ยืดปรากฏว่าไอ้ยีนมันก็รัดพุงผมเพราะตอนนั้นผมหนักตั้ง84กิโลโอ้ผมนี่รู้สึกได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่ทรมานที่สุดเป็นวันที่ลำบากที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมก็จากนั้นมาจาก84ผมก็ค่อยๆลดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะแน่นอนตอนนู้นผมหนัก84กิโลนั้นผมไปลงยิมนะอยู่ค่อนข้างถี่ฉะนั้นร่างกายก็ยังแข็งแรงดีแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยผมต้องลดน้ำหนักลดมาค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยผมไม่รีบแต่เป้าหมายของผมก็คือว่าผมจะต้องไม่ให้เกิน75กิโลและไม่ควรจะต่ำกว่า74กิโลนะครับในความสูงของผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็ทำให้ผมนี้มีการเดินทางหรือไปทำอะไรก็สามารถจะทำได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคล่องตัวเพราะผมไม่ให้น้ำหนักตัวของผมมากเกินไปถึงแม้ว่าผมอยากจะทานอะไรที่อร่อยมีวันหนึ่งผมเคยเห็นคองแข็งพวกเอาคองแข็งมาส่งให้ผมกินเข้าไปคองแข็งเข้าไปแค่นั้นนะครับอ้วนขึ้นเลยเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องควบคุมปากตัวเองไม่ใช่ให้จะเอาไปทำให้ตัวเองอร่อยแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักฉะนั้นการควบคุมนะปากตัวเองการเข้าใจมาตรฐานของน้ำหนักว่าเราไม่ใช่ฝรั่งเราต้องลบได้ร้อยแล้วก็อย่าลบด้วยอีก 3-4% นั่นนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำหนักที่ผมควบคุมเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนรายการที่วันนี้รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักมากเกินไปลองไปปรับใช้กันดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติยกระดับเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
19: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมโดยบูรณาการทุกหน่วยงานกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งการลักลอบจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจโนมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอกย้ำการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากล ซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจังหวัดภูเก็ตจึงเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจกรมน.และหน่วยงานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิบัติการตรวจสอบร้านกัญชามุ่งเน้นร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังคงเปิดให้บริการซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่พบว่าสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีจำนวน12แห่งและอีก533แห่งไม่มีใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รัฐบาลยังคงย้ำแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาให้อยู่ภายใต้กรอบกัญชาทางการแพทย์ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ห้ามจัดโปรโมชั่นและห้ามใช้เพื่อการสันทนาการเพื่อให้การใช้กัญชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างแท้จริงร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยไม่ได้ดำเนินการเฉพาะร้านกัญชาที่ฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้นแต่บูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบการกระทำผิดในทุกมิติทั้งโนมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
20: ตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการมา9ข้อมีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มร้านกัญชาก็พบความผิดนะครับเป็น2แบบครับ1ร้านที่มีถูกพักอนุญาตแล้วก็ทำการเปิดขายต่ออันนี้ก็มีความผิดนะครับกับ2ก็คือร้านที่ไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับก็พบอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในทุกปัญหาทุกข้อสั่งการนะครับใน9ข้อเลยนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่ได้ความร่วมมือของทุกส่วนเลยได้ทำป้องกันจังหวัดแล้วก็ได้ทีมงานอสทีมงานฝ่ายปกครองนะครับทีมงานทหารทีมงานตำรวจนะครับก็ร่วมมือกันมาตลอดเวลาก็เรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะนะครับก็มีการดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับก็พวกปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับอันธพาลแล้วก็นอมินีอีกด้านหนึ่งที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เราไม่เคยปล่อยมือครับเราทำกันตลอดเวลานะครับตามแนวทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการครับ
19: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคือการสร้างมาตรฐานด้านกฎหมายและความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความปลอดภัยโปร่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากลรองรับทั้งการลงทุนและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
21: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการจัดหาผืนป่าอนุรักษ์เชิงภูมิทัศน์และยกระดับการจัดการ4ผืนป่าอนุรักษ์สำคัญของประเทศไทยติดตามจากรายงานค่ะ
22: ภาพรวมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกว่า70ล้านไร่ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการจะรักษาผืนป่าและขีดความสามารถการกักเก็บคาร์บอนให้สมบูรณ์ในระยะยาวได้จำเป็นต้องอาศัยพลังจากชุมชนโดยรอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และภาคีเครือข่าย11หน่วยงานทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดการป่าอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นพร้อมเดินหน้ารักษาระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนของประเทศรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมนายวีระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตให้ความสำคัญกับมิติด้านประชาชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับภูมิทัศน์ มุ่งเน้นจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและผืนป่าสามารถเกื้อกูลกันจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: เป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธารความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ในการคุ้มครองฟื้นฟูอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความครบถ้วนตามเป้าหมายของประเทศและต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์สมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างยั่งยืนโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตมุ่งเน้นการจัดการที่เป็นองค์รวมและการบูรณาการในการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าครับในระดับภูมิทัศน์ลดภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนากลไกสนับสนุนที่เอื้อต่อการบริหารการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
22: สำหรับโครงการนี้ตั้งเป้ายกระดับการจัดการผืนป่าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นรอบผืนป่าผ่านการพัฒนากลไกทางการเงินและการสร้างองค์ความรู้ในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพดูแลป่านอกเขตอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการรักษาระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมีพื้นที่เป้าหมายเชิงภูมิทัศน์นำร่อง4แห่งได้แก่ภูมิทัศน์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภูมิทัศน์พนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษภูมิทัศน์ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายภูมิทัศน์อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หากประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างโมเดลการจัดการป่าที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการลดภัยคุกคามต่อพื้นป่าและร่วมเป็นกำลังสำคัญรักษาแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกให้คงอยู่ต่อไปโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตนี้เป็น1ใน3โครงการระดับประเทศภายใต้แผนงานบูรณาการด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่8มีระยะเวลาดำเนินงาน5ปีมุ่งเน้นการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการป่าในเขตนิเวศอินโดมาลายาซึ่งเป็นระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญของโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะจากจังหวัดชายแดนฝั่งอันดามันสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียจังหวัดระนองใช้เวที Business Matching หรือการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบกับคู่ค้าจากต่างประเทศเพื่อขยายตลาดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดสู่การค้าการลงทุนและการส่งออกในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: บนโต๊ะเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการไทยมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของตนเองให้กับคู่ค้าจากต่างประเทศแต่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสั่งซื้อความร่วมมือทางธุรกิจหรือการขยายตลาดสู่ต่างประเทศนี่คือหัวใจของ Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจหนึ่งในกลไกสำคัญที่กรมการค้าภายในขับเคลื่อนผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนโอกาสในการพบกันให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจแตกต่างจากงานแสดงสินค้าทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเพียงภายในงานแต่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและคู่ค้าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษาความต้องการของตลาดและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่การซื้อขายการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองเปิดเผยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้ใช้ Business Matching เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการของจังหวัดระนองกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมขยายเครือข่ายการค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียนเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก ล่าสุดภายในงานระนองเอเชียเทรด2026สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าจากหลายประเทศทั้งลาวเนปาลจีนและซาอุดีอาระเบียโดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมกว่า60รายพร้อมได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
4: ศักยภาพของระนองเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีอาหารทะเลแปรรูปที่มีศักยภาพมากนะคะเรามีสินค้าเกษตรแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแปรรูปจากทุเรียนหรือว่าแปรรูปจากมังคุดสินค้าอัตลักษณ์กาแฟแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเท่าที่สอบถามมาทางฝั่งเรานะคะก็มีความสนใจใน

0: ระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงอภิสราคงมณีสวทรนองรายงาน
1: ปิดท้ายที่วงการกีฬาไทยกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการกีฬาไทยให้มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นระบบติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: หลังจากเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะนำร่างกฎหมายเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการทั้ง3วาระก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามระหว่างรอกระบวนการทั้งรัฐสภาคณะทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดทั้งภารกิจตำแหน่งกำลังคนงบประมาณตลอดจนหน่วยงานใหม่ที่จะรองรับโครงสร้างของกระทรวงการกีฬาซึ่งเบื้องต้นจะมีการปรับสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นสำนักปลัดกระทรวงการกีฬาขณะที่กรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะยังคงเป็นกำลังหลักภายใต้กระทรวงแห่งใหม่
3: ละเอียดโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยแล้วก็ทำหลังจากนี้ครับจะเริ่มรับหลังจากที่ครม.ชอบรับก็เดี๋ยวคงจะเริ่มต้นคณะทำงานเพื่อจะพูดคุยเรื่องของโครงสร้างใหม่ภารกิจใหม่กำลังคนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เพื่อจะทำเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะเสนอขอต่อไปเพื่อให้กระทรวงการกีฬานั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ
2: อีกจุดที่น่าจับตามองคือการยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีสถานะเทียบเท่าระดับกรมเพื่อทำหน้าที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬามาสนับสนุนนักกีฬาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเสริมสร้างสมรรถภาพการป้องกันและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บไปจนถึงการยกระดับผลงานในเวทีนานาชาตินอกจากนี้จะมีหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศกีฬาสร้างรายได้ส่งเสริมกีฬาอาชีพและต่อยอดกิจกรรมกีฬาให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจรวมถึงมีหน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องการมีกระทรวงการกีฬายังถูกคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเดิมที่สะสมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการไว้ว่าจะกำหนดให้ทุกสมาคมกีฬาได้รับงบประมาณพื้นฐานอย่างเหมาะสมซึ่งจะไม่มีสมาคมใดได้รับเงินสนับสนุนเป็นศูนย์พร้อมนำผลงานและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นตัวชี้วัดโดยแบ่งสมาคมออกเป็นเทียร์1เทียร์2และเทียร์3เพื่อให้แต่ละสมาคมรู้สถานะของตนเองและวางแผนพัฒนานักกีฬาได้ล่วงหน้า
3: ปัญหาที่คล้ายๆมาก็คงจะเป็นเรื่องของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับในการจัดสรรงบประมาณที่มีปัญหาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางสมาคมก็ไม่ได้เลยบางสมาคมก็ได้เยอะได้น้อยอย่างไรก็ตามวันนี้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองทหรือกองทุนที่จะสนับสนุนให้สมาคมนั้นก็แน่นอนเรามีงบประมาณที่ไม่ได้โตขึ้นมีจำกัดแต่กลับกันครับด้วยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าเงินมันก็ลดลงเนาะค่าทุกอย่างมันก็แพงขึ้นเพราะงั้นการต้องการการสนับสนุนจากสมาคมต่างมันก็ต้องเยอะขึ้นในทุกๆสมาคม
2: อย่างไรก็ตามโครงสร้างใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับการแบ่งภารกิจการจัดสรรงบประมาณและการทำงานร่วมกันหลังจากนี้เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงการกีฬาไม่ใช่จำนวนหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการติดปีกให้นักกีฬาและเยาวชนไทยได้ก้าวไปแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้นฐานิตคาดนาครายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
6: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศล หรือการป

ประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัตไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะมั่นคงเข้มแข็งที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจำวันอาทิตย์ในเช้าวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายก็ได้สดับปาฐกถาธรรมโดยพระสงฆ์ที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้กราบอาราธนามาสำหรับวันอาทิตย์นี้อาตมภาพจะได้แสดงถึงเรื่องความสุขความสุขที่ทุกคนปรารถนาไม่มีใครปรารถนาความทุกข์แต่เราจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวก็เป็นของยากจะต้องมีความทุกข์ปะปนไปด้วยชีวิตของเราทุกคนต้องคร่ำครวญด้วยความสุขความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานความสุขที่ทุกท่านปรารถนาในคฤหัสถ์วิสัยเรียกความสุขของคฤหัสถ์4อย่างด้วยกันคือ1ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์2ความสุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์3ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และ4ความสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษนี่คือความสุขที่ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นดังคำพระบาลีว่านัตถิสันติพรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ที่นี่เรายังไม่พูดเราพูดถึงความสุขโดยทั่วไปข้อที่หนึ่งความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเป็นของจำเป็นในการจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะคนเรานั้นเกิดมาฐานะไม่เท่ากันเหมือนนิ้วมือนิ้วมือของเราทั้ง5นิ้วยาวไม่เท่ากันรูปร่างลักษณะก็ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารูปร่างสะสวยบางคนเกิดมารูปร่างไม่สะสวยขี้ริ้วขี้เหร่บางคนเกิดมาอาภัพนักปัญญาทึบบางคนเกิดมาปัญญาดีบางคนเกิดมาบนทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเป็นลูกเฒ่าแก่ลูกมัสเสียลูกผู้มีอันจะกินเกิดบนเงินกองทองไม่ต้องเหนื่อยยากมากนี่เพราะอะไรบุญนำเรามาเกิดบุญเป็นผู้พาเรามาเกิดเป็นมนุษย์กรรมปรุงแต่งชีวิตของเราให้เป็นไปดังที่กล่าวสวยบ้างไม่สวยบ้างหล่อบ้างไม่หล่อบ้างปากเบี้ยวตาเลตาบอดเป็นใบ้นี่เพราะกรรมทั้งนั้นบางคนบางท่านก็ปรุงชีวิตได้ถูกต้องเพราะนี่เป็นกรรมของเรานะเกิดมาจึงยากจนข้นแค้นในชาติปางก่อนเราสร้างบาปสร้างกรรมไว้เยอะเกิดมาในชาตินี้จึงต้องต่อสู้ต้องพบกับความยากลำบาก คนที่เกิดมามีแต่ความสุขบนกองเงินกองทองบางคนก็มีสตินี่เป็นเพราะบุญของเราจึงเกิดมามีความสุขอย่างนี้แต่บางคนก็ขาดสติมัวเมาลุ่มหลงไม่เคยนึกถึงกรรมดีในอดีตทำกรรมชั่วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเมื่อกรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันจะปรากฏให้เห็นแสดงผลให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วนี้ให้ผลต่างกันต่างวาระเกิดมาในชาตินี้มีแต่ความสุขทั้งที่ในชีวิตนั้นสร้างแต่ความชั่วหากินในทางลัดค้าขายสิ่งผิดกฎหมายล่อหลอกลวงโกงเขาแต่ชีวิตมีแต่ความสุขบางท่านเข้าใจว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่คตินี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาจะเข้าใจทันทีเพราะแม้เขาจะกระทำกรรมชั่วอย่างไรกรรมดีในอดีตกำลังให้ผลอยู่กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันไม่สามารถจะให้ผลได้กรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วในปัจจุบันนี้จึงจะให้ผลนะท่านที่ได้ศึกษาก็ต้องขออนุโมทนาสำหรับท่านที่ปรุงชีวิตได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อกรรมเราเกิดมาเพราะมีกรรมปรุงแต่งชีวิตกรรมมุนาวัตติโลโกนะชีวิตของเราต้องหมุนเวียนไปตามกรรมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คิดค้นคว้ามาและด้วยพระเมตตาพระกรุณาจึงนำธรรมะนั้นมาเผยแผ่โปรดสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์เข้าสู่นิพพานมากมายเหลือเกินสุขเกิดจากการมีทรัพย์สำหรับท่านที่ต้องทำงานเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาก็ต้องถือคติหัวใจเศรษฐีอุอากะสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรวางชีวิตเหมาะสมขยันหาทรัพย์นั่นคือการทำงานทำงานสุจริตอยู่ที่ความรู้ของเราที่ได้ร่ำเรียนมาถ้าความรู้ต่ำก็ได้งานที่ทุจริตเหมือนกันแต่ว่าความรับผิดชอบมีน้อยถ้าเรียนมาสูงก็ได้งานและมีตำแหน่งสูงสูงนี่ทุกคนมีความเข้าใจดังนี้ขยันหาทรัพย์จะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือรับราชการก็มีเงินเดือนมีผู้มาซื้อของจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทนนี่ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้องรักษาขยันหารักษาดีไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบ่งทรัพย์ทำบัญชีให้เรียบร้อยมีรายจ่ายมีรายรับ ที่สำคัญคือต้องมีรายเหลือนี่สำคัญบริหารเงินให้เป็นเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีค่าอะไรบ้างต้องใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มีบ้านต้องเช่าบ้านเขาจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วยังมีของที่ต้องซื้อผ่อนอีกตู้เย็นรถยนต์บ้านเราต้องคำนวณดีๆให้พอกับเงินที่เราได้มาเงินเดือนหมื่นกว่าบาทถ้าใช้จ่ายสูงเกินไปความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นเอาให้พอดีเอาให้พอดีเอาให้พอเพียงถ้าเป็นรายวันวันละ500บาทวันละ400บาทใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซะ100 200บาทนอกนั้นก็เก็บไว้เป็นรายเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะช่วยเราเกิดเหตุกระทันหันจะไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเงินที่เราเก็บได้สะสมไว้สามารถจะนำมาแก้ปัญหาได้นี่ประโยชน์จากการรู้จักในการใช้จ่ายทรัพย์รักษาทรัพย์ความสุขข้อที่สามอินาทานังทุกขังโรเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกไม่จำเป็นอย่าไปขอหยิบขอยืมเงินใครเขาถ้าเจอเจ้าหนี้บางรายใจดีใจบุญใจกุศลคิดดอกเบี้ยต่ำๆเราก็รอดตัวไปแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่ใจร้ายใจโหดเห็นแก่ได้ถือว่าโชคร้ายไปคิดดอกแพงๆจำเป็นอย่างไรจะต้องไปขอยืมเงินเขาอาตมาเคยบอกไว้สองยามยามที่หนึ่งคือยามเจ็บยามเจ็บป่วยยามที่สองคือยามจากยามตายความเจ็บป่วยบางทีมันไม่บอกเราเกิดขึ้นกระทันหันเขาจึงบอกให้ดูแลสุขภาพมันตรวจตราสุขภาพของตัวเองให้ดีมันเป็นหนักๆขึ้นมาแล้วสุดจะแก้ไขสุดจะเยียวยามีคนถามไปหาหมอบ้างไหมไม่เป็นไรผมแข็งแรงฉันแข็งแรงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่แล้วนี่ความประมาทมีอะไรผิดปกติในร่างกายของเราต้องรีบทันทีไปหาหมอได้ตรวจตราเลือกโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลที่เรามีฐานะไม่เดือดร้อนพอจะจ่ายได้มีบัตรประกันสังคมต้องดูฐานะตัวเองด้วยเพราะโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่ค่าใช้จ่ายก็มีน้อยหน่อยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั้นต้องมีทรัพย์มากพอสมควรจึงจะเข้าได้การเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันไม่บอกเราปุ๊บปั๊บขึ้นมาเป็นเงินทองไม่มีจำเป็นจ้องไปขอหยิบขอยืมเขาไปกู้เขาเราต้องพิจารณาว่าเออเ คนที่เราจะไปกู้หรือสถานที่เราจะไปกู้นั้นไว้ใจได้ไหมที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารเขาคิดดอกเบี้ยน้อยที่ไม่ปลอดภัยคือกู้นอกระบบอันตรายมากกู้นอกระบบเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องหมุนเงินทุกวันไปกู้หนี้นอกระบบต้องจ่ายทุกวันวันละ200-300บ้างวันละ500-600บ้างนี่การค้าขายบางทีก็ขายดีบางทีก็ขายไม่ดีไม่พอจะใช้หนี้เขาก็ต้องใช้วิธีหลบซ่อนพวกเซลแมนมาทวงบ้านอยู่ใกล้วัดก็หลบเข้าไปในกุฏิพระหรือข้างๆวัดเสียงตุบตับตุบตับเสียงร้องใกล้กุฏิพระออกไปดูอ้าวกำลังมีพวกหนุ่มๆทำร้ายผู้หญิงทำร้ายโยมผู้หญิงพระก็บอกอ้าวนี่ในวัดนะขอบิณฑบาตเถอะมันเรื่องอะไรกันเอาไปกู้นี่ไปยืมเงินผมมาหลบหลายวันแล้ววันนี้ขอสักหน่อยพระก็ถามว่าไปกู้มาเท่าไหร่600บาทพระพอมีที่โยมเพิ่งถวายมาก็เอานี่ไปก่อนเรื่องก็จบไปหายไป2-3อาทิตย์มาอีกแล้วเจ้าเก่ามาตุบตับตุบตับข้างกุฏิอีกแล้วพระลงไปดูเอาเจ้าเก่าเฮ้ยเป็นแผนคิดว่าพระรวยหรือไงพระเราต้องมีอุเบกขานะไม่ฝึกให้คนมีนิสัยไม่ค่อยดีมีการเป็นหนี้เป็นทุกข์เป็นมิตรเมื่อยามกู้เป็นศัตรูเมื่อยามทวงเพื่อนรักกันแท้ๆวันหนึ่งไปขอเงินยืมเงินเพื่อนบอกจะใช้วันนั้นวันนี้ถึงเวลาไม่มีจะให้เอาแล้วทะเลาะกันเถียงกันผิดใจกันนี่ยามเก็บป่วยนะจำเป็นต้องไปขอยืมเขาที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารหรือไม่ก็เจ้าหนี้ที่เขาใจดีๆคิดดอกเบี้ยน้อยยามที่สองคือยามจากยามตายนี่สำคัญบางคนไม่เตรียมพร้อมซ้อมตายไว้ปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นหมุนซ้ายขวามันเครียดไปหมดไม่มีเงินปัจจุบันนี้ไม่ต้องซื้อโรงแล้วมีโรงมูลนิธิเขาบริจาคให้สมัยก่อนนั้นยังต้องซื้อโรงอยู่ลงใส่ศพก็ประมาณ 700-800 ปัจจุบันไม่ต้องแล้วแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายค่าลงค่ารถค่าพาหนะเขาเอามาวัดก็มาตกลงกับที่วัดขอเป็นอนาถานะไม่มีวัดไหนจะรังเกียจรู้ว่าศพอนาถาแต่มีข้อตกลงว่าศพอนาถานี้ต้องตั้งบำเพ็ญกุศลไว้1 คืนเท่านั้นรุ่งขึ้นก็เผา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพระก็ทำให้ด้วยความเต็มใจเพราะทำไงได้คนเราฐานะไม่เท่ากันจัดการให้เรียบร้อยด้วยความใจดีของพระความจริงบวชนานๆนี่เขาหลอกง่ายคนที่หลอกพระไม่ใครคนอื่นคนไกลคนอยู่ใกล้วัดด้วยซ้ำห่างจากวัดประมาณสักกิโลกว่าๆแต่วัดในกรุงเทพนั้นไม่เหมือนวัดบ้านนอกบ้านนาพอจะเห็นกันได้วัดในกรุงเทพบ้านช่องเยอะไปหมดเขาก็มาโกหกพระบอกภรรยาผมตายไม่มีเงินจะนำศพออกจากโรงพยาบาลพระก็ใจดีช่วยสงเคราะห์โยมเรียรายเงินทั้งวัดองค์ละ10บาท20บาท100บาทได้เงินไปพันกว่าบาทคิดว่าพอก็มอบให้แก่ผู้นั้นไปเอาไปจัดการเรื่องเอาศพออกจากโรงพยาบาลค่าลงค่ารถนะแล้วก็มาที่วัดนะศพเขาหายไปพระก็รอไม่เห็นมีศพมาศพอนาถาเช้าไปบิณฑบาตผ่านบ้านก็อ้าวภรรยาเขาตายอยู่โรงพยาบาลเอาศพออกมาหรือยังพวกชาวบ้านก็แปลกใจอ้าวนี่หลอกพระนี่ภรรยายังไม่ตายนี่คนเราบางทีไม่กลัวบาปกลัวกรรมพระสงฆ์องค์เจ้าหลอกได้ทั้งนั้นพระจึงเป็นพระใจดำไปเลยทีนี้ยามเจ็บยามจากยามตายสงเคราะห์กันไปยามตายยามจากโยมเป็นเจ้าหนี้ก็อย่าไปคิดดอกเบี้ยเขาแพงนักช่วยสงเคราะห์ทำบุญกับเขาไปด้วยได้จัดงานศพตามฐานะของตัวเองนี่คือความสุขข้อที่สามสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ต้องเข้าใจว่าหนี้มีหลายอย่างไม่ใช่หนี้ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวมีทั้งหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณหนี้ทรัพย์สินหนี้เวรหนี้กรรมหนี้ชีวิตเลือดเนื้อเราได้จากบิดามารดาพ่อแม่ของเราเป็นผู้สร้างให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นหนี้พ่อแม่ทดแทนพระคุณท่านหรือยังทำหน้าที่ลูกได้ดีหรือยังพ่อแม่เลี้ยงมาต้องเลี้ยงตอบแทนท่านช่วยเหลือกิจการงานของท่านดำรงวงศกุลไว้ดีทำตัวให้เหมาะสมกับทรัพย์มรดกเจ็บไข้รักษาพยาบาลท่านแต่กายทำลายขันต้องทำบุญอุทิศให้ท่านนี่เป็นหน้าที่ของลูกพ่อแม่ก็ดากปากที่จะทวงบุญคุณกับลูกฉันเลี้ยงเธอมานะตอนนี้เธอต้องเลี้ยงฉันบ้างไม่กล้าให้ลูกได้มีความสำนึกเองลูกบางคนก็ดีเหลือเกินไม่ลืมพ่อลืมแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่จะยากดีมีจนอย่างไรลูก9คน10คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อแม่สองคนลูก9คน10คนบางทีเลี้ยงไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาหน้าอนาถเหลือเกินทั้งที่ไม่อยากจนคนแค้นมีลูกหญิงอยากให้สืบเชื้อสายมีลูกชายอยากให้สืบศาสนามีความหวังของพ่อแม่มีลูกสาวได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามีหลานให้พ่อแม่ได้อมชื่นใจแล้วมีลูกชายอยากให้สืบศาสนาอายุครบบวชหรือเกินกว่านั้นนับถือศาสนาพุทธประเพณีของชาวพุทธจะต้องบวชให้พ่อให้แ บวชให้พ่อแม่หรือยังบางคนบอกว่าไม่มีเวลาลางานไม่ได้บวชน้อยกลัวจะได้บุญน้อยไม่จำเป็น7วัน15วัน1พรรษามีอานิสงส์ความเป็นพระเท่ากันมีโอกาสมีเวลาต้องบวชให้ท่านทดแทนข้าวป้อนน้ำนมท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่จบการศึกษามีงานทำที่ลืมไม่ได้เป็นอันขาดคือพ่อกับแม่นอกนั้นก็ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรานี่ชีวิตนี่บุญคุณปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เคยให้การอบรมสั่งสอนเรามีโอกาสก็ทดแทนพระคุณท่านบ้างนี่ทรัพย์สินไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็มาอย่าเป็นคนหวงหนี้มีเงินมีทองก็ชดใช้เขาไปเขาจะได้ไม่มาจองเวรจองกรรมเรานี่สุดท้ายคือหนี้เวรหนี้กรรมทำบุญครั้งใดต้องอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรเขาด้วยบางคนอาจจะท้วงติงว่าไม่มีเจ้ากรรมในมีนะเจ้ากรรมในเวรบางทีมันเจ็บป่วยทั้งบ้านไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดทำอะไรก็มีแต่ความไม่เจริญเกิดขึ้นเจ้ากรรมในเวรเขาเบียดเบียนเราเขาสาปแช่งเราทำบุญอุทิศครั้งใดก็บอกอโหสิกรรมให้ด้วยนี่คือการเป็นหนี้สุดท้ายความสุขสุดท้ายคือทำการงานที่ปราศจากโทษนี่คือความสุขของเราท่านทั้งหลายสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษท่านทั้งหลายท้าที่ถูกแห่งการแสดงปาฏิคถาธรรมครั้งนี้อาตมภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยความปรารถนาดีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกท่านจงแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกที่มีภูมิประเทศทั้งเป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเลมักเรียกชื่อสั้นๆว่าเมืองเพชรสำหรับจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเทือกเขาตะนาวสีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาโดยจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ120กิโลเมตรและมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน3สายได้แก่แม่น้ำเพชรบุรีมีความยาวตลอดสาย227กิโลเมตรแม่น้ำบางกลอยมีความยาว44กิโลเมตรและแม่น้ำบางตะบูนมีความยาว18กิโลเมตรซึ่งจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีประชากรอาศัยหนาแน่นทางทิศตะวันออกของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลส่วนในด้านทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีจุดเด่นคือมีตาน้ำผุดธรรมชาติภูมิประเทศโดยรอบมีความลาดและเป็นที่ลุ่มน้ำสำคัญโดยมีการจัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 1,095 ไร่ซึ่งในพื้นที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง

0: ท่านผู้ฟังครับจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของจังหวัดเพชรบุรีจะเห็นได้ว่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศใต้ของจังหวัดนั้นโดยเฉพาะหมู่บ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาที่สลับซับซ้อนกับที่ราบสูงโดยมีพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบมีลำห้วยธรรมชาติขนาดกลาง2แห่งและขนาดเล็ก6แห่งสภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและมีบ้านเรือนของราษฎรกระจายเป็นกลุ่มๆโดยมีสภาพภูมิอากาศในฤดูร้อนอากาศร้อนปานกลางโดยในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณฝนตกในปริมาณน้อยเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่อับลมฝนมีฝนพัดผ่านน้อยจึงมักประสบกับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากท่านผู้ฟังครับซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นจึงมีราษฎรได้ถวายฎีกาโดยมีหนังสือถึงราชเลขาธิการสำนักพระราชวังขอพระราชทานโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรในช่วงฤดูแล้งประกอบไปด้วยหมู่ที่4บ้านหนองไก่เถื่อนหมู่ที่5บ้านผู้ตูมและหมู่ที่6บ้านหนองจิกตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนายปราณีภูลสวัสดิ์ได้กล่าวถึงลักษณะของพื้นที่และสภาพปัญหาที่เกิดกับราษฎรในพื้นที่บ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีกับทางรายการว่า
1: ผมนายปราณีภูลสวัสดิ์เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำผ่านน้ำหยดครับแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นป่าครับเป็นป่านะป่าทั้งหมดเลยแต่ว่ามาช่วงปีประมาณ4647อะไรนี่09ไปอ่ะแล้วก็ได้มาได้ในหลวงพระราชทานมาเมื่อปี48นะครับมาสร้างกันมาผู้ใช้น้ำที่อยู่ข้างล่างนี้ทั้งหมดนะครับอยู่ทั้งล่างหมดเลยครับนะครับที่เคยอยู่ในพื้นที่หมู่5ผู้ตุมนะครับในบริเวณที่ปุ่มที่ใช้น้ำนี่ประมาณ100ฝ่าหลังคาเรือนะครับให้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้การเกษตรนะทำนาทำไร่นะครับมีหลายรายนะครับแต่ว่าพื้นที่ทำไร่จะน้อยกว่าน้ำไม่เพียงพอที่ว่าจะนานอยู่ทำการเกษตรเราก็ต้องช่วยเปิดให้แต่ว่าถ้าว่าน้ำอย่างน้อยแล้วเราก็จะไม่เปิดให้ครับกับผู้ที่ใช้น้ำครับเพราะว่าเราเก็บน้ำอันนี้ไว้บริโภคด้วยเพราะว่ามันมีประปาอยู่ข้างล่างป่าอยู่ข้างล่างแต่ว่ามันน้ำเป็นน้ำซึมนะชาวบ้านก็ตีความหมายว่าถ้าเขื่อนแห้งป่าก็คงจะแห้งด้วยก็เลยตีไปอย่างนั้นนะครับประชาชนก็เกินมากนะครับก็จะยินดีช่วยกันดูแลนะครับบำรุงรักษาครับชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลครับมาช่วยกันดูแลนะการปิดเปิดใช้น้ำก็ตามแต่ตอนนี้ตอนน้ำสมบูรณ์นี่ก็มีการปิดเปิดเป็นเวลานะถ้าว่าถ้าไม่จำเป็นอยู่แล้วเกินเราจะไม่เปิดให้ถ้าจำเป็นเราก็จะเปิดให้ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีครับก็ดีขึ้นแล้วก็มีก็เหมือนว่ามีน้ำใช้อ่ะนะมีที่น้อยแต่มีน้ำมันก็ได้ประโยชน์นะครับทำไร่นะปลูกไร่ปลูกไอ้พวกไอ้ด้านไอ้พวกมะม่วงหิมพานต์มั่งนะแล้วผมเองก็ปลูกต้นตาลไว้เป็นร้อยๆแต่ผมอยู่กับหมู่บ้านนะครับผมนะผมก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยไปนะเพราะว่าชาวบ้านก็มีทำสวนทำไร่ก็เยอะครับกับผมก็เหมือนว่าพูดไม่ค่อยชัดกับศัพท์ของนายหลวงนะครับผมเองก็มีความรู้สึกนะปราบปลื้มยินดีกับท่านที่ทรงเมตตากับประชาชนชาวตำบลห้วยลึกนะได้จะเก็บน้ำให้กับประชาชนชาวตำบลห้วยลึกขอบคุณครับ

0: ท่านผู้ฟังครับและเมื่อสำนักราชเลขาธิการพระราชวังได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานกปร.พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับกรมชลประทานตรวจสอบภูมิประเทศและพบผู้ถวายฎีกาและกรมชลประทานได้สรุปผลการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือราษฎรโดยการจะทำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดพร้อมระบบส่งน้ำเสนอสำนักราชเลขาธิการและสำนักงานกปร.และในวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรจำนวน142ครัวเรือนประชากร 1,500 คนและสามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูฝนได้400ไร่และในฤดูแล้ง50ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนายปรีชาไหมฉิมนายช่างชลประทานอาวุโสผู้รับผิดชอบโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานของกรมชลประทานในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรกับทางรายการว่าน
1: ายปรีชาไหมฉิมนะครับ
2: ดำเนินการ
1: นายช่างชลประทานอาวุโสปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำองค์การที่สองโครงการชลประทานเพชรบุรีครับผม
2: โดยการ
1: คือเดิมเนี่ยน้ำมาแล้วไม่มีการเก็บน้ำแล้วมันก็ไหลปล่อยไปเลยพอเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ไม่สามารถเก็บน้ำได้แล้วแต่ก่อนก็คือได้ก็จะเมื่อจะมีการขุดของชาวบ้านเองนะครับคือตั้งต้นเป็นอย่างนี้คือจะต้องมีอ่างเพื่อมาเก็บน้ำไว้ครับจะช่วยเหลือจำนวนประชากรประมาณ142ครัวเรือนประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งเราช่วยการเพาะปลูกคือฝนประมาณ400ไร่นะครับพื้นที่รับน้ำของอ่างตัวนี้ประมาณ 3.7 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งการมีอ่างตัวนี้มันช่วยเพิ่มปริมาณการเก็บกักของน้ำที่ให้ชาวบ้านไว้ใช้ช่วงแล้งได้ดีกว่าจะปล่อยให้ช่วงน้ำหลากมาแล้วหายไปตอนแรกเริ่มเดิมทีนะครับก็ท่านนายกอบต.ห้วยลึกนะครับก็มีหนังสือถึงราชเลขาเพื่อจะขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับผมคือก็รู้สึกเป็นเกียรติกับตัวเองกับครอบครัวนะครับที่ได้ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำใช้นะครับแล้วก็พอทำมาแล้วชาวบ้านเองที่พอได้รับอ่างนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆแต่ณปัจจุบันน่ะอ่างมันไม่สามารถเก็บน้ำได้เยอะเพราะว่ามันตื้นแล้วก็ระบบส่งน้ำพอมันผ่านระยะเวลาไประบบมันก็มีการบกพร่องหรือว่าชำรุดก็ต้องซ่อมแล้วก็ปรับปรุงหลายๆอย่างครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ําในอ่างได้เต็มประสิทธิภาพเต็มที่ครับการพิจารณาโครงการเบื้องต้นนะครับอาจจะมีการขุดลอกเพิ่มขึ้นด้านตัวรับน้ําเหนือเขื่อนเพื่อจะให้มีประมาณน้ําเข้าแล้วก็รับน้ําได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็ปรับปรุงระบบท่อซึ่งเดิมเป็นท่อ PVC ก็อาจจะเป็นท่อ HDPE เพื่อความคงทนในการส่งน้ําซึ่งการเข้ามาใช้พื้นที่ของชาวบ้านก็จะลําบากหน่อยช่วงฤดูฝนเนี่ยทางจะมีน้ําเซาะไปเรื่อยๆเลยต้องดูกันอีกทีว่าจะมีวิธีไหนจะแก้ตรงนี้ได้บ้าง

ท่านผู้ฟังครับโครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพร้อมระบบชลประทานท่อส่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2551เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมซึ่งกรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่14โครงการก่อสร้าง1ได้ออกแบบรายละเอียดและดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณพุทธศักราช2552โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น48ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกปร.ในการสร้างเขื่อนดินประเภทโซนไทป์ขนาดความสูง11เมตรยาว320เมตรสันเขื่อนกว้าง5เมตรพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน3ตารางกิโลเมตรปริมาณกักเก็บน้ำได้ถึง 297,500 ลูกบาศก์เมตรมีระบบส่งน้ำด้วยท่อจำนวน3สายมีความยาว 2,930 เมตรผลที่ได้จากโครงการทำให้มีพื้นที่ชลประทานประมาณ400ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน40ครัวเรือนประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำสำหรับการทำเกษตรได้อย่างเพียงพอซึ่งส่งผลทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นด้วยปัจจุบันน้ำที่ใช้เพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้งส่วนใหญ่จะใช้วิธีสูบจากลำห้วยบ่อหรือสระช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรของราษฎรและสามารถส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูฝนได้ถึง400ไร่ในฤดูแล้ง50ไร่ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการชลประทานที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรอันจะนำมาซึ่งความผาสุกและสามารถพึ่งพาตนเองให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

0: ใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน
1: ท่านผู้ฟังครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จะทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้านครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมสักการะพระพุทธชินราชที่วัดต้าฉือ
7: วันที่4ของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้ามีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูโดยมีนายกู่หยางผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูให้การต้อนรับโดยคณะจะชมแพนด้ายักษ์นัสแตรี่ไจแอนท์แพนด้าพาวิเลียนศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าและแวะร้านของที่ระลึกณสตาร์ไจแอนท์แพนด้าเนอร์เซอรี่เฮาส์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะจะเดินทางต่อไปยังวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานโบราณอายุกว่า 1,600 ปีใจกลางเมืองเฉิงตูที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะชมนิทรรศการประวัติของวัดและไหว้พระพุทธชินราชที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดตลอดจนชมวิหารพระถังซัมจั๋งจากนั้นในช่วงบ่ายมีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติซวงเหลียวนครเฉิงตูมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยปีจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล AI และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเอง ดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเตรียมเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาวันแรกในวันที่20กรกฎาคมนี้
9: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลัดและชัยศิลป์คนคล่อง

0: สวัสดีค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: สวัสดีครับแผนณัฐพรปานกัจจ์นะครับ
0: ค่ะเราสองคนก็พร้อมมาทำหน้าที่นะคะกับรู้ทันสารพันภัยวันนี้มาแพ็คคู่เลยนะ
1: ครับ
0: มาแพ็คคู่แบบเต็มเลยทุกครั้งพี่น้อยจะมาก่อนแล้วน้องแผนก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกัน
1: ใช่ครับวันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องราวเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบข่าวกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็มีในเรื่องของเหตุไฟไหม้ณสถานบันเทิงต่างๆซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการแบบว่าหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังกันในการช่วยเหลือเนาะผู้ประสบเหตุแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะก็เป็นมาตรการที่ออกมาหลังจากที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นคุณผู้ฟังแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งที่จะมีการติดตามเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็อาจจะมีมาตรการอื่นๆออกมาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของสาธารณภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะความปลอดภัยพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีการให้มีเรื่องของความเรียกว่าความชัดเจนในรายละเอียดของสถานบันเทิงเรื่องของสถานประกอบการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยขณะเดียวกันนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งเข้มเลยนะตอนนี้ทั่วประเทศนะคะกำชับทุกหน่วยงานมหาดไทยบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดซึ่งท่านก็ย้ำว่าชีวิตประชาชนต้องมาก่อนนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นหลายๆหน่วยงานก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันนะคะน้องแผน
1: ครับ
0: ล่าสุดนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐท่านก็กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและก็มาตรการต่างๆนะคะให้มีมาตรฐานจริงจังเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกพื้นที่ล่าสุดค่ะนะคะท่านก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับค่ะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการแล้วก็สถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพราะว่าพอไปตรวจสอบสำนักงานเขตจตุจักรเขาก็ไปตรวจสอบเหมือนกันนะสถานที่โรงเบียร์นะลาดพร้าวที่เกิดเหตุนั้น
1: เป็นอาคารเก่ามากพี่น้อย
0: ใช่
1: มากกว่า30ปีอีก
0: แล้วก็ประเด็นก็คือว่าในส่วนคนที่วิ่งไปตรงห้องน้ำก็มีสิ่งกีดขวางประตูทางหนีไฟต่างๆ
1: โดนปิดโดนล็อกเนาะ
0: นะคะก็ผู้ประกอบการเองนะคะเจ้าของเองก็ยังรักษาตัวอยู่นะคะขณะเดียวกันนะคะก็มีมาตรการออกมาตอนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องความปลอดภัยนะคะทางออกฉุกเฉินทางหนีไฟระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่างๆอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยคือมีหลายหน่วยงานมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเล่าให้ฟังกันว่าบางหน่วยงานเนี่ยเขามีชุดดับเพลิงใช่ไหมสีแดงๆไว้ในอาคารแต่ไม่เคยตรวจสอบกันเลยว่า มันใช้งานได้หรือเปล่า
1: พอถึงเหตุการณ์จริงแล้วฉุกเฉินขึ้นมาพังเสียใช้ไม่ได้
0: หรือว่าใช้กันคล่องไหมยังไงเขาถึงมีมาตรการในการซ้อมแผนเผชิญเหตุซ้อมหนีไฟต่างๆนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เจ้าหน้าที่ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยอย่างพี่ๆทหารผ่านศึกรปภ.ที่ดูแลเราเนี่ยเขาได้รับการฝึกเป็นอย่างดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยการดับเพลิงการจับคนร้ายต่างๆเนี่ยเขาฝึกมาอย่างดีนะคะดังนั้นทางปภ.เองก็เช่นกันค่ะนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็เลยกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็คือท่านบอกไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วค่อยดำเนินการ
1: ครับ
0: ให้มีมาตรการออกมาเลยอย่างที่ท่านเน้นย้ำก็คือป้องกันดีกว่าการเยียวยาเพราะชีวิตของประชาชนไม่ควรต้องแลกกับความประมาทการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังด้วยเนาะ
1: ครับใช่แล้วล่ะครับคือในเรื่องของไฟนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรู้ให้ทันเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่แค่ในสถานบันเทิงหรือว่าในร้านอาหารต่างๆแต่ว่าในบ้านเราเอง
0: ค่ะการประกอบอาหารแก๊สต่างๆนะคะระวังไฟรั่วระวังความปลอดภัยเด็กๆด้วยบางทีเด็กเล่นน่ะไม่เด็กๆเล่นยังไม่รู้เลยว่าไฟนี่คืออันตรายนะคะก็ต้องระวังผู้ใหญ่ก็อย่าให้คลาดสายตา นะคะแล้วก็นอกจากนี้เวลามีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลล่าสุดทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือตั้งแต่วันหยุดครั้งที่แล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วท่านนายกก็มีท่านก็เชิญทางอย่างท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลายท่านก็ไปคุยกันนอกรอบเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเตรียมมาตรการทั้งสาธารณภัยทั้งอุทกภัยต่างๆด้วยนะคะดังนั้นล่าสุดทางอธิบดีปภ.ท่านก็เน้นย้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย18แห่งทั่วประเทศให้ตรวจสอบความพร้อมแล้วก็เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยดูแลความปลอดภัยทุกภัยเลยนะอัคคีภัยก็ไม่ว่าจะเป็นรถดับเพลิงนะนะคะหรือว่าในส่วนของการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมากทม.ใช้เวลา5นาทีปภ.เนี่ยรถดับเพลิงเข้าไปถึงแล
1: ้
0: วแล้วก็ช่วยกันแต่ทีนี้ด้วยเพลิงที่แบบมันโอ้โหแรงมาก
1: รุนแรงครับอันนั้นที่เกิดไฟไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น flash over หรือ backdraft คือเป็นไฟชนิดที่รุนแรงที่มีในเรื่องของแก๊สอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมั้ยก็เลยทำให้ไฟเนี่ยลุกโชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่รุนแรงมากด้วยอย่างที่เห็นตามในคลิปเนี่ยก็คือมีไฟแบบพุ่งออกมาจากร้านเลยอย่างนี้ไม่ใช่แบบไฟไหม้แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นะดังนั้นก็เราก็ได้เห็นถึงมาตรการของเจ้าหน้าที่แล้วช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยทราบว่าคือทราบจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าไฟดับเลยมืดหมดเลยนะคะดังนั้นหลายคนก็เลยนึกถึงอุปกรณ์ที่จะติดตัวหรือว่าติดอยู่ในรถอย่างเช่นติดรถไว้อย่างเช่นไฟฉายอุปกรณ์ที่สามารถเครื่องตัดกระจกอะไรแบบนี้ตัดเข็มขัดนิรภัยถ้าหากต้องฉุกเฉินนะคะดังนั้นกระทรวงมหาดไทยเองก็จะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะมีมาตรการด้านความปลอดภัยนะคะให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยและก็ได้รับความเชื่อมั่นด้วยนะคะทีนี้พอพูดถึงเวลาเกิดไฟไหม้หลายครั้งเราจะรู้กันดีว่า1ห้ามใช้ลิฟต์เลยเด็ดขาด
1: ครับ
0: มีข้อไหนที่ต้องแผนเห็นบอกว่ามีข้อมูลดีๆมาฝากเมื่อฟังด้วยวิธีเอาตัวรอด
1: วันนี้เรามี7วิธีเอาตัวรอดมาฝากนะครับเมื่อเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ปิดคำว่าพื้นที่ปิดนี่ก็คือแบบว่าเป็นพื้นที่ที่ทางออกเนี่ยมีอยู่แค่ทางเดียวหรือ2ทางเท่านั้นแบบว่ามีทางออกน้อยนะครับมีวิธีไหนบ้างอย่างแรกเลยนะครับเข้าร้านปุ๊บก็ต้องมองหาทางออกก่อนเนาะอย่าจำแค่ประตูที่เดินเข้าเนาะแต่ว่าให้สังเกตทางหนีไฟว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่างที่2ในการเลือกที่นั่งเนี่ยก็ควรที่จะเลือกที่นั่งที่ออกได้ง่ายนะครับหลีกเลี่ยงมุมอัดหรือว่าโต๊ะที่ติดริมสุดของร้านนะซึ่งยิ่งอยู่ใกล้ทางเดินเนี่ยก็จะยิ่งอพยพได้ยากนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คืออย่ารอดูสถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่ดีหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเนี่ยก็ให้รีบออกจากร้านหรือหนีไปที่ที่ปลอดภัยทันทีนะครับอย่างที่4เลยถ้าเกิดว่าเจอควันไฟเนี่ยก็ให้ก้มต่ำเข้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายแล้วก็มีเปลวไฟเนี่ยทำใหเกิดไฟเนี่ยเผาไหม้อยู่ที่ตัวได
0: ้
1: นะครับต่อมาเลยก็คืออย่าเสียเวลาเก็บของนะครับโทรศัพท์กระเป๋าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนเราต้อง
0: เอาตัวรอดก่อน
1: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าล้มก็รีบป้องกันตัวแล้วก็ลุกขึ้นทันทีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือให้สังเกตร้านก่อนเข้านะครับว่ามีทางออกอยู่ตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราควรที่จะต้องทุกครั้งเนาะที่เราเข้าไปในร้านอะไรก็ตามหรือแม้แต่ในโรงแรมเนี่ยคืออย่างโรงแรมเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผังโรงแรมให้อยู่แล้วว่าเราอยากอยู่จุดไหนแล้วมีทางออกทางหนีไฟอยู่ตรงไหนทำความเข้าใจนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเห็นมันจะเกิดขึ้นตอนไหนบ้างเพราะฉะนั้นรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนนะครับผลกระทบก็ย่อมน้อยลงนะครับ
0: หรือเวลาเราเดินทางบางท่านก็จอดรถในลานจอดรถเนี่ยก็สังเกตนะคะว่าจอดรถตรงไหนนะคะอยู่จุดไหนของร้าน
1: ครับ
0: ระหว่างที่จะเข้าไปในร้านระยะทางใกล้ไกลแค่ไหนถ้าเผื่อเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีมาถึงรถหรือว่าออกจากจุดเกิดเหตุนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็หลายท่านเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเช็คบอกคนที่บ้านส่งไลน์ส่งข้อมูลให้คนที่บ้านเนี่ยรู
1: ้ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่เราเห็นในข่าวก็โอ้เห็นแล้วน่าสะเทือนใจมากเลยเพราะว่ามีสายโทรศัพท์ที่ยังค้างอยู่ที่ญาติโทรหา
1: ใช่ไ
0: หมน้อง แพรแล้วปลายสายเนี่ยไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้แล้วหรือบางข้อความที่ส่งแชทให้คนที่รักโน่นนี่นั่นโอ้โหแบบเป็นภาพเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นการสูญเสียทุกการสูญเสียเราก็ขอแสดงความเสียใจกับ ผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติแล้วก็ครอบครัวด้วยทีนี้หลายๆท่านก็ติดตามรู้ทันสารพันภัยแล้วก็มีข้อมูลดีๆมาเพื่อให้เราได้ระมัดระวังภัยที่เกิดขึ้นนะคะน้องแผนดังนั้นนะคะการซ้อมหรือว่าการเรารู้วิธีเอาตัวรอดต่างๆเป็นสิ่งสำคัญบางทีภัยเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงอาจจะเกิดคนกับคนที่เรารักนะคะหรือเพื่อนเราที่ทำงานเราแต่ถ้าเรามีข้อมูลมีความรู้เบื้องต้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดังนั้นค่ะล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาเมื่อวันพุธพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดการฝึกปฏิบัติภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยปี2569หรือว่า CMEX 26กรณีอุทกภัยนะคะท่านอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสงขลาจังหวัดสงขลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ฝึกปฏิบัติการนี้เขามีการสาธิตในหลายๆส่วนทีเดียวนะคะโดยเฉพาะได้ร่วมกันนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติการกันเนี้ยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์เพื่อทดสอบความพร้อมในการบริหารจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ
1: ่
0: เพราะว่าสงขลาหาดใหญ่ก็เคยเจอน้ำท่วมอุทกภัย
1: เมื่อปลายปีที่แล้วที่มีฝนตกแช่เนาะทั้งวันทั้งคืนเลยจน
0: แบบเปร
1: น
0: บอมเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มนะ
1: แล้วไม่ใช่น้ำท่วมแค่ในอำเภอหาดใหญ่นะท่วมทั้งจังหวัดสงขลาเลยทีเดียวพี่น้อยเรียกได้ว่าเป็นมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดเลยแหละ
0: น้องแผนก็คนใต้ใช่ไหมคะ
1: คนใต้แต่ว่าเป็นคนสุราษฎร์แต่เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยไม่ใช่แค่สงขลาน
0: ะ
1: หลายจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับอย่างสุราษฎร์ก็มีนะบางอำเภอก็มีน้ำท่วมเหมือนกันครับแต่ว่าสงขลาเนี่ยจะโดนหนักหน่อยเพราะว่าจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรนบอมที่มีฝนตกแช่ก็เลยทำให้น้ำเนี่ยท่วมเร็วแล้วก็ท่วมสูงท่วมนานด้วยนะครับ
0: ดังนั้นการฝึกในเรื่องของการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเวลาฝึกเขาจัดเต็มนะทุกหน่วยเนี่ยมารวมกันที่ศูนย์บัญชาการในจังหวัดนะคะหรือว่าอย่างที่นี่เขาก็จัดกันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็มณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์นะคะเพื่อทดสอบวิกฤตครั้งใหญ่เรียกว่าโอ้โหแบบครั้งใหญ่เลยแหละนะคะล่าสุดนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมเวลาเราเห็นการทดสอบเนี่ยเขามีไลฟ์สดด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะการอพยพคนจะต้องเป็นยังไงมีการประชุมกันจะแก้ปัญหายังไงบ้างนะคะนอกจากนี้มีการสื่อสารด้วยเพื่อแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินของจังหวัดท้องถิ่นชุมชนเวลามีเหตุต่างๆต้องเผชิญเหตุอพยพประชาชนไปที่ปลอดภัยยังไงนะคะแล้วเวลาการฝึกเนี่ยเขาก็จะมีหลายสถานีอย่างสถานีการอพยพประชาชนสถานีศูนย์พักพิงชั่วคราวสถานีการแพทย์และสาธารณสุขสถานีการปฏิบัติการทางอากาศสถานีการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลเครื่องจักรเฮลิคอปเตอร์ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มีการกดส่งสัญญาณเซอร์บอร์ดแคสต
1: ์
0: แจ้งเตือนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะเขาได้ทราบกันนะคะหลายคนก็ไม่ได้ตื่นตระหนกแต่ให้ความร่วมมือในการซ้อมเป็นอย่างดีนะคะแน่นอนละค่ะว่ามีการส่งข้อความเซอร์บอร์ดแคสต์ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเผยแพร่ด้วยแล้วก็ยังมีเพจสำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะเขต6กรมประชาสัมพันธ์เพจเทศบาลนครหาดใหญ่เขาก็ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่นะคะในการแชร์ Facebook Live ต่างๆด้วยเพจ NBT ภาคใต
1: ้
0: นะคะกรมประชาสัมพันธ์เราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่นั่นเองนะคะนี่ก็คือมาตรการเตรียมพร้อมเพื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเหนือก็ซ้อมกันแล้วทางอีสานแล้วก็เนี่ยทางใต้นะคะเป็นมาตรการที่บางท่านบอกว่าถ้าเราเตรียมพร้อมนะคะรู้รับปรับตัวได้ทันเหตุการณ์นั่นเอง
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งทางในส่วนของรัฐบาลเอง
0: ะ
1: นะครับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนมาเนี่ยเขาก็ได้มีการเตรียมพร้อมมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรนะพี่น้อย9มาตรการซึ่งจะบูรณาการกับทุกหน่วยงานเพื่อเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและรวมไปถึงฝนทิ้งช่วงด้วยนะครับซึ่งในฤดูฝนปีนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหรือว่ากนช.เนี่ยเสนอตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่แรก ที่เข้าสู่ฤดูฝนเลยนะครับพร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้วก็รายงานผลให้กนช.ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มรวมไปถึงฝนทิ้งช่วงที่จะอาจเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยของเราอย่างที่รู้กันนะครับเข้าสู่ฤดูฝนกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึง31ตุลาคมนะครับของทุกๆปียกเว้นทางฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะที่จะเริ่มตั้งแต่1กันยายนแล้วก็สิ้นสุดในช่วง28กุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบกับประชาชนซึ่ง9มาตรการน่ะก็ได้แก่นะครับ1เลยก็คือการคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะครับโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่นะครับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่
0: ม
1: แล้วก็ฝนทิ้งช่วงพร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับ2เลยก็คือการทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้า 3 นะครับคือการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมืออาคารชลศาสตร์นะครับระบบระบายน้ำแล้วก็บุคลากรเนี่ยให้มีความพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยมาตรการที่4คือการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทำนบแล้วก็ผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุการณ์กรณีเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดน้ำหลากฉับพลันนะครับมาตรการต่อไปคือมาตรการที่5คือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแล้วก็พื้นที่เปราะบางมาตรการที่6นะครับก็คือการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนอย่างที่พี่น้อยพูดไปเมื่อช่วงต้นนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอะไรต่างๆอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็การเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับมาตรการที่7ก็คือการเร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำเนี่ยไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพมาตรการต่อไปคือมาตรการที่8ก็คือการสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงทีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย มีในเรื่องของข่าวปลอมอะไรต่างๆเข้ามาในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับก็จะต้องมีหน่วยงานที่กรองข่าวแล้วก็แจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบมาตรการสุดท้ายคือมาตรการที่9ก็คือการติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยก็จะคอยติดตามวิเคราะห์และสรุปผลดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนนะครับอันนี้ก็คือมาตรการ9มาตรการที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการกำชับทุกหน่วยงานเนาะให้ดูแลประชาชนในช่วงฤดูฝนปีนี้คร
0: ับ ใช่แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยฝนยังน้อยลงอยู
1: ่
0: นะคะอาจจะมีตกหนักบางพื้นที่แต่เดี๋ยวสักวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสัก 20-21 กรกฎาคม2569กรมอุตุก็รายงานนะคะว่าแนวโน้มฝนจะกลับมาเพิ่มอีกนะเพราะฉะนั้นฝนก็จะเป็นแบบนี้สลับไปสลับมานะแล้วบางที่ก็ต้องการน้ำมากๆเลยนะแต่บางที่ก็ฝนตกโอ้โหแบบโอ้จนทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังไงช่วงนี้ถ้าเป็นทางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังชอบเพราะว่าถ้าฝนตกเยอะกำลังลงไร่ลงนา
1: ใช่เป็นฤดูฝนก็ควรที่จะต้องมีฝนให้พืชให
0: ้ใช่ใช่
1: อะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนาะได้มีผลผลิตที่งอกงามนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นไปตามฤดูฝนปกติอย่างเงี้ยพี่น้อยในช่วงเดือนหน้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปไปจนถึงปลายปีเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีฝนตกมา แบบต่อเนื่องนะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของลานีญาเข้ามา
0: ใช่มาหรือการเอลิโญด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้น
0: ทำให้ฝนทิ้งช่วง
1: มันก็จะทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงได้แต่เป็นบางพื้นที่นะฝนทิ้งช่วงเป็นบางพื้นที
0: ่
1: บางพื้นที่เนี่ยฝนตกแล้วก็ตกหนัก
0: ค่ะ
1: อาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้เหมือนกันอาจจะมีเรนบอมเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับ
0: เพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยฝนลดลงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยวันนี้นะแต่พอพรุ่งนี้ฝนมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มใหม่
1: ใช่
0: แม้แต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมคะน้องแ
1: พร
0: นะคะหลายคนแบบปรับตัวไม่ทัน
1: ไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลานะคร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วก็เวลาหลายๆท่านดูแลสุขภาพกันเนี่ยเตรียมความพร้อมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่บางท่านก็บอกว่าเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างเตรียมตัวดีมีแผนพร้อมเนี่ยมีแผนมีน้องอัตพรพร้อมแล้วเนี่ยนะคะน้องแผนก็จะมีแผนมาบอกกันด้วยว่าเอ๊ะก่อนน้ำท่วมต้องเตรียมตัวยังไงให้พร้อมหรือบางท่านแบบไม่เป็นไรเตรียมกระเป๋าเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าฉุกเฉินของเราเนี่ยเพื่อให้เกิดเหตุอะไรเนี่ยเราหยิบกระเป๋านี้ไปก่อนเลยดังนั้นมาดูกันหน่อยปอพอเขาก็แนะนำดีมากๆเลยว่าก่อนน้ำท่วมเนี่ยต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยจริงๆมีอยู่4อย่างนะคะที่เกี่ยวข้องเรื่องของเอกสารสำคัญเรื่องของเบอร์โทรฉุกเฉินกระเป๋าฉุกเฉินที่บอกนี่ไง
1: แล้วก็มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้าง
0: ใช่ต้องมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยเอกสารสำคัญเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบขับขี่เอกสารสำคัญของเรานะ
1: ครับ
0: หรือว่าอื่นๆใส่ซองกันน้ำแล้วก็ปิดให้สนิทอันนี้ป้องกันความเสียหายเหมือนนึกถึงสงกรานต์ไงไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยเราจะมีถุงซิปล็อกเนี้ย
1: ใช่ครับป้องกันน้ำ
0: นะคะใส่ไว้ในกระเป๋าฉุกเฉินของเราเนี่ยอย่างต่อมาเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆบันทึกเมมไว้ในมือถือเลยเวลาฉุกเฉินขึ้นมากดเบอร์ฉุกเฉินง่ายไม่ต้องไปควานหานะโดยเฉพาะ1784สายด่วนนิรภัย1784นะคะปภ.โทรได้ตลอด24ชั่วโมงแพทย์ฉุกเฉินค่ะ1669 1669 191เหตุด่วนเหตุร้ายนะคะส่วนกระเป๋าฉุกเฉินที่ต้องแผนพูดถึงไว้ต้องมีอะไรบ้าง
1: ต้องมีอะไรบ้างพี่น้อย
0: มีนี่เลยสำคัญสิ่งของใช้จำเป็นในการดำรงชีพสักวัน2วัน3วัน
1: ครับ
0: คือแบบเนี่ยหิ้วกระเป๋าใบนี้มามีหมดเลยยาประจำตัวไฟฉายนะคะหรืออาจจะวางไว้ในจุดที่หยิบง่ายอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าเราถึงเวลาต้องฉุกเฉินแล้วเราก็หิ้วกระเป๋าใบนี้ทันทีเลยนะคะอย่างสุดท้ายคือน้ำดื่มสะอาดสำรองน้ำดื่มใส่ภาชนะสะอาดให้เพียงพอในการดื่มหรือว่าประกอบอาหารดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นในกรณีที่น้ำประปาไม่สะอาดนั่นเองนะคะเราก็จะได้เตรียมความพร้อมนะคะปลอดภัยด้วยนะคะอ่ะเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่จะมาเตือนภัยกันอีกโดยเฉพาะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบมาก
1: ครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็ปภ.เขามีเตือนช่วงนี้อาจจะเนี่ยพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมฝนจะมาอีกมาอ
1: ี
0: กรอบเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: ปภ.เตือนระวังพื้นเปียกน้ำขังอันนี้เสี่ยงลื่นล้มช่วงฝนตกระวังกันด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงนี้พักกันติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สารคดีจากทางสถานีของเราเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับรู้ทันสารพันภัยค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของปรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและแต่การติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้อง องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
8: ติดตามรู้ทันสารพันภัยกันต่อนะคะกับน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
9: แล้วผมแผนอัตพรปานกัดครับ
8: ค่ะอาทิตย์นี้ก็ยังคงเกาะติดในเรื่องราวของการระมัดระวังภัยแล้วก็เรามีเรื่องมาเตือนกันในการระมัดระวังอุทกภัยแล้วก็บางท่านอาจจะใช้โอกาสนี้วันอาทิตย์นี้เนาะเดินทางไปต่างจังหวัดไปทำบุญไปเที่ยวนะคะอาจจะไปเจอช่วงน้ำท่วมน้ำขังนะคะจะได้ระวังหลังจากเราแนะนำข้อมูลดีๆในการเอาตัวรอดหรือว่านะคะก่อนน้ำท่วมก็เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารสำคัญเรื่องของกระเป๋าฉุกเฉินต่างๆนะคะแล้วก็เตรียมรับมือด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวมาฝากกันโดยเฉพาะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางช่วงฝนตกแล้วไปเจอน้ำท่วมขังนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการลื่นล้มนะคะหรือบางท่านน่ะทำให้แบบถ้าเดินเองก็อาจจะเดินช้านะคะหรือทำให้การจราจรแบบต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นดังนั้นนะคะบางท่านก็เลยใช้วิธีหลากหลายเพื่อจะฝ่าฝนฝ่าน้ำท่วมขังไปได้อย่างไรก็ตามนะคะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยพัฒน์คัจฉมาศท่านก็เป็นห่วงเพราะว่าเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมขังเนี่ยเสี่ยงต่อการลื่นล้มดังนั้นให้เดินช้าๆก้าวสั้นๆนึกภาพไปด้วยนะคะแต่ว่าลงน้ำหนักฝ่าเท้าให้เต็มนะให้แน่นๆเลยจิกได้ก็จิกไปเลยจิกพื้นถนนหรือพื้นน้ำพื้นดินที่อยู่ใต้น้ำอย่าวิ่งนะคะแล้วก็พยายามสวมรองเท้าหุ้มส้นที่มีดอกยางกันลื่นอ่ะมันจะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นต่างระดับด้วยหรือระมัดระวังฝาท่อระบายน้ำบางที่ก็อาจจะเป็นแอ่งน้ำขัง
9: ครับ
8: อันนี้ก็ต้องระวังนะคะถ้ามันไม่ได้ท่วมสูงมากก็มีราวจับก็จับราวบันไดหาจุดยึดเกาะเวลาเราเดินทางลาดชันหรือว่าบริเวณที่เปียกชื้นจะช่วยให้เรานั้นไม่เรียกว่าไม่เสียหลักในการหกล้มหรือว่าล้มต่างๆป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือบางท่านก็อาจจะไม่ใช่แค่ถนนบางทีอยู่บ้านตัวเองพี่น้อยเห็นคลิปหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ฝนตกใช่ไหมคะเดินลงไปปกติพอไปลงไปบันไดขั้นแรกอะบันไดขั้นแรกอะโอ้โหลื่นค่ะหรือบางท่านคนในบ้านเนี่ยไม่ได้ดูกล้องเนี่ยลื่นล้มกว่าจะลุกขึ้นมาได้หรือบางท่านศีรษะอาจจะไปกระแทกพื้นหมดสติก็มีนะคะดังนั้น1รองเท้าเราต้องแบบยึดเกาะถนนยึดเกาะพื้นดินดีๆมีดอกยาง
9: ถ้าเป็นรองเท้าบู๊ทนี่ก็จะดีนะพี่น้อยในช่วงที่น้ำท่วมขังเนี่ยเป็นรองเท้าบู๊ทเนี่ยกันพื้นลื่นแล้วกันทั้งสัตว์มีพิษต่างๆได้ด้วย
8: ตอนนี้ในรถพี่น้อยเนี่ยนะคะรถน้อยเนี่ยคุณผู้ฟังน้อยจะมีรองเท้าบู๊ทประจำไว้เลยเพราะเคยเจอแค่หน้าบ้านตัวเองอะน้ำมันท่วมไงก็เปลี่ยนรองเท้านะคะแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็ค่อยถอดรองเท้าทำความสะอาดนะคะยังไงก็ตามนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าเวลาเจอน้ำท่วมขังพื้นเปียกเนี่ยเดินช้าก้าวสั้นๆไม่วิ่งนะคะถ้าก้าวเร็วเกินไปเนี่ยเสียหลักเสียการทรงตัวแน่นอนหกล้มได้ง่ายนะคะสวมรองเท้าที่มีดอกยางกันลื่นจะช่วยรีดน้ำแล้วก็เรียกว่าเพิ่มแรงยึดเกาะกับพื้นลดอากาศการลื่นถลายนะคะหลีกเลี่ยงการสวมรองเท้าพื้นเรียบหรือว่ารองเท้าส้นสูงอันนี้อันตรายโอ้โหแค่นึกถึงก็โหยทรงตัวไม่ง่ายเลยนะ
9: คือรองเท้าส้นสูงเนี่ยที่เห็นกันเดินตามพื้นปกติเนี่ยบางคนยังเดินไม่ได้เลยนะ
8: ใช่
9: อันนี้เดินตอนน้ำท่วมเนี่ยยิ่งลำบากกันเข้าไปใหญ่นะครับ
8: ถูกต้องนะคะบางที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยหรือบางที่ฝาท่อระบายน้ำต้องแพ้โอ้โหนี่ก็อันตรายมากนะคะดังนั้นเวลาน้ำท่วมขังเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะคะคำแนะนำดีๆจากปภ.เตือนระมัดระวังพื้นเปียกน้ำขังนะคะจะได้ไม่ลื่นล้มเวลาช่วงฝนตกนั่นเองนะคะ
9: ที่สำคัญคนในบ้านต้องช่วยดูเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้สูง ูงอายุหรือว่าเด็กเล็ก
8: ค่ะ
9: เพราะว่าบางทีเขาก็ไม่รู้หรือว่าไม่ทันได้ระมัดระวังเน
8: า
9: ะ
8: อย่างน้อยผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ดูแลด้วยหรือว่าผู้สูงอายุนะคะจับราวบันไดหรือบางท่านคือเราเข้าใจนะผู้สูงอายุบางท่านบอกว่าคือภาษาแถวบ้านเรียกว่าคือก้นหนักอะหนักก้นอะเวลาจะลุกจะเดินอะไรเนี่ยจะตัวหนักนะคะดังนั้นลูกหลานก็คอยพยุงนะคะหรือจะเป็นไปได้บางท่านไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าหรือที่ต่างๆเนี่ยนะคะบางที่อาจจะเป็นพื้นปูนพื้นกระเบื้องนะคะหรือมีบันไดสะพานลอยทางลาดทางเข้าต่างๆก็ค่อยๆเดินนะคะเลือกเดินบริเวณที่มีที่ยึดเกาะนะคะเด็กเล็กผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าอาจจะอันตรายบาดเจ็บรุนแรงได้เวลาหกล้มทีนะนี่ต้องระวังนะคะแล้วก็ควรจะมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อจะช่วยพยุงแล้วก็ดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทางด้วยค่ะ
9: ครับต่อมานะครับนอกจากเรื่องของถนนลื่นแล้วพี่น้อยในการขับรถสัญจรไปมาต่างๆเนี่ยเราจะมีวิธีการขับรถยังไงบ้างในช่วงที่มีฝนตกน้ำท่วมหรือว่าพายุเข้านะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันเพราะว่าในทุกสภาพอากาศเนี่ยต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ปลอดภัยขับยังไงนะครับหนึ่งเลยคือต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนก็เตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นสู่ที่สูงนะครับสองก็คือต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนนะครับดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้แล้วก็เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวที่ถนนชำรุดได
8: ้
9: นะครับแต่ถ้าหากจำเป็นต้องขับขี่ก็ให้เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกตินะครับใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือสูญเสียการควบคุมได้ต่อมาก็คือต้องสังเกตสัญญาณเตือนภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักนะครับดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำเนี่ยขึ้นรวดเร็วหรือว่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือว่าสัตว์ป่าแตกตื่นอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าน้ำป่ามา
8: เพราะหลายท่านไปเที่ยวตามน้ำตกภูเขาหรือแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆริมน้ำตอนแรกก็เป็นนักท่องเที่ยวต่อไปอาจจะเป็นผู้ประสบภัย
9: ใช่ไม่ทันได้ตั้งตัว
8: หลายท่านได้ส่งคลิปมาแบบนี้เหมือนกันเฮ้ยมาเร็วมากน้ำเปลี่ยนสีคือจะห่วงสิ่งของหรือบางทีกำลังทานอาหารอร่อยอร่อยกันห่วงชีวิตเลยตอนนั้นเนี่ยเราต้องรีบหนีออกไปจากจุดนั้นไวอย่างเร็ว
9: ที่สำคัญนะพี่น้อยอย่าห่วงถ่ายคลิปนะครับ
8: ใช่อันนี้จริงเลยนะน้องข้าน้องแผนเพราะคือเราก็เข้าใจนะว่าทุกคนสามารถเป็นนักข่าวพลเมืองได้
9: เซอร์ได้เน
8: า
9: ะ
8: แต่เน้นความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟัง
9: ครับต่อมานะครับในระดับน้ำแบบไหนบ้างที่รถยนต์เนี่ยสามารถขับผ่านได้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับระดับน้ำตั้งแต่ 5-10 เซนติเมตรเนี่ยน้ำท่วมขังแล้วแต่ว่ารถทุกประเภทยังสามารถขับรถลุยน้ำได้ขับผ่านไปได้สบายๆโดยไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์นะครับ
8: อันนี้น่าจะอยู่ประมาณสักขอบล้อยางรถยนต์นิดๆ
9: ประมาณนั้น
8: 10เซนก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้สูงมาก
9: สูงมาหน่อยก็ประมาณ 10-20 เซนติเมตรเนี่ยรถทุกประเภทยังสามารถขับผ่านได้อยู
8: ่
9: นะครับรถขนาดเล็กอาจจะได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมใต้ท้องรถบ้างนะครับก็มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในตัวรถได
8: ้
9: ระดับต่อมาคือระดับน้ำ 20-40 เซนติเมตรระดับน้ำนี้เนี่ยเสี่ยงต่อรถเล็กแล้วนะครับอาจจะส่งผลให้ท่อไอเสียจมน้ำหรือว่าน้ำซึมเข้ามาด้านในตัวรถนะครับแต่ว่ารถกระบะแล้วก็รถ SUV เนี่ยพอจะผ่านได้อยู
8: ่
9: ระดับต่อมานะครับคือประมาณ 40-60 เซนติเมตรเนี่ยระดับน้ำที่อันตรายต่อรถเล็กแล้วไม่ควรขับผ่านอย่างเด็ดขาดนะครับอาจส่งผลให้ท่อไอเสียจมน้ำได้แต่ว่ารถกระบะยังพอไปได้แต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำระดับน้ำที่ 60-80 เซนติเมตรเนี่ยเป็นระดับน้ำที่อันตรายกับรถทุกประเภทแล้วนะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยอาจไหลเข้าไปถึงเครื่องกรองอากาศแล้วก็ส่งผลให้เครื่องยนต์ไม่ทำงานได้สูงไปกว่านั้นที่80เซนติเมตรขึ้นไปอันนี้เนี่ย มีความเสี่ยงมากไม่ว่ารถประเภทไหนก็ไม่ควรขับผ่านแล้วนะครับเนื่องจากระดับน้ำ80เซนติเมตรเนี่ยมีความเสี่ยงสูงถึงฝากระโปรงรถนะครับสูงถึงฝากระโปรงรถได้เลยแล้วก็จะส่งผลต่อระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ด้วยส่วนกรณีที่น้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้นะครับก็ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีแล้วก็ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาด น้ำเนี่ยอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นได้นะครับเมื่อน้ำลดเนี่ยก็ให้ยกรถเข้าศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดนะครับต่อมาจะเป็นวิธีป้องกันรถยนต์เมื่อขับรถลุยน้ำท่วมนะครับจะมีเวลาน้ำท่วมเนี่ยเราควรที่จะขับรถยังไงบ้างนะครับเป็นในเรื่องของพฤติกรรมเนาะให้ขับรถให้ช้าลงเนื่องจากว่าฝนตกน้ำท่วมสภาพถนนและทัศนวิสัยในการขับขี่ย่ำแย่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังขับขี่มีสติอยู่ตลอดเวลานะครับรวมไปถึงการประเมินระดับน้ำด้วยนะครับเมื่อเช็คระดับน้ำแล้วว่ารถสามารถขับผ่านไปได้อย่างที่เราพูดไปในเรื่องของระดับน้ำเมื่อสักครู่นะครับก็ให้ปิดแอร์ทันทีน
8: ะ
9: เพราะว่าหากน้ำท่วมถึงตัวพัดลมเนี่ยอาจส่งผลให้พัดลมตีน้ำขึ้นมาโดนบริเวณระบบไฟฟ้าของรถได้นะครับที่สำคัญก็คือใช้เกียร์อย่างเหมาะสมรถเกียร์กระปุกควรใช้เกียร์1หรือว่าเกียร์2นะครับส่วนรถเกียร์ออโต้เนี่ยควรใช้เกียร์ L หรือว่าเกียร์1ในการขับรถลุยน้ำท่วมแล้วก็ควรรักษาระดับความเร็วไม่ให้เร็วเกินไปด้วยรวมไปถึงระยะห่างนะต้องรักษาระยะห่างขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าพอประมาณเนื่องจากระบบเบรกที่แช่น้ำนานๆเนี่ยอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยนะครับเมื่อขับผ่านพ้นน้ำท่วมนะครับถึงที่หมายก็อย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีนะครับให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำแล้วก็ความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์ก่อนนะครับสุดท้ายคือการขับลุยน้ำระดับนี้เนี่ยต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเหรออย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศได้ครับ
8: ค่ะแล้วก็อย่าเห็นว่าน้ำเชี่ยวหรือว่าน้ำแค่นิดเดียวเราจะผ่านได้เพราะบางครั้งเนี่ยพอไปสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ถึงตรงกลางเส้นทางเนี่ยคลื่นกระแสน้ำเนี่ยอาจจะพัดพารถนะคะทำให้ออกจากเส้นทางเพราะบางท่านอาจจะคุ้นเคยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางข้ามไปอีกฝั่งนึงไม่ยากมันง่ายแต่พอไปคือเห็นคลิปหลายคลิปแล้วนะคะโดยเฉพาะน้ำป่านะคะซึ่งมาแรงมาเร็วแล้วก็โอ้โหแบบต้านทานยากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าประมาทตรงนี้ด้วยแล้วกัน
9: คือน้ำท่วมสูงเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องของการขับรถแต่ว่าน้ำท่วมขังในระดับต่ำเนี่ยเวลาเราสัญจรโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยที่ยังสามารถขับไปได้ในที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยให้ดูแลระวังด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับผ่านมาข้างๆเนี่ยบางทีเราขับรถยนต์เร็วมันอาจจะมี
8: คลื่น
9: กระเซ็นไปโดนมอไซค์เสียหลักได้
8: ใช่ใช่จริง
9: เป็นอันตรายนะครับ
8: หรือแม้แต่บางท่านบอกอ้าน้ำแข็งนะน้ำแข็งตัดยับหรือบางทีน้ำขังเนี่ยนิดเดียวแต่รถใหญ่รถยนต์ใช่ไห
9: ม
8: ขับเร็วแล้วโอ้โหน้ำกระเด็นไปโดนคนเดินเท้าคนเดินถนนหรือมอเตอร์ไซค์ต่างโอ้เราก็เห็นมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันด้วยผู้ฟังนะคะนึกถึงใจเขาใจเราน ะคะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในการเดินทางด้วยแล้วกันนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนำมาฝากกันนะคะด้วยเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะต้องเจอฝนหนักมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะฝนจะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วฝนจะมาอีกรอบด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากกันไว้อาจจะต้องเจอหรือไม่เจอก็ดีไปนะแต่ยังไงเรารู้วิธีเนี่ยเราจะได้ป้องกันทุกอย่างเลยนะคะน้องแผน
9: ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับในช่วงฤดูฝนถ้าเป็นไปตามปกติตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงธันวาคมเนี่ยฝนจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็พายุโซนร้อนก็จะเข้ามามากขึ้นด้วยนะครับเป็นช่วงที่เป็นฤดูพายุด้วยนะครับ
8: แล้วก็ปีนี้คืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างที่เราไม่เคยเห็นก่อนหน้านั้นแผ่นดินไหวเราก็เคยเจอนะคะตึกถล่มหรือแม้แต่ไฟไหม้รุนแรงนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนแล้วก็ทุกวันที่21ของทุกเดือนนะคะเราก็จะมีการรณรงค์

0: ผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากรู้ทันสารพันภัยนะคะที่นำเรื่องราวต่างๆมาฝากฟังกันแล้วนะคะเรื่องของมิจฉาชีพก็ระวังเหมือนกันทุกสัปดาห์เราจะต้องมาฝากกันนะคะน้องแผน
1: ครับ
0: วันนี้5ช่องทางที่เป็นเรียกว่าออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้หลอกคนไทยบ่อยที่สุดมาย้ำกันหน่อย
1: อ
0: ันดับ1คืออันดับแรกก็คือ Facebookเขาจะใช้เพจปลอมโฆษณาหลอกลงทุนหลอกขายสินค้าคือแอบอ้างเป็นแบรนด์ดังไงเป็นหน่วยงานบางทีเป็นหน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานชื่อดังแล้วก็ยิงโฆษณาให้ดูน่าเชื่อถือหลอกโอนเงินก่อนแต่ไม่ส่งของก็มี
1: ครับ
0: นะหรือเราเห็นกันบ่อยมากแบบเป็นแก๊งก็มีนะแต่งตัวเหมือนตำรวจแต่ไม่เหมือนตำรวจเลย อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือวัยเกษียณต่างๆนะคะทุกคนเลยแหละเนาะโดนหลอกกันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเท่าทันมิจฉาชีพที่จะมาหลอกพวกเราในช่องทาง Facebook นะคะ2คือทาง LINE บางที่บางคนก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ส่งลิงก์ปลอมมาให้ก็มีปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบริษัทขนส่งหน่วยงานรัฐแล้วก็ส่ง QR Code หรือว่าลิงก์ให้กดทีนี้พอกดเข้าไปก็โอ้โหข้อมูลหายหมดเงินในบัญชีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลอกให้กรอกข้อมูลหรือว่าโอนเงินก็ระวังอย่าโอนอย่าโอนเราจะย้ำกันนะคะอันที่3ก็คือ Messenger อันนี้ก็จะตีเนียนเป็นคนรู้จักปลอมบัญชีเพื่อนหรือญาติแล้วก็ขอให้โอนเงินแบบขอยืมตังค์หน่อยโน่นนี่นั่นนะคะส่งลิงก์หรือว่าไฟอันตรายมาให้อันนี้เพื่อนพี่น้อยเคยเจอนะคะพี่น้อยเคยเจอเมื่อฟังคือเขาแฮกข้อมูลก่อนแล้วก็ไปดูข้อมูลที่คุยกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ตีเนียนแต่ที่ไม่เนียนก็คือว่าเอ๊ะทำไมเวลาโอนตังค์ไปแล้วเป็นชื่อบุคคลอื่น
1: บัญชีม้านั่นเอง
0: บัญชีม้าเราก็ต้องสงสัยไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ใดๆก็ตามเวลาจะโอนเงินให้ใครเนี่ยน้องแผนเป็นไหมคือจะคุยกับเจ้าตัวก่อนตัวจริงเสียงจริงเห็นหน้ากันเลยคือคอกันไปเลยว่าตัวจริงแน่นอนนะแต่เดี๋ยวนี้ AI ก็ปลอมได้เนียนมาก
1: ปลอมเสียงก็ได้
0: ใช่
1: ปลอมรูปปลอมหน้าก็ได
0: ้หน้านี่เหมือนเลยนะคะซึ่งแบบโอ้โหแบบทั้งที่ไม่ใช่คนคนนั้นนะคะหรือว่าปลอมเป็นคนอื่นๆที่สามารถจะมาหลอกเราได้เพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยเพื่อนฟังนะคะนอกจากนี้แล้วอันดับ4ก็คือ TikTok อันนี้ก็โอ้โหคนก็เล่น TikTok กันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็รีวิวปลอมก็มีไลฟ์ขายของชวนลงทุนหรือบางคนแบบเฮ้ยเห็นน้องแผนเป็นครีเอเตอร์เป็นTikToker แล้วอ่ะทักมาหลังบ้านหน่อยซิมารีวิวให้หน่อยแต่ก็หลอกสุดท้ายหลอกนะคะเราก็โดนหลอกไปก็มีนะคะคือคนอื่นยังไม่เคยโดน แต่ว่าให้ระวังไว้เราถึงแบบนำเรื่องราวที่ไม่ให้พี่น้องประชาชนโดนหลอกเนี่ยมาบอกกัน
1: ครับ
0: หรือโฆษณาสินค้าราคาถูกผิดปกติอันนี้ก็ถูกเกินจริงบางทีอาจจะเจอของปลอมนะคะหลอกลงทุนหรือว่าสั่งผ่านแชทก็มีนะคะอันนี้ก็คือที่โดนหลอกกันเยอะที่สุดและอันดับที่5คือทางอีเมล
1: อ
0: ันนี้ก็จะมาในรูปแบบอีเมลปลอมจากธนาคารหรือว่าองค์กรแจ้งว่าถูกรางวัลใหญ่นะแล้วก็แจ้งให้ไปรับรางวัลแจ้งบัญชีมีปัญหาแนบลิงก์ให้ล็อกอินหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์ไวรัสนะคะซึ่งหลายคนก็ต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะบางทีสร้างความน่าเชื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้วยโลโก้ต่าง
1: ๆ
0: นะคะให้ดูน่าเชื่อถือว่าเป็นหน่วยงานจากธนาคารองค์กรแต่ความจริงแล้วหน่วยงานเหล่านั้นไม่ได้มีนโยบายแบบนี้ก็ระมัดระวังกัน
1: อย่าง5อันดับนี้ที่ว่ามาเนี่ยพี่น้อยเคยเจอในรูปแบบไหนบ้าง
0: พี่น้อยก็เคยเจอที่ส่งอันนี้มาสมัยนู้นนานแล้วน่าจะ20ปีแล้วนะส่งแบบส่งมาว่าคุณเป็นผู้โชคดีส่งกุญแจรถมาให้ด้วย
1: โอ้ก็มีกันมาเป็นนานแล้ว
0: ใช่แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆนะล่าสุดFC มีอยู่ท่านหนึ่งก็เจอเหมือนกันหลอกแบบคนคุ้นเคยพี่เขาเป็นวัยเกษียณตังเยอะไงพี่เหล่านี้กับพี่ๆเหล่านี้แบบกระเป๋าตังหนักกระเป๋าตังเยอะนะคะตังเยอะปรากฏว่าก็หลอกโน้ตให้ลงทุนแรกๆก็ได้ผลกำไรถอนได้แต่พอเริ่มเยอะขึ้นก็บ่ายเบี่ยงโน่นนี่นั่นพอวิดีโอคอลพี่ก็บอกเห็นแต่หลังคาบ้านไม่เคยเห็นหน้าเลยเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงจะหลอกพี่ผู้ชายนะคะก็ระมัดระวังคือพี่เขาก็ให้ข้อคิดว่าการโดนหลอกนี่หนึ่งคือโลภด
1: ้
0: วยความโลภด้วยความอยากได้นะมีกิเลสนั่นเองนะคะทางธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกัน
1: คืออย่างของผมเองเนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันอันดับหนึ่งเลยก็คือ Facebook
0: อุ๊ยมายังไงอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นตอนเจอแต่ว่าไม่ได้โดนหลอกนะ
0: ก็
1: คือเราจะไปเที่ยวอย่างที่ภูทับเบิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะดูว่าที่ไหนมีที่พักบ้างแบบที่พักที่ยังมีห้องว่างบ้างแล้วก็ไปเจอเพจปลอมทีนี้เราก็ดูแบบทำไมมันถูกจังก็เลยเข้าไปดูผู้ติดตามก่อนปรากฏว่าผู้ติดตามเนี่ยเป็นผู้ติดตามจริงนะแต่ว่าเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แบบยือก็คือไม่ใช่คนไทยอ่ะ
0: ทิป
1: ใช่เป็นแบบทิปที่เขาสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ดูในรีวิวอะไรต่างๆก็ไม่
0: ม
1: ีเราก็เลยรู้ละอ่านน่าจะเป็นเพจปลอมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ดีแล้วนะคะเพราะ

0: รอบคอบเมื่อฟังนะคะใดๆก็คือว่ามาทุกรูปแบบตอนนี้แค่เราเล่าให้ฟังเนี่ย5ช่องทางออนไลน์ Facebook LINE Messenger TikTok อีเมลยังมีช่องทางอื่นด้วยที่มาในทุกรูปแบบมาพร้อมกับความสะดวกสบายความทันสมัยแล้วก็ธุรกรรมที่ง่ายในมือถือในแท็บเล็ตของเราในอุปกรณ์ของเรา
1: ทีนี้ถ้าใครที่เจอนะครับมิจฉาชีพเหล่านี้ก็สามารถปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.หมายเลข1441นะครับ1441นะครับหรือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทรไปได้นะครับที่เบอร์0818663000นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะดังนั้นนะคะเมื่อฟังเวลานอกจากที่เรามีความรอบคอบไม่ประมาทแล้วนะคะแล้วก็หนึ่ง อย่าโลภเนาะ
1: ใช่
0: นะแล้วก็
1: ปัจจัยหลักเลย
0: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆไม่มีของฟรีด้วยนะคะระวังกลโกงในรูปแบบทุกวิถีทางทั้งหลอกขายของทั้งชวนไปทำงานทั้งใดๆก็ตามถ้าเริ่มไม่ปกติแล้วให้เอ๊ะไว้ก่อนนะคะหรือแม้แต่ง่ายๆเราจะย้ำกันทุกครั้งเลยเวลาจะโอนเงินทำธุรกรรมใดๆอย่าโอนบางทีมิจฉาชีพมันหลอกให้โอนแบบเร่งรัดทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ทันแล้วนะเนี่ยสุดท้ายแล้วนะโนนีแนนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามรายการรู้ทันสารพันภัยก็ขอให้แบบเรียกว่ามีภูมิต้านทานมีวัคซีนเหล่านี้นะคะเหมือนในสปอตของเราจะเผยแพร่กันประจำเลยบางทีเที่ยวทิปมิจฉาชีพก็หลอกในรูปแบบต่างๆนะคะแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนไซเบอร์นะคะรู้เท่าทันภัยสังคมแบบนี้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื
1: ่
0: อนะคะแก๊งเหล่านี้ด้วยค่ะอ่ะวันนี้โอ้โหเต็มอิ่มเลยนะคะน้องแผนกับ
1: ร
0: ู้ทันสารพัน
1: ภัยวันนี้รู้ทุกเรื่องราวเลยนะครับตั้งแต่ไฟไปจนน้ำมาถึงมิจฉาชีพนะครับ
0: สัปดาห์หน้าก็ยิ่งเป็นสัปดาห์ที่หลายท่านจะหยุดยาวช่วงวันสำคัญโอ้โหนะคือเปิดมาแค่หัวกับท้ายนะแล้วก็ทำงานกัน3วันแต่บางท่านก็ถือโอกาสลาเลยนะคะเพื่อที่จะใช้โอกาสนี้ไปทำบุญบ้างนะคะเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชานะคะ
1: หรือว่าท่องเที่ยวกลับบ้านอยู่กับครอบครัว
0: ใช่นะคะดังนั้นก็คือไปไหนมาไหนเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็เคารพกฎจราจรนะคะสำคัญก็คือนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาติดตามกันนะคะว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันหรืออาจจะมาย้ำโดยเฉพาะมิจฉาชีพรูปแบบใหม่โดยเฉพาะ AI เนี่ยโอ้โหแบบปลอม
1: คือถ้าใครเดี๋ยวนี้นะถ้าเกิดว่าใครได้ดูแบบว่าใน Facebook หรือว่า TikTok ที่เขามี AI ในการทำเรื่องราวอะไรต่าง
0: ๆแยกไม่ค่อยออกด้วยนะเดี๋ยวนี
1: ้แต่อย่างนี้นะพี่น้อย ดูไปเรื่อยๆ
0: จะรู
1: ้มันจะรู้ว่าเสียงประมาณนี
0: ้
1: ภาพเป็นประมาณนี
0: ้
1: ค
0: ือ
1: มันจะมีความไม่ธรรมชาติอยู่ดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้แล้วมันก็จะเป็นวัคซีนในการที่จะป้องกันมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของ AI ได้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะเน้นกันเนาะน้องแผนแล้วก็แน่นอนแหละสปอนของเราเสียงน้องหวานเนี่ยเผยแพร่กันตลอดเลยจากไต AI รู้ทัน AI นะคะหรือแม้แต่รู้เท่าทันสื่อทุกๆตอนที่เรานำมาฝากกันเนี้ยล้วนแล้วแต่อยากจะสะท้อนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้ทันมิจฉาชีพจะได้เตือนภัยคนที่เรารักกันต่อไปด้วย
1: อ่
0: ะสัปดาห์หน้าเจอกันแน่นอนนะคะกับรู้ทันสารพันภัยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะน้อยชัยศิษย์คนคล่องค่ะ
1: แพนณัฐพรปานกัดครับ
0: พร้อมกับทีมงานทุกท่านทุกคนเลยนะคะทั้ง FM 92.5 MHz แล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยพร้อมกับ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจรู้ทันสารพันภัยลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: แปะเจี๊ย
3: ะใต้โต๊ะ
2: สวย
3: สินน้ำใจ
2: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
3: ค่าหัวคิว
2: เงินทอน
3: ค่ารับรองและของขวัญ
2: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
2: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: Thank you. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
7: รมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
13: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.blog.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตโดยยืนยันว่าจังหวัดจะเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัย
15: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรี
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการวงคนชีวิตผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับรายการวงคนชีวิตนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสวท.ทั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและทางช่อง WPN TV ทาง YouTube ครับวันนี้มงคลชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงกับวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับประเด็นสำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับคือเรื่องสมาธิกับการทำงานสมาธิกับการทำงานเป็นหัวข้อสำคัญที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเพื่ออธิบายเพื่อชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในการทำงานทุกรูปแบบทุกมิติหากว่าเราประสงค์คุณภาพประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งเอาไว้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องใช้สมาธิไม่ว่าการทำงานใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ระดับพื้นฐานธรรมดาไปจนถึงระดับสูงสุดล้วนแต่ต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการที่จะให้ทำงานนั้นบรรลุเป้าหมายความสำเร็จได้ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้มงคลชีวิตที่มาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ยกเว้นแต่วันอาทิตย์ใดที่ทางสวท.กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจถ่ายทอดรายการพิเศษหรือบางครั้งผมก็มีภารกิจส่วนตัวในการไปประกอบกิจกรรมในฐานะที่เป็นบุคคลในแวดวงพระพุทธศาสนาในแวดวงวัฒนธรรมในฐานะเป็นครูเพลงเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงเป็นศิลปินผู้ขับร้องบทเพลงเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาสาแทนคุณแผ่นดินสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเชื่อมสายใหญ่นานาชาติก็ได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมหลากหลายที่หลายแห่งครับอย่างกรณีที่กระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองให้แก่คณะศิลปินแห่งชาติซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ที่อาคารอเนกประสงค์และก็ที่อาคารหอประชุมเล็กของศูนย์วัฒนธรรมศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งครับที่ผมรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีมานานนับหลายปีก็คือรุ่งเพชรแหลมสิงห์รุ่งเพชรแหลมสิงห์เป็นศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังมากครับท่านที่มีอายุอานาม 30-40 ปีขึ้นไปเข้าใจว่าน่าจะได้ฟังบทเพลงของท่านและถ้าอายุมากขึ้นกว่านั้นหน่อยก็ยิ่งจะเกิดความซาบซึ้งในบทเพลงการขับร้องขับขานเพลงลูกทุ่งที่เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์พิเศษมีสำเนียงซุ้มเสียงเนิ่นๆออกไปทางสุโขทัยตามที่ครูไพบูลย์บุตรขันท่านได้ให้หลักให้ข้อคิดให้คำนิยามสำหรับศิลปินเพลงลูกทุ่งที่ชื่อว่ารุ่งเพชรแหลมสิงห์บทเพลงที่สร้างชื่อดังให้แก่รุ่งเพชรแหลมสิงห์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นเพลงฝนเดือน6 คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั้งในและต่างประเทศนะฮะน้ำลงเดือนยี่เนี่ยหรือว่าเพลงอีกหลายเพลงล้วนแต่เป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าของการสะท้อนวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทยซึ่งในเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ซึ่งผมก็เรียกท่านว่าอารุ่งเพชรแหลมสิงห์เนี่ยนะฮะกับภรรยาของท่านก็มาพบมาคุยมาเสวนากับผมอยู่เนืองๆที่สำนักงาน SP Studio เนี่ยนะฮะก็ได้มีโอกาสช่วยในการเรียบเรียงประวัติและผลงานของท่านทั้งที่เป็นเอกสารหนังสือทั้งที่เป็นวิดิทัศน์เพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพิ่งจะมาประสบความสำเร็จได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปีที่ผ่านมาก็เป็นศิลปินแห่งชาติก็ได้มีการมาเฉลิมฉลองในปีนี้หากผมจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะก็แปลว่าผู้ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยกว่าที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายมิติบางท่านก็ได้รับการพิจารณาค่อนข้างจะเร็ววัยอายุอานามหรือผลงานอาจจะมากหรือไม่มากก็แล้วแต่ทัศนะมุมมองของแต่ละคนแต่ว่าสังคมก็มองว่าบางคนบางท่านก็ยังไม่น่าจะถึงขั้นนั้นแต่หลายท่านที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นครูเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีผลงานมากมายมหาศาลแต่ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเพื่อเลือกหรือว่าคัดสรรให้เป็นศิลปินแห่งชาตินี่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีมุมมองที่ออกมาอยู่เนืองๆครับผมในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาแวดวงวัฒนธรรมก็ได้เห็นมิติการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวการสะท้อนมุมมองต่างๆในการเลือกศิลปินแห่งชาตินี่มาตามลำดับครับมีทั้งในแง่ลบมีทั้งในแง่บวกแง่ลบก็เยอะแง่บวกก็มากก็แล้วแต่ทัศนะมุมมองของแต่ละท่านกล่าวเฉพาะรุ่งเพชรแหลมสิงห์ที่ผมรู้จักเนี่ยท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายมีความเป็นต้นแบบของศิลปินรุ่นหลังๆเนี่ยอย่างยิ่งน้ำเสียงของท่านเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่ฟังแล้วเพราะฟังเมื่อใดก็เพราะแหละครับบทเพลงที่ผ่านการรังสรรค์ของครูเพลงไม่ว่าจะเป็นครูพงศักดิ์จันทรุขาเพลงครูไพบูลย์บุตรขันโดยเฉพาะครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยถือว่าเป็นปรมาจารย์ในการประพันธ์บทเพลงทุ่งให้แก่รุ่งเพชรแหลมสิงห์จนโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับต่อมาก็มีครูเพลงหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นครูพงศักดิ์จันทรุขาซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลายๆท่านก็ได้ประพันธ์บทเพลงให้แก่รุ่งเพชรแหลมสิงห์ได้ไปขับร้องแล้วก็โด่งดังด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดงานเพื่อให้กำลังใจเพื่อเฉลิมฉลองให้กำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติในปีนี้ปี2569เนี่ยผมก็ได้รับเชิญไปร่วมในงานในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ในภาคเช้านะครับพิธีก็จะเริ่มประมาณ9นาฬิกาเศษซึ่งก็ได้รับการประสานด้วยดีจากดร.นิภาพรบัวพิมพ์ซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของส ศิลปินแห่งชาติเป็นหน่วยงานสำคัญชื่อเป็นทางการเนี่ยผมอาจจะจำไม่ครบถ้วนแต่ท่านก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้อำนวยการในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันบอกว่าหน่วยงานนี้ดูแลศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็ดูแลท่านสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะฮะโอกาสที่เหมาะท่านดร.นิพาพรเนี่ยดร.พรนิพาขออภัยดร.พรนิพาท่านก็พาคณะเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนศิลปินแห่งชาติอยู่เนืองๆอยู่เป็นประจำให้กำลังใจกับศิลปินแห่งชาติไม่ว่าจะท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านประสบกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเรื่องโน้นเรื่องนี้แม้กระทั่งว่าที่สุดแห่งชีวิตศิลปินแห่งชาติได้เสียชีวิตลงก็เข้าไปดูแลตามระเบียบตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมดังที่ทราบกันนะครับก็นำเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าภารกิจที่ผมบางครั้งอาจจะไม่ได้มาพูดคุยในรายการเป็นบางอาทิตย์ก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยบางครั้งสวทกรมประชาสัมพันธ์ก็มีภารกิจในการถ่ายทอดเกี่ยวกับกิจกรรมของรัฐบาลก็อาจจะต้องงดรายการมงคลชีวิตไปในวันอาทิตย์นั้นอย่างไรก็ตามครับวันนี้มงคลชีวิตก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับว่าเป็นรายการสำคัญที่จะเป็นสะพานบุญสะพานเจริญสติเจริญศรัทธาเจริญปัญญาให้แก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะการที่เราจะทำอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องright understanding หรือว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็น mind map เป็นเข็มทิศของชีวิตเนี่ยที่สุดก็จะเดินหลงทางก้าวผิดพลาดในชีวิตหรืออาจจะประสบความล้มเหลวในการทำงานในการบริหารหรือในการครองตนครองคนครองงานครองชีวิตได้เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ที่ผมมาพบมาคุยกับท่านผู้ฟังก็เพื่อเติมเต็มและก็ได้นำเอาเรื่องที่เป็นแก่นคำสอนทางพระพุทธศาสนาแต่เป็นหลักที่เรียกว่าธรรมประยุกต์มาพูดคุยแบบพูดจาภาษาชาวบ้านให้เข้าใจโดยง่ายนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้หากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือท่านจะกรุณาแจ้งผู้กรับชมรับฟังเข้าสู่รายการก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับโดยส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำของท่านผ่านมาทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีนะครับ Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีหรือว่าสวทกรมประชาสัมพันธ์หรือช่อง WPN TV ทาง YouTube นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับHello, welcome to a special program Raising of Life. I'm Dr. Prasit Busi. Today, Sunday, 19th of July, 2026. And also today, I'm very pleased to talk to you the important topic of concentration and work. Concentration and work. Very important topic to talk to you today. If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook.ดร.ประสิทธิ์บุตรศรี SVS Radio Thailand Station Department of Public Relations and also WPN TV channel on YouTube. Thank you very much once again for watching and comments. ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก่อนที่จะได้พูดคุยเรื่องนี้ครับ ก็ขออนุญาตย้อนไปแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่เสียชีวิตกับญาติผู้เสียชีวิตอันเกิดจากกรณีอุบัติเหตุเพลิงไหม้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวนี่แหละครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า30รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากนอกจากนี้ก็จะสร้างความสูญเสียเกี่ยวกับอาคารทรัพย์สินอีกเยอะแยะไปหมดครับซึ่งก็เป็นข่าวปรากฏแก่สาธารณะทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางทีเดียวครับนับเป็นความสูญเสียนำมาซึ่งความสลดหดหู่ความเศร้าใจแก่ญาติพี่น้องแก่พี่น้องประชาชนคนไทยและผู้ที่ได้รับทราบข่าวกันครับผมมีโอกาสรับชมข่าวต่างประเทศที่เขารายงานข่าวเรื่องนี้นอกจากที่รับชมข่าวในภาคภาษาไทยโดยผู้สื่อข่าวแล้วก็ทางทีวีช่องต่างๆทางสื่อสารมวลชนต่างๆได้รายงานไปแล้วเนี่ยไปฟังข่าวจากต่างประเทศเขาก็รายงานตรงกับที่เราได้ทราบข่าวครับว่ากรณีที่เกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกับสถานบันเทิงที่เป็นสถานบันเทิงให้ผู้คนเข้าไปแสวงหาความสุขในยามค่ำคืนเป็นสถานบันเทิงที่จะบอกว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครหรือย่านธุรกิจซึ่งก็มีประเด็นมุมมองที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ออกไปเยอะแยะหมดนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการไปย้อนอดีตตั้งแต่กรณีที่เกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงแถวสุขุมวิทเมื่อหลายปีก่อนนู้นนะครับผู้คนก็คงจดจำความเจ็บปวดความเศร้าโศกสลดหดหู่ได้แล้วก็ที่พัทยาที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วก็ที่สุดที่นี่แหละครับที่ลาดพร้าวเนี่ยซึ่งในระหว่างนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะไม่มากนักแต่ที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้คนทั้งที่เป็นญาติพี่น้องทั้งที่เป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันทั้งที่เป็น FCเป็นแฟนคลับของนักแสดงนักร้องแม้กระทั่งว่าผู้ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการทำธุรกิจบันเทิงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นความสะเทือนใจพี่น้องประชาชนคนไทยทราบข่าวดูข่าวแล้วก็สะเทือนหัวใจเป็นความเศร้าโศกสลดหดหู่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดขึ้นมาอยู่เนืองๆพอไปตรวจเช็ค โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบข้อบกพร่องเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตการก่อสร้างการใช้บริการที่อาจจะเกินเลยจากที่ได้ขออนุญาตเอาไว้ระบบการป้องกันความเสี่ยงภัยที่เขาเรียกว่าทางหนีไฟตลอดถึงระบบของการต่อเติมอาคารห้องในการจัดให้มีการแสดงความบันเทิงเนี่ยก็ล้วนแต่มีปัญหาแห่งความไม่พร้อมมีปัญหาแห่งความสลับซับซ้อนของการสร้างความยุ่งยากขึ้นเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีไฟไหม้เนี่ยจึงส่งผลให้ผู้ที่ไปท่องเที่ยวผู้ที่เป็นว่าจะเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงนักดนตรีผู้ให้บริการแม้กระทั่งว่าเจ้าของกิจการเองเนี่ยก็ลำบากที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับทราบว่าจะมีการยกเครื่อง กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันเงียบๆไปที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการของการรักษาความปลอดภัยของเมืองไทยของเราเนี่ยยังมีความหละหลวมครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะบอกว่าเมืองนอกที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วระบบของเขานี่มันเข้มงวดเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาที่แคนาดายุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมไปมาเนี่ยนะไปเห็นระบบของการป้องกันการแก้ไขการป้องกันมาตรการต่างๆเนี่ยเขาทำกันอย่างชนิดที่เรียกว่ายุงไม่ให้ตอมอ่ะแต่ว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมต้องพูดคำนี้เลยครับความหมายก็คือว่าไม่ให้เกิดช่องว่างได้เลยมาตรการเขาเข้มงวดจริงๆแม้กระทั่งว่ารถไฟหัวกระสุนที่ว่าบุลเลตเทรนเนี่ยนะฮะรถไฟธรรมดาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมไปนั่งมาเนี่ยนะเห็นการตรวจระบบของเขานี่เข้มงวดนะมีการนำเอาชาร์จการเดินรถออกมาเช็คก่อนที่จะออกเดินรถเช็คความพร้อมเช็คอะไรตัวมิเตอร์ต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งว่าขณะเดินรถอยู่เนี่ยนะรถวิ่งไปเนี่ยนะอย่างครั้งหนึ่งที่ผมนั่งรถจากบริเวณเทือกเขาฟูจิเข้าไปยังกรุงโตเกียวเนี่ยนะโอ้ผมก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าใกล้ๆกับคนขับรถไฟนะฮะปรากฏว่าคนขับรถไฟก็จะมีอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าคนคอนโทรลเนี่ยนะคนคอนโทรลเนี่ยเขาจะยืนอยู่ข้างๆปากในมือของเขาก็มีปากกาแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นตารางการเดินรถเนี่ยเขาจะเช็คเลยรถออกกี่โมงนะสมมติว่าออก9โมงเป๊ะหรือเปล่าเขาเช็คเลยนะไปถึงสถานีที่2สเตชันที่2กี่นาทีตามที่กำหนดตารางเดินรถเอาไว้เนี่ยตรงไหมคาดเคลื่อนกี่นาทีเร็วไปกว่ากี่นาทีหรือว่าตรงเป๊ะเนี่ยออนไทม์เลยหรือเปล่าเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะเขากำหนดไว้ชัดเจนแล้วก็เขาก็ทำงานกันอย่างไม่รูปหน้าปะจมูกนะทำงานอย่างจริงจังมากครับและขณะที่รถวิ่งออกไปรถไฟเคลื่อนขบวนออกไปเนี่ยคนที่เป็นคนคอนโทรลเนี่ยเขาก็จะปอกเสียงตะโกนลั่นนะเสียงดังมากนะฮะบอกว่าได้เวลาออกแล้วเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยนะเขาก็พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็มาถามเขาที่หลังนะฮะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนขับไม่ง่วงกระตุ้นให้คนขับได้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่พูดง่ายๆก็คือให้มีสมาธิในการขับรถตามเป้าหมายตามเวลาตามตารางที่กำหนดเอาไว้เนี่ยนะเขาทำอย่างนี้จนถึงสถานีปลายทางจนรถจอดสนิทแล้วเขาก็ถึงได้จดตารางเวลาลงไปเวลาที่กำหนดเอาไว้เนี่ยนะ 99% ตรงเป๊ะเลยฮะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับอาจจะคลาดเคลื่อนอยู่นิดๆหน่อยๆ 99% เนี่ยไม่พลาดเลยบางครั้งก็ 100% เลยนี่คือสิ่งที่เขาวางมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุป้องกันสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุบัติการณ์ที่อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียความเศร้าโศกสลดหดหู่ได้คือการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินและก็การพิการเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้หันมาที่ประเทศของเราเนี่ยเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกทม.ผู้ว่าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานต่างๆก็กรูกันเข้าไปเพื่อที่จะไปเช็คไปตรวจไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำกันเช่นนี้แหละครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ผิดแหละครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นผู้บริหารประเทศผู้นำสูงสุดรัฐมนตรีหรือว่า ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปตรวจสอบก็เป็นเรื่องปกติแต่นี่มันเป็นปลายเหตุที่เรากำลังพูดที่เป็นปลายเหตุต้นเหตุหรือสาเหตุเนี่ยเราต้องไปดูที่ตรงจุดนั้นครับมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบของการป้องกันการแก้ปัญหาสาธารณภัยของเราซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดเลยล่ะครับผมเพียงแต่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาสู่การพูดคุยเรื่องคำว่าสมาธิแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งและอะไรกับผู้ที่เสียชีวิตกับครอบครัวผู้สูญเสียก็ได้แต่หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าอยากจะเป็นให้เป็นครั้งสุดท้ายก็มีการพูดอย่างนี้อยู่เนืองๆแหละครับคำว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะพูดจนไม่อยากจะพูดอ่ะผู้สื่อข่าวก็ไม่อยากจะพูดครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะต้องมีครั้งต่อไปอีกอยู่ในครั้งหน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องมาพูดคำนี้แหละครับขอเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนออกมาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็จะพูดคำเดิมนี่แหละเป็นแผ่นเสียงตกร่องเหมือนเดิมนี่แหละครับไม่รู้ถอดกันรู้กี่บทเรียนไปแล้วนะถอดแล้วถอดอีกจนไม่เห็นจะไม่มีอะไรที่จะให้ถอดแล้วนะมันก็เป็นเรื่องที่สังคมเราจะต้องช่วยกันความหละหลวมด้านกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายความเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการความประมาทเลินเล่อของผู้ที่ไปเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งมวลแหละครับรวมทั้งคนที่ไปใช้บริการคงจะไปโยนความผิดให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้หรอกครับเป็นความผิดร่วมกันของสังคมไทยผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนดีเทลรายละเอียดต้องเจาะลึกลงไปในแต่ละขั้นตอนว่ามันไปเกิดปัญหาตรงจุดไหนอย่างไรแต่ภาพรวมเนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยเขาไปรายงานข่าวแล้วก็ฟังแล้วก็น่าเศร้าใจครับว่ามาตรการของการป้องกันอุบัติภัยลักษณะเช่นนี้ของเราเนี่ยยังหละหลวมยังไม่เข้มแข็งยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเขาก็บอกถึงความไม่เอาจริงเอาจังของการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยเป็นรายงานข่าวต่างประเทศที่เขาได้สะท้อนออกมานะครับเราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจกับข่าวลักษณะการวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแหละครับจะทำใจได้จะยอมรับหรือเปล่าแต่เขาก็รายงานข่าวไปค่อนข้างจะกว้างขวางทั่วโลกนะครับก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ฟังกันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมไม่ได้พูดได้คุยเรื่องนี้เนื่องจากงดรายการนะครับก็เลยถือโอกาสมาคุยในสัปดาห์นี้ในวันอาทิตย์นี้เอาละครับทีนี้ก็เข้ามาสู่เรื่องสมาธิกับการทำงานคำถามของผมว่าท่านคิดว่าสมาธิคืออะไรท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคิดว่าสมาธิคืออะไรและท่านคิดว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างไรกับการทำงานน่าสนใจนะครับความจริงเนี่ยโลกของเรานี่ก็ได้รู้จักคำว่าสมาธิมานานแล้วล่ะครับตั้งแต่ที่มีผู้คนเกิดขึ้นบนโลกเราก็มีสมาธิกันแล้วแต่ว่าสมาธิที่เรามีนั้นอาจจะแตกต่างกันไปบางคนก็อาจจะมีสมาธิโดยธรรมชาติบางคนก็มีสมาธิธรรมชาติบวกกับการฝึกการพัฒนาบางคนก็เกิดจากการพัฒนาอย่างยิ่งยวดจนไปสู่สมาธิขั้นสูงสุดนำไปสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงซึ่งแน่นอนที่สุดล่ะครับนั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดของสมาธิทีนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้เข้าใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคำว่าสมาธิเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า concentration สมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งจิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตเนี่ยตั้งมั่นมั่นคงไม่คลอนแคลนไม่วอกแวกไม่สั่นไหวแม้ว่าจะเห เกิดเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นมากระทบจิตก็ตั้งมั่นดำรงมั่นมั่นคงหรือสภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวคำว่าอารมณ์เดียวก็คือจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับสิ่งเดียวอยู่กับประเด็นเดียวอยู่กับกรณีเดียวแล้วแต่เราจะพูดนะเช่นกรณีที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมก็มีจิตสงบนิ่งอยู่กับการพูดกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นอารมณ์เดียวมิได้คิดวอกแวกไปข้างนอกมิได้ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นสงบนิ่งอยู่กับประเด็นที่จะพูดหรือบางครั้งท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทำงานอยู่หลากหลายอย่างขับรถกรณีขับรถเนี่ยเราก็มีจิตสงบนิ่งอยู่กับการขับรถมือก็อยู่กับพวงมาลัยตาก็มองเท้าก็ควบคุมคันเร่งควบคุมเบรกตามความเหมาะสมเห็นไหมฮะมือก็คอนเซนเทรตอยู่กับเกียร์จะเปลี่ยนเกียร์หรือถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ต้องสงบนิ่งมั่นคงอยู่กับการควบคุมรถให้อยู่ในภาวะวิสัยที่เราสามารถควบคุมได้เห็นไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิเนี่ยขับรถไปก็พูดโทรศัพท์ไปเมาส์กันไปมองไปข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างบางทีก็ใจเตลิดเปิดเปิงไปเรื่องอื่นๆเรื่องความเครียดจากเพื่อนจากครอบครัวจากสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจอะไรตัวมิตรอะไรต่างๆเนี่ยเผลอแป๊บเดียวรถไปสวัสดีกับรถคันหน้าเสร็จแล้วไปกระแทกกับรถคันหน้าเสร็จแล้วไปเสยกับรถคันหน้าเสร็จแล้วหรือไปเสยกับคอสะพานเสียแล้วหรือลงข้างทางหรือไปชนแบริเออร์ก็คือที่มันกั้นนะแผงกั้นข้างทางข้างถนนเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เป็นต้นอยู่เนืองๆนี่คือสมาธิที่เราคิดว่ามีความสำคัญและจำเป็นจะต้องมีอารมณ์จดจ่ออยู่ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นนะครับเรียกว่าความตั้งมั่นแห่งจิตเรียกว่าภาวะที่จิตมีความสงบนิ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวอย่าไปคิดหลายเรื่องบางคนคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดสารพัดอย่างแต่ไม่จบพอคิดไม่จบเนี่ยไม่ครบถ้วนกระบวนความมันก็ไม่สามารถที่จะตกผลึกความคิดแล้วนำไปสู่การทำงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเอาละครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะไปดูว่าสมาธิในทางพระพุทธศาสนานักปราชญ์ท่านได้อธิบายไว้ชัดเจนนะครับว่าสมาธิเนี่ยมีอยู่3ลักษณะลักษณะที่1คือสมาธิชั่วคราวอย่างเรามีใจจดจ่ออยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งชั่วคราวแป๊บเดียวก็วับหายไปแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วพอมาถามอีกทีนึงอ้าวลืมแล้วลืมแล้วนะคือเราสนใจนิดหน่อยนะหรือเรากำลังเขียนอะไรตัวมีอะไรต่างๆอยู่เนี่ยถ้าสมาธิไม่จดจ่อหรือจดจ่อนิดหน่อยพอเสร็จแล้วก็วางปากกาวางมือไปการทำวิจัยการค้นคว้าการขับร้องเพลงการแต่งเพลงประพันธ์เพลงการทำดนตรีหรือแม้กระทั่งว่าการแสดงบนเวทีเป็นต้นเนี่ยสมาธิมีความสำคัญอย่างมากไหนๆพูดเรื่องนี้ก็จะแทรกถึงกระแสไวรัลของ เยาวชนไทยของเราคนหนึ่งครับที่น้องเน่เน่ทุกคนก็คงได้ติดตามข่าวทราบกันทั่วไปแล้วนะครับว่าน้องเน่เน่ได้ไปสร้างปรากฏการณ์สะเทือนโลกของดนตรี Got Talent อเมริกา Got Talent เนี่ยนะครับหรือว่า AGT America Got Talentปรากฏว่าในการแสดงของน้องเน่เน่เนี่ยได้คว้ากีตาร์คู่ใจขับร้องบทเพลงซอมบี้เนี่ยนะได้สร้างความประทับใจได้ปลุกกระแสให้ผู้คนมาสนใจเพลงร็อกแล้วก็ทำให้คณะกรรมการและผู้ชมในหอทั้งสิ้นทั้งมวลกว่า 3,000 คนเนี่ยปรบมือบางคนลุกขึ้นปรบมืออย่างกึกก้องกำมัดหน้าทั่วหอแล้วก็ทำให้น้องเน่เน่ได้รับการโหวตการแชร์การติดตามจากผู้คนทั่วโลกผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยกว่า300ล้านวิวแล้วตอนนี้นะก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับที่ผมมาพูดเรื่องนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าตอนที่น้องเนเน่เนี่ยผมก็ติดตามนะฮะไปดูน้องเนเน่แสดงบนเวทีเนี่ยเขาใช้สมาธิรวบรวมสมาธิในการที่จะขับร้องบทเพลงซอมบี้การที่จะดีดกีตาร์ความผ่อนเบาความหนักการต้องใช้เสียงตะเบงในแบบฉบับเพลงร็อกเพื่อกระชากที่ภาษาดนตรีเขาบอกว่าเพื่อตีหัวผู้ชมให้เลือดกระฉูดเนี่ยแต่อันนี้เป็นคำเปรียบเทียบนะครับแต่ความหมายก็คือว่าเพื่อกระชากใจให้ผู้ชมหันมาสนใจน้องเนเน่ทำได้ตั้งแต่ต้นของกลางนะต้นทางกลางทางและปลายทางนี่สมบูรณ์แบบส่งผลให้กระแสความนิยมน้องเนเน่กระหึ่มไปทั่วโลกแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับเด็กเยาวชนไทยผู้ใฝ่ที่จะเรียนรู้ด้านดนตรีหรือว่าที่จะแสวงหาความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็สามารถนำไปเป็นต้นแบบได้ในกรณีของน้องเนเน่คือการใช้สมาธิในการเล่นดนตรีนะฮะอันนี้คือเป็นสมาธิชั่วคราวในข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือสมาธิจวนจะแน่วแน่Access concentration ข้อแรกก็คือ momentary concentration สมาธิชั่วขณะข้อที่สองสมาธิเกือบจะแน่วแน่ก็คือว่าทำสมาธิมีความมุ่งมั่นแบบเต็มที่นะฮะเกือบที่จะนิ่งสนิทแล้วแหละนี่ถือว่าจวนแล้วแล้วว่าเข้าไปถึงแก่นของสมาธิในระดับสูงขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับเวลาเราทำอะไรตัวไม่เรียงต่างถ้ามันเกือบจะแน่วแน่เนี่ยโอ้โหเราทำกันสุดๆเลยนะฮะทำงานอะไรตัวไม่อะไรต่างๆเนี่ยสมาธิจะช่วยในการทำงานปรุงแต่งงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพส่วนสมาธิอันดับที่สามเป็นสมาธิสูงสุดคือสมาธิแน่วแน่ attainment concentrationสมาธินำไปสู่การตรัสรู้สมาธินำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานขั้นสูงไม่ว่าจะทำงานอะไรเนี่ยอย่างกรณีนักวิทยาศาสตร์เขาคิดสูตรทางวิทยาศาสตร์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยใช้สมาธิขั้นสูงเขาก็เป็น attainment concentration ก็ได้สูตรนะของที่เรารู้จักกันดี E เท่ากับ MC ยกกำลัง2นั่นแหละครับสูตรสัมพันธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับหรือว่าการที่บรรดา นักนวัตกรยุคใหม่เนี่ยเขาคิด AI สูตรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์การผ่าตัดหรืออย่างอีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็คิดนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่จะใช้สมองกลฝังชิปเข้าไปในสมองของคนเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นฟูสมองให้มาทำงานได้ปกตินะฮะ ย่างคนที่อาจจะพิการทางสมองพิการทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะเขาก็กำลังคิดค้นเกี่ยวกับนวัตกรรมของการใช้ AI Artificial Intelligence นะครับมาช่วยให้มนุษย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยวงการผ่าตัดทุกวันนี้ก็ใช้นวัตกรรม AI เข้าไปช่วยเยอะนะครับคุณหมออยู่ที่หนึ่งอยู่อเมริกาก็มาช่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพได้หรือทั่วโลกนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นโรบอทเนี่ยที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็นำมาช่วยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยไอหุ่นยนต์มันทำงานแม่นกว่าคนถ้าเราเซตโปรแกรมเอาไว้อย่างชัดเจนมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ก็เข้าไปอำนวยการควบคุมเครื่องมือเครื่องกลเนี่ยก็เสริมกันเห็นไหมนี่ก็คือการที่เรามีสมาธิขั้นสูงที่แน่วแน่นะครับก็ประสบความสำเร็จในด้านทางโลกนี่เยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างยานอวกาศนะสร้างกระสวยอวกาศนะสร้างจรวดที่จะส่งมนุษย์ไปลงดวงจันทร์ส่งมนุษย์ไปดาวอังคารหรือว่าไปสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่หลายมิตินะที่เขาใช้หุ่นยนต์ใช้ AI เข้าไปช่วยในการวิจัยการวิจัยแม้กระทั่งวงการเพลงเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเขาก็ใช้ AI ช่วยทุกวันนี้นะฮะผมเองก็ยังช่วยไปช่วยนอกจากแต่งเพลงแล้วก็ยังนำ AI มาช่วยในการทำดนตรีนะฮะแล้วก็แต่ว่าเราต้องเขียนพร้อมเขียนอะไรตัวเล็กมีอะไรต่างๆให้มันครบถ้วนตามที่เราต้องการเนี่ย AI ก็จะช่วยได้ในระดับดีพอสมควรนะฮะ

ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับทีนี้เราลองมาดูสิว่าสมาธิเนี่ยถ้าจะให้เกิดให้มีเราจะต้องทำอย่างไรตรงนี้น่าสนใจครับในทางพระพุทธศาสนาท่านอธิบายไว้ชัดเจนว่าสมาธิมันจะเกิดเนี่ยมันเกิดเองโดยธรรมชาตินั้นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราต้องมาพัฒนามาพัฒนาให้เกิดสมาธิเนี่ยนะซึ่งหลักในการพัฒนาสมาธิความตั้งใจมั่นเนี่ยทางพระพุทธศาสนาท่านกำหนดแนวทางไว้สองแนวทางใหญ่ๆก็คือหนึ่งใช้แนวทางของสมถกรรมฐานก็คือการกำหนดอุบายวิธีในการเพ่งในการที่จะทำให้จิตสงบนิ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็มี40วิธีนะไม่ว่าจะเป็นการเพ่งกสิณเพ่งสีเพ่งแสงเพ่งเสียงเพ่งวัตถุอะไรตัวมิเลยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็เป็นอุบายวิธีมันก็เกิดความสงบได้อย่างเมื่อเรามานำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเช่นกรณีที่ผมประพันธ์บทเพลงเนี่ยนะผมก็รวบรวมข้อมูลวิจัยข้อมูลออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาวางแล้วก็มาประพันธ์บทเพลงจดจ่อตั้งแต่ท่อนแรกเขาเรียกว่า verse นะท่อนที่สองเขาเรียกว่า pre-chorus ท่อนที่สามก็คือ chorus ท่อนที่สี่ก็คือ bridge นะปกติก็จะมี4ท่อน4ตอนนี่แหละการประพันธ์บทเพลงนะครับหรือว่าถ้าจะเพิ่มเติมเสริมเข้ามาอีกก็อาจจะช่วงแรกก็อาจจะมีอินโทรนะช่วงสุดท้ายก็จะมีเอาโทรมาประกอบก็แล้วแต่ครูเพลงหรือว่านักประพันธ์เพลงแต่ละคนดีไซน์การประพันธ์เพลงออกมานะครับพูดถึงเรื่องนี้ผมได้ประพันธ์บทเพลงเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาบทเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าทัสมราชาผู้ทรงปิดทองหลังพระนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการหลังจากจบจากสวทกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็จะนำเสนอบทเพลงนี้ให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับด้วยเหตุที่ถ้าหากว่าเปิดในช่วงเวลาของสวทกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเสียงที่ผมเปิดจากระบบถ่ายทอดสดจาก Facebook จาก YouTube เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปลิงก์กับสวทกรมประชาสัมพันธ์ได้เพราะว่าเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นวิดีโอนะครับเป็นระบบไฟล์ภาพและเสียงส่วนสวทที่เราต่อสัญญาณส่งสัญญาณไปนั้นเป็นระบบไฟล์เสียงอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นก็อาจจะต้องมาชมทางช่อง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีแล้วก็ช่อง WPNTV ทาง YouTube แทนนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องข้อที่2ก็คือนอกจากการใช้แนวทางสมถกรรมฐานแล้วเนี่ยทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าเพื่อพัฒนาสมาธิให้สูงยิ่งขึ้นเนี่ยต้องใช้วิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าการรู้แจ้งแทงตลอดเกี่ยวกับความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายของสังขารของร่างกายของรูปและนามพูดง่ายๆก็คือพูดจาภาษาให้เข้าใจง่ายก็คือเราใช้วิปัสสนาเนี่ยเพื่อให้นำปัญญาความรู้รอบในเรื่องต่างๆตามความเป็นจริงมันเกิดดับไม่ว่ามันจะต้องเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าพิจารณาไตรลักษณ์นะก็คือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายนอกจากไม่เที่ยงแล้วยังเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สุดท้ายก็เสื่อมสลายไปไม่มีใครสามารถจะไปควบคุมกำกับให้เหมือนเดิมได้แม้กระทั่งโลกของเราแม้กระทั่งจักรวาลที่เราอยู่ในขณะนี้ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยเขาบอกว่าจากการคำนวณแล้วเนี่ยก็นับอีกหลายล้านปีระบบสุริยะจักรวาลก็อาจจะต้องยุบสลายเป็นหลุมดำโลกของเราก็จะต้องถูกกลืนโดยระบบของดาวเคราะห์ยักษ์ก็คือระบบของดวงอาทิตย์

0: ที่เกิดการยุบการหมดพลังงานแล้วก็กับการยุบสลายไปก็เกิดการดึงดูดของบรรดาดาวเคราะห์ทั้งหลายทั้งมวลในระบบสุริยะจักรวาลในที่สุดก็เกิดเป็นหลุมดำหรือว่าเป็นซูเปอร์โนวานี่คือนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาได้ทำการวิเคราะห์วิจัยออกมาแล้วครับแล้วก็ยานอวกาศของอเมริกาก็ส่งกล้องขนาดยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกล้องแฮมโบหรือจ้องเจมส์เวฟขึ้นไปเนี่ยโอ้ไปถ่ายภาพบรรดาจักรวาลทั้งหลายในโลกในจักรวาลเวิ้งว่างเนี่ยโอ้โหเห็นอย่างชัดเจนมากครับบางจักรวาลบางที่บางแห่งก็กำลังเป็นดาวฤกษ์ใหม่ๆอยู่นะซูเปอร์โนวาเพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยก็แตกสลายไปก็เห็นนำมาซึ่งผลงานของการได้เห็นปรากฏการณ์ของความเป็นที่ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสมาธิที่ต้องใช้วิปัสสนาก็คือใช้ปัญญาหลักของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านใช้ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือต้องมีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องแล้วนำมาสู่การกระทำการพูดการทำงานความพยายามที่ถูกต้องก็นำมาสู่การมีสติตั้งมั่นที่ถูกต้องสุดท้ายก็คือมีสมาธิ concentration ที่ถูกต้องเห็นไหมครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสมาธิจึงสามารถนำไปใช้ในการทำงานทั้งในส่วนตัวคือภารกิจหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยนำไปใช้นอกจากในทำงานในส่วนตัวแล้วในครอบครัวเรามีงานที่จะต้องทำในครอบครัวของเราเนี่ยต้องใช้สมาธิดูแลครอบครัวให้เกิดความมั่นคงให้เกิดความสุขนอกจากนี้ก็สมาธิในการที่จะใช้ในสังคมเราออกไปข้างนอกไปพบผู้คนต้องใช้สมาธิไม่ใช่ไปเกิดหลงลืมนัดก็ไม่เป็นนัดนะพูดจาก็ไม่รู้เรื่องนะบางครั้งก็ฟังหูซ้ายออกหูขวาบางครั้งก็พูดจาเลอะเทอะเลอะเลือนไม่มีสมาธิเนี่ยแล้วก็ออกแก่นี้เราใช้สมาธิเพื่อประเทศชาติของเราก็คือว่าเราต้องสร้างนวัตกรรมเป็นพลเมืองที่ดีสร้างสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตามหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดีสุดท้ายก็คือการใช้สมาธิในการสร้างความสงบสุขให้แก่โลกเรื่องนี้สำคัญครับเพราะสมาธิจะเป็นสิ่งที่หยุดยั้งจิตใจของมนุษย์ไม่ให้หลุดไปสู่ห้วงเหวหลุมดำของการก่อสงครามของการทำลายล้างประหัตประหารซึ่งกันและกันสงครามที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็เกิดจากกรณีที่ผู้นำของประเทศต่างๆในขาดสมาธิในเชิงบวกสมาธิในทางที่เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการลดความเห็นแก่ตัวไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงแต่ถ้าสมาธิใช้ไปในทางตรงกันข้ามเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิอาจจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจก็จริงอยู่แต่เป็นสมาธิเพื่อไปทำลายล้างประหัตประหารทำให้โลกเกิดสงครามเกิดภัยพิบัติเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นสุคตนาฏกรรมกันนะครับสำหรับท่านผู้
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่า ปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง
7: นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพร้อมรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดส้มโออาหารและขนมไทยสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นโอกาสนี้นางสุภจียังได้หารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอะฮิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่า80%เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: ประกันสังคมเร่งช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่
8: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกัน ตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กองทัพแคนาดาเตรียมอพยพประชาชนที่อยู่ห่างไกลในรัฐออนเทริโอหลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงทวีความรุนแรงนางเอลีนอร์โอเชฟสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของแคนาดาเปิดเผยว่ากองทัพแคนาดาเตรียมส่งเครื่องบินไปอพยพประชาชนราว600คนออกจากพื้นที่ฟอร์ทโฮปทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอซึ่งกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดารายงานว่าพบไฟป่า955จุดทั่วประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการจัดการด้านป่าไม้ที่ไร้ประสิทธิภาพของแคนาดาเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าและหมอกควันแผ่ปกคลุมสหรัฐพร้อมขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ู้ทุกข่าวอัปเดต ทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ราย

0: ต่างๆโดยเฉพาะไทยกัมพูชาจีนที่ใหญ่ว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาด้วยหรือเปล่าเรามาติดตามกันนะคะ
1: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าในประเด็นของการเมืองเศรษฐกิจนะคะก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนค่ะคุณอริศราก็คือในรอบสัปดาห์หน้านี้ก็คือ20ถึง25กรกฎาคมนะคะก็มีการแจ้งเตือนเรื่องมรสุมพัดเข้าไทยก็จะทำให้มีฝนตกหนักอีกระลอกถ้าจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีพายุเข้า
0: ใ
1: ช่ชื่อพายุอะไรนะไมสัก
0: ไมสัก
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละก็เกิดผลพายุในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะคะการพยากรณ์อากาศอีก7วันข้างหน้าก็คืออย่างที่บอกไป20ถึง25กรกฎาคมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคเหนือพี่น้องชาวอีสานตอนบนนะคะแล้วก็ภาคกลางก็จะมีได้รับอิทธิพลฝนตกหนักในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันโดยเฉพาะพี่น้องชาวกทม.นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ก็เห็นมีการแจ้งเตือนเรื่องเส้นทางการเดินทางให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการทำรถไฟฟ้าด้วยเห็นรฟม.เขาแจ้งเตือนมา
0: ทำไมคะ
1: ก็มันก็จะมีความเสี่ยงอะไรต่างๆหรือเปล่าอย่างที่มันมีเหตุเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องของหลุมยุบอะไรต่างๆมีตึกได้รับผลกระทบแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยก็คือพยายามให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการทำรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยที่เขามีการแจ้งเตือนกันมาเมื่อวานอ่ะส่วนในประเทศเราเนี่ยบอกว่ามีฝนตกแต่ในต่างประเทศค่ะคุณ
0: อ
1: ันนี้ดิฉันเปิดข่าวมานี่ก็เลยอยากอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะคะอยากจะนำมาเล่าเลยทีเดียวก็คือที่นอร์เวย์ซึ่งเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีอากาศโดยเฉลี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13-18 องศาด้วยซ้ำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังได้เกิดเหตุขึ้นก็คือเหตุเพลิงไหม้ค่ะเขาบอกว่าเหตุเกิดครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือช่วงบ่าย 3:30 นนี่แหละช่วงบ่ายๆแก่ๆเลยนะคะก็เกิดเหตุอยู่บริเวณทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่งในชานเมืองดัมเมนนะคะซึ่งห่างจากกรุงออสโลเนี่ยประมาณ34กิโลเมตรเขาบอกว่าเหตุเกิดครั้งนี้เนี่ยเหมือนไฟไหม้บ้านเพียงไหม้ทาวน์เฮาส์เพียงไม่กี่หลังเท่านั้นแต่เกิดว่ามีกระแสลมแรงนะคะประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัดอย
0: ่
1: างผิดปกตินะคะต้องเน้นย้ำคำว่าแห้งแล้งจัดอย่างผิดปกติก็เลยส่งผลทำให้เปลวไฟเนี่ยนะคะลุกลามอย่างรวดเร็วจากทาวน์เฮาส์แรกนะแถวแรกขยายวงกว้างไปยังบ้านเรือนข้างเคียงในชุมชนก่อนจะลามเข้าสู่พื้นป่าที่อยู่บริเวณโดยรอบด้วยทำให้มีการปฏิบัติการด้านการดับเพลิงและก็สภาพความเสียหายเนี่ยนักสำนักป้องกันภัยพลเรือนแห่งนอร์เวย์บอกว่านี่คือเพลิงไหม้ย่านที่พักอาศัยครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เลยเป็นประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศนะคะโดยสื่อท้องถิ่นก็มีรายงานเช่นเดียวกันว่าเป็นภัยพิบัติทางอัคคีภัยที่รุนแรงที่สุดของกลุ่มประเทศนอร์ดิกในรอบ1ศตวรรษก็นั่นก็คือ100ปีนั่นเองนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมนักผจญเพลิงนะคะจากหลายเขตพื้นที่เพื่อแข่งขันเขาเรียกว่าทำงานแข่งขันกับเวลาตลอดทั้งคืนรวมทั้งมีการส่งเฮลิคอปเตอร์สำหรับดับไฟป่าหลายลำนะคะเข้าเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการก็เรียกได้ว่า สภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้มีการระบุนะว่ามีสภาพไม่ต่างจากสมรภูมิรบ ก็หลงเหลือเพียงเศษซากรถยนต์ที่ถูกไฟคลอกและเศษซากปลักหักพังของบ้านเรือนที่ถูกเผาจนดำเป็นตอตะโกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพิ่งบอกว่าที่โตรอนโต
1: ค่ะ
0: ของแคนาดาก็เกิดวิกฤตไฟป่าเหมือนกันนะคะก็เขาบอกว่าเป็นการเกิดขึ้นในภาวะของเอลนีโญปี2026ซึ่งก็เลยทำให้เราคิดไปนะคะว่าอย่างโตรอนโตเนี่ยค่ะก็เป็นเมืองที่มีขึ้นชื่อนะเรื่องของความสะอาดคุณภาพชีวิตที่ดีอากาศที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าเมื่อเร็วนี้ก็พบเรื่องของไฟป่าอย่างที่บอกไปนะคะทำให้ท้องฟ้าเนี่ยค่ะย้อมไปด้วยหมอกควัน
1: ค่ะ
0: แบบเขาบอกว่าหายใจแทบไม่ออกเลยบางคนบอกว่าเหมือนฉากในหนังอ่ะเรื่องของวันสิ้นโลกหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ทำให้โตลอนโตเองก็ขึ้นแท่นคุณภาพที่เป็นเมืองที่มีคุณภาพย่ำแย่ที่สุดในโลกเพียงชั่วข้ามคืนเลยนะคะก็นั่นแหละทำให้เราก็ต้องมากลับมาคิดเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของภัยพิบัติวิกฤตความแปรปรวนของโลกนะคะซึ่งก็ตรงนี้ก็เห็นบอกว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเลยนะคะทำให้ต้องประกาศยกเลิกกิจกรรมการรวมตัวกันกลางแจ้งขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีก่อนหน้านี้ที่จะจัดขึ้นนะคะ อะไรนะฟีฟ่าแฟนเฟสติวัลนะคะตรงนี้ก็เขาบอกว่าก็มีการสั่งระงับไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะส่วนพื้นที่ที่ใกล้เรานะเมื่อวานนี้ก็คงจะหลายท่านก็คงจะเห็นเหตุการณ์แล้วที่เกิดขึ้นในกทม.ในกรุงเทพมหานคร
0: กลับมาที่เมืองไทย
1: กลับมาที่เมืองไทยเมื่อวานก็มีเหตุไฟไหม้ที่ตากสิน11แต่อันนี้อาจจะเป็นเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรนะคะก็มีผู้เสียชีวิต2รายก็คือเป็นสามีภรรยานี่แหละแล้วก็แมวสัตว์เลี้ยงอีกโอ้โหนับ10ชีวิตเลยนะคะเยอะพอสมควรนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่กทม.เมื่อวานนี้ส่วนที่อีกแห่งหนึ่งก็เกิดเหตุเมื่อวานเช่นเดียวกันบริเวณเกาะดอนทรายกลางแม่น้ำโขงนะเขาบอกว่าลมเนี่ยแรงโหมกระหน่ำลาม7ชั่วโมงคุณโอ้โหก็คือไหม้กันทั้งวี่ทั้งวันเลยพื้นที่เสียหายเนี่ยกินพื้นที่ไปประมาณ2กิโลเมตรคุณผู้ฟังคิดดูว่าจะเป็นรอยกว้างแค่ไหนถ้าจะดูจากภาพก็เป็นภาพเปลวเพลิงนะคะเพราะว่าเหตุเกิดในช่วงประมาณ18นาฬิกานะคะไปจนถึง20นาฬิกา30นาทีก็ทั้งพื้นที่ก็เต็มไปด้วยกลุ่มควันแล้วก็เปลวเพลิงสีแดงส้มนี่แหละนะคะก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะนี่มันฤดูฝนแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุไฟไหม้ทั้งในบ้านเราเองและต่างประเทศฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะต้องตักเตือนกันนิดนึงเรื่องไฟเรื่องอะไรเนาะเพราะเกิดทีนี้ก็เรียกว่าวอดวายกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมมันโหมแรงด้วย
0: ก็ล่าสุดนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะก็รับคำสั่งของคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินการในการร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนี่แหละไปดำเนินการตรวจสอบสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะคะเพื่อป้องกันที่จะให้เกิดเหตุความสูญเสียในลักษณะของการเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบริการที่เกิดขึ้นที่ล่าสุดย่านถนนลาดพร้าวนะคะเขตจตุจักรนี่เองนะคะก็ตรงนี้เขาบอกว่าก็จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันส่งผลในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของประชาชนที่สำคัญที่มีผลพวงไปด้วยเนี่ยก็คือภาพลักษณ์ของประเทศในเรื่องของความไม่ปลอดภัยนั่นเองตรงนี้ก็จะต้องไปอุดช่องนะคะไม่ให้มันมีการเกิดขึ้นอีกสร้างความเชื่อมั่นในส่วนของการมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเอาจริงๆพอเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยร้านต่างๆเนี่ยก็จะดูหงอยไปเลยนะคนก็เริ่มกลัวแล้วนะคะว่าถ้าเกิดไปแล้วสถานที่ประตูหนีไฟจะมีไหมหรือมีแล้วจะเป็นประตูหลอกล็อกเอาไว้หรือเปล่า
1: ก็ต้องดูให้เข้มข้น
0: ใช่อันนี้ก็ดำเนินการนะคะไปดูในเรื่องของผับบาร์คาราโอเกะแล้วก็สถานบริการที่ให้พื้นที่ให้บริการกับสาธารณะด้วยอาคารต่างๆที่มีคนไปรวมตัวกันจำนวนมากเนี่ยต้องไปดูเขาบอกว่าในการดำเนินการตรงนี้เนี่ยนะคะก็ให้ไปดูเรื่องของหลักๆเลยเนี่ยก็ความแข็งแรงของอาคารแล้วก็เรื่องของระบบป้องกันการระงับอัคคีภัยทางหนีไฟเห็นบอกล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ลาดพร้าวเนี่ยมันต่ำด้วยแล้วมันก็
1: เพดานต่ำ
0: ใช่เพดานต่ำแล้วก็ประตูก็เปิดออกไม่ได้แต่ที่เขาบอกเห็นแชร์อีกเหมือนร้านชื่อดังเนี่ยเขามีระบบไอ้นี่เลยนะพอมันมีความร้อน สูงถึงระดับหนึ่งน่ะน้ำมันจะปล่อยออกมานี่เขาทดลองให้ดูเลยก็สร้างความเชื่อมั่น
1: ก็คือระบบแบบนี้ก็คือคล้ายๆกับที่ในคอนโดมิเนียมหรือบ้านพักต่างๆแต่ที่นี่ที่ผับที่ลาดพร้าวไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่
0: ใช่แต่นี้อาจจะร้านปอปานี่แหละ
1: ค่ะ
0: ที่เขาทำให้ดูเนี่ยเอ้ยมันก็ดีนะน้ำนี่ไหลออกมาให้เห็นเลยว่าความร้อนเนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีระบบป้องกันให้เราได้เห็นก็แพงสักนิดนึง
1: ก็ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: ใช
1: ่ขณะที่ทางกทมเองก็สอดรับกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้เห็นทางคุณทวิดากมลเวชนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเช่นเดียวกันเขาบอกว่าเป็นการปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเลยค่ะรวม919แห่งก็ให้เสร็จสิ้นดูเหมือนว่ากรอบเวลาก็เท่ากับที่ทางท่านปลัดได้สั่งการไปยังจังหวัดนะ1เดือนนะคะโดยนำเช็คลิสต์มาตรฐานใหม่เพิ่มความเข้มงวดเข้ามาบังคับใช้ในการคัดกรองพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นการทำความร่วมมือกันนะคะมาตรการนี้ก็อยากให้เข้มข้นอยู่ตลอดนะไอ้เรื่องการตรวจสถานบันเทิงหรือว่าการไปขอเปิดสถานบันเทิงแห่งใหม่เนี่ยก็อยากจะให้ตรวจสอบให้เข้มงวดกวดขัน
0: อ
1: ่ะคือมันเคยมีเหตุเกิดขึ้นแบบว่ามันก็ยังเป็นเหตุที่แบบยังเกิดขึ้นซ้ำซากอยู่
0: ใช่ก็หลายคนก็บอกเลิกสักทีถอดบทเรียนเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นซ้ำซากอย่างเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงเนี่ยที่มีผู้เสียชีวิตไป33รายแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะที่ลาดพร้าว33รายก่อนหน้านี้มันมีซานติก้าค่ะ
0: มีซานติก้าพับมัลเทนบีโอ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยที่เราเห็นเป็นโศกนาฏกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยกับสถานบันเทิงเนี่ย3แห่งแล้วก็ยังมีการถอดบทเรียนกันไม่สิ้นสุดเลยเพราะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นบางร้านเนี่ยก็เผลอๆเนี่ยก็ไปเปิดใหม่ได้อีกนะก็แต่ตรงนี้แหละก็เลยทำให้คนหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อมั่นเห็นผลพอบอกก็ไม่เชื่อเรื่องระบบความปลอดภัยเรื่องระบบเซฟตี้ของสถานบันเทิงก็เลยแบบไล่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละรัฐบาลนี่แหละไปไล่ดูไล่เรียงกันเลยทั่วประเทศเนี่ยว่าระบบจริงๆเนี่ยมันมีไม้อุปกรณ์ทำไมบางส่วนเนี่ยติดไฟง่ายเหลือเกินประตูหนีไฟเนี่ยอย่างที่บอกไปไม่มีหรือมีก็ไม่ได้เปิดได้ให้ใช้อ่ะ
1: ค่ะปิดเหรอหนีไฟปิด
0: เห็นบอกว่าล็อกล่าสุดล็อกกรอะไรเครื่องจิตเป็นกรหลอกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเนี่ยก็เลยถึงว่าทำไมการกำกับดูแลเนี่ยมันไม่ครอบคลุ
1: ม
0: ความเชื่อมั่นแล้วนั้นที่เป็นสถานที่ที่คนน่ะไปคือเขาเรียกว่าผ่อนคลายเกิดความสุขเนาะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
1: อ่
0: ะจริงๆบางคนก็อาจจะออกมาตำหนินะเรื่องที่รัฐไปเยียวยาเอาคนไปเที่ยวอ่ะไปกินเหล้าไปสถานที่แบบนั้นเฮ้ยจริงๆแบบเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะจริงๆเราเนี่ยก็ไปนั่งแบบผ่อนคลายได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่ามันมีสถานการณ์พิเศษวาระพิเศษ
1: ก็จะต่อไปนี้ดิฉันเชื่อแน่ว่ามันเป็นบทเรียนแก่คนที่ชอบไปเสพบรรยากาศไปฟังเพลงไปดื่มกันตอนเย็นๆเนี่ยก็คงไปถึงร้านเนี่ยคงจะเหลียวหน้าแลหลังหาทางออกอ่ะหาทางหนีที่ไล่ไว้แล้วแหละนะคะแต่ก็คือไม่อยากให้มันเกิดเหตุซ้ำซากเกิดขึ้นแบบนี้อีกแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่ใจนะว่าเรื่องของการรับเงินรับทองใต้โต๊ะคุณนึกออกไห
0: ม
1: คืออ่ะก็จ่ายไว้ก่อนเวลาไปตรวจอ่ะก็ให้ผ่านอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคำถามของสังคมนะคะต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีกระแสของเรื่องโอ้หลายหลากหลายก็ยังมหาไทยนี่ก็ยังมีเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วย
0: ก็ต้อง
1: มารับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย
0: ตอนนี้เพราะว่าพอมันมีเรื่องของการตั้งแต่ต้นทางเลยอ่ะปลายทางมันหนีไม่พ้นเรื่องของการทุจริตแหละไปรับอันนี้แหละมาปกปิดเจ้าหน้าที่
1: ค่ะ อันนี้ก็สะท้อนออกมาในมุมหนึ่งเนี่ยนิด้าโพเองเขาก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของคนไทยนะคะปรากฏว่า 94% เนี่ยคนไทยเนี่ยผวากับทุนเทานอมินีนะคะก็คือนอกจากนี้ก็ยังเห็นว่าตัวการใหญ่ก็คือนโยบายของรัฐเปิดช่องนักการเมืองทุจริตอันนี้เป็นสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนนะคะข้อเท็จจริง เป็นอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสต่อตัวเองโดยคำถามทางนิด้าเนี่ยเขาไปถามว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาเนี่ยก็ร้อยละ 94.05 บอกว่าอันตรายมากนะคะก็ส่วนร้อยละ5เนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างอันตรายแล้วก็มองเห็นเรื่องของการจ้างนอมินีตัวแทนชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทเนี่ย 82.14% ก็มองว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ธุรกิจศูนย์เหรียญก็เป็น 81% ที่อันตรายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มองเห็นเรื่องของพฤติกรรมการทำผิดกฎหมายเนี่ยก็อาจจะยังไม่เคยพบเจอพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของชาวต่างชาติโดยตัวเองเท่าไหร่นะคะแล้วก็มองเห็นว่าเรื่องของนโยบายของรัฐอะไรต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้อทำให้เกิดพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใสในประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการสะท้อนผลโพที่ออกมา
0: ไปทำต่อเนื่องกันค่ะ
1: อือฮึอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะเบรกหน้าเดี๋ยวมาติดตามภารกิจท่านนายกที่ประเทศจีนค่ะ
2: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนเรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่นำคณะไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนไปถึง4เมืองสำคัญ4เมืองเศรษฐกิจอย่างนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูแล้วก็กรุงปักกิ่งด้วยนะคะก็ไปเขาเรียกว่าไปเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนะคะตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของ
1: จีน
0: ใช่ค่ะก็เดินทางไปเยือนนะคะก็เรียกว่าเป็นที่จับตาเลยแหละเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในชาติผู้ทรงอิทธิพลของโลกนะคะก็ไปร่วมเวทีเขาเรียกว่าเวที AI ระดับโลกการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนะ2026ซึ่งเวทีนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของ AI เรื่องของการแสดงนวัตกรรมให้เห็นถึงความล้ำหน้าในเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนการจับตาไปที่ผู้นำระดับประเทศระดับสูง องค์กรระหว่างประเทศภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยภาควิชาการด้วยนะเขาก็เข้าไปร่วมในเวทีนี้นะคะหลายคนบอกโอ้โหเวทีนี้ไทยได้รับประโยชน์มากเลยเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสขึ้นเขาเรียกว่ากล่าวชายแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีนี้ด้วยนะคะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการที่จะมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา AI ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปชูเรื่องของการเป็นผู้เขาเรียกแหละการพัฒนา AI กับการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยการดำเนินนโยบายของรัฐบาลของประเทศต่างๆซึ่งบอกว่าต้องมีในเรื่องของธรรมาภิบาลนะการที่จะใช้ AI เนี่ยไม่ใช่ที่จะใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ของเขาเรียกอะไรภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่าต้องนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของประชาคมโลกด้วยนะคะซึ่งในส่วนที่เดินทางไปนี้ก็จะมีเรื่องของการพูดถึงเศรษฐกิจในการลงทุนต่างๆของจีนกับไทยด้วยเช่นกันซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เตรียมตัวไปอย่างดีแหละโดยเฉพาะที่เฉิงตูนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดเขาเรียกว่าBOI อะค่ะสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูนะคะที่นั่นก็เขาบอกว่าโอ้โหมีประชากรจำนวนมากเลยแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจนะคะได้จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าภูมิภาคท้องถิ่นแต่ก็ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างๆที่จะเข้าไปนี่นะคะแต่ระหว่างที่ไปร่วมเวที AI ระดับโลกเนี่ยค่ะมีคนจับจ้องค่ะคุณไปดูช็อตของการถ่ายรูปหมู่รวมกัน
6: ค
0: ่ะเขามาเทียบช็อตต่อช็อตเลยนะว่าการถ่ายรูปหมู่เนี่ยหลังจากที่เขามีการเรียกผู้นำต่างๆเนี่ยนะคะมาดูมาถ่ายภาพร่วมกันเนี่ยค่ะ
6: ค่ะ
0: ชาวโซเชียลค่ะคุณเขาก็เอาภาพเนี่ยมาเทียบกันช็อตต่อช็อตเลยนะจะเห็นภาพของคุณอนุทินยืนเคียงข้างกับประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงเขาก็แบบเป็นภาพที่แบบดีนะ
6: อยู่แถวหน้า
0: ใช่ขณะเดียวกันก็ไปเปรียบเทียบกับภาพของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรี
6: กัมพูชา
0: ใช่ค่ะก็เห็นว่าก็ยืนขนาบซ้ายขวานะแต่เพียงแต่คุณฮุนมาเน็ตเนี่ยจะมีอีกผู้นำหนึ่งที่
6: ก็คือท่านนายกเนี่ยกระทบไหล
0: ่
6: ท่านสีจิ้นผิงเลยใกล้ชิดเลยแต่คุณมาเน็ตเนี่ยจะมีถูกขั้นกลางโดยหนึ่งท่านก่อนตำแหน่ง
0: ใช่อันนี้ก็เลยเนี่ยแหละเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยนะ
6: โอ้ชาวเน็ตนี่ทำหน้าที่เป็น PR ของประเทศได้ดีทีเดียวค่ะ
0: ก็จะเห็นได้ว่าถึงการจัดเฟรมการเขาเรียกว่าการจัดวางคนของเขาเรียกว่าทางจีนนี่แหละ
6: ค่ะ
0: ที่อาจจะส่งในยะหรือเปล่าแต่แน่ๆก็คืออาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นะก็นอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมกับมีการหารือยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนด้วยโดยเฉพาะการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจรอบใหม่ที่มีต่อกันเนี่ยนะคะมีการมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการลงทุน AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดนี่แหละก็ว่าตอนนี้ก็เป็นเทรนที่หลายประเทศทั่วโลกว่าจะลงทุนเลยเนี่ยเขาดูตัวนี้นะคะเป็นเกณฑ์ด้วยก็มีการเชิญชวนผู้ประกอบการของจีนเนี
6: ่
0: ยให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโอ้ดูเหมือนว่าอย่างที่เราบอกไปตรงนี้ดิฉันก็ทำข่าวก็ยังคิดว่าก็เป็นปกตินะไปเยือนประเทศมหาอำนาจมีเรื่องของการลงทุนเรื่องของ AI ต่างๆรวมถึงเห็นบอกว่าคุยกันเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไทยก็น่าจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนแต่ไฮไลท์ของการเยือนจีนในครั้งนี้หลังจากที่ไปกระทบไหล่ประธานาธิบดีแล้วก็ผู้นำชาติมหาอำนาจอย่างสีจิ้นผิงแล้วเนี่ยมีการหยิบยกประเด็นที่เป็นปัญหาไทยกัมพูชาขึ้นมาคุยกันบนโต๊ะด้วยท่านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมีการคุยในเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมาเลยเรื่องของการส่งยุทธภกรให้กับกัมพูชาอันนี้ทางจีนเนี่ยมีการชี้แจงนะคะว่าการส่งรถถังไปจีนไปกัมพูชา
6: วนๆละ
0: เขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยยอมรับว่าก็มีความกังวลแหละสำหรับชาวไทยเนี่ยแต่เขาขอชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยเป็นคำสั่งซื้อเนี่ยที่เกิดขึ้นก่อน
6: ค้างสต๊อกอยู่
0: ใช่ที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในภูมิภาคแต่ในช่วงสงครามเนี่ยที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยเขาก็ทราบถึงความอ่อนไหวนะแล้วก็ได้ชะลอการส่งมอบออกไปแต่สุดท้ายอ่ะเขาก็ต้องทำตามสัญญาก็เลยต้องส่งไปแต่มีการดอกจันกำกับไว
6: ้
0: ให้กับกัมพูชาด้วยว่ายุทโธปกรณ์ที่ส่งไปเนี่ยห้ามเอาไปใช้ในเรื่องของการก่อความรุนแรงที่มีระหว่างไทยกัมพูชานะเออแล้วตอนนี้ก็นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็อาสาเป็นกาวใจอ่ะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาด้วยตอนนี้ก็เลยทำให้มีการจับตาไปที่ว่าเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเจอกันทั้ง3ผู้นำนะทั้งฮุนมานเน็ตแล้วก็มาถึงของประธานาธิบดีสีจิ้งผิงคนก็เลยบอกว่าเออยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็คือตอนนี้ถ้าไปดูท่าทีของไทยกัมพูชาเนี่ยเขาก็ยังอยู่ระหว่างการที่จะอะไรนะเรื่องของการพูดคุยใช้กลไกอันคอสซึ่งถือว่าตอนนี้ยังต้องอยู่ในการคุมเกมระหว่างนี้อยู่ว่าไทยจะเป็นยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยพลิกเนี
6: ่
0: ยแน่นอนก็เกิดกระแสนิยมภายในชาติแหละทั้งตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองตอนนี้ก็มีหลายกระแสเหลือเกินทั้งคุณฮุนมาเน็ตเองเนี่ยก็เนี่ยกระแสในชาติเนี่ยเขาก็พยายามดึงพยุงกระแสของตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเดินที่แบบพลิกไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะส่งผลไปซ้ำเติมการเมืองภายในประเทศของตนเองเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่การเมืองในประเทศเขาก็สั่นคลอนพอๆกันเลยนะคะ
6: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูเรื่องของกองทัพเองเขาก็ดูเรื่องของการส่งมอบยุทโธปกรณ์เนี่ยระหว่างจีนกับกัมพูชาอยู่พอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนนี้ก็ต้องรักษาสมดุลทางการทูตเอาไว
6: ้
0: ให้ได้นะคะเรื่องของการจะเคลียร์ใจอะไรกันยังไงนั้นต้องเปิดเผยแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปคุณอนุทินถ้าจริงๆแล้วคะแนนก็ได้มาจากส่วนนี้สูงเลยทีเดียว
6: คะแนนนิยมในเรื่องของการต่อสู้ชายแดนนี่แหละ
0: ใช่
6: ก็ได้อยู่เหมือนกันก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าการเคลียร์ใจกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยโดยมีท่านประธานาธิบดีซีเจนผิงอาจจะเป็นกาวใจให้เนี่ยจะบรรลุจะสำเร็จหรือเปล่าแต่ใดๆก็คือต้องอยู่บนการไม่ลุกล้ำลุกลานกันแล้วก็อยู่บนความเขาเรียกอะไรพูดจริงทำจริง
0: โปร่งใส
6: โปร่งใสเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็แม่พอพูดแล้วก็มีการยุแยกเขาเรียกว่าอะไร
0: ก็ลูกอย่างคุณฮุนมาเน็ตเนี่ยเอาจริงก็พอมาถึงตรงในส่วนของเวทีโลกเนี้ยก็มีโอเคแหละ
6: เป็นหน้าเศร้า
0: จับไม้จับมือลูกกัน
6: น่าสงสาร
0: แต่ถ้าไปดูคุณพ่อเขาอะไรนะคุณเซนก็กลับไปพูดอีกอย่างนึงนะคุณไปโพสต์ข้อความเรื่องของการซื้อยุทโธปกรณ์เหมือนเรียกคะแนนนิยมให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะ
6: แบ่งกันทำหน้าที
0: ่แบ่งกันทำหน้าที่เหมือนนายาจะเมียพูดแบบนั้นก็ไม่ได้นะ
6: คะ
0: ก็คือว่ามีการไปโพสต์ข้อความว่าเนี่ยถึงความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเรื่องของยุทโธปกรณ
6: ์
0: เพราะมีการพูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาเนี่ยไว้ใจไทยมากเกินไปมีการไปสั่งซื้อ
6: โอ้โหพูดดีนะพูดดีมากเลย
0: พอมาเกิดเหตุการณ์แล้วมันทำอะไรไม่ทันไง
6: พอดีน่าจะซื้อโอ้นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่เอามาฟังข่าวสารดีๆของเราดีกว่าเกี่ยวกับการเยือนจีนครั้งนี้นะคะโดยเปิดเผยโดยท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เดินทางไปกับท่านนายกและมีการเกาะติดกันก็คือไปร่วมกับนายกในทุกเวทีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงผลสำเร็จจากการที่นายกรัฐมนตรีนำคณะไปเยือนประเทศจีนครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะดึงดูดการลงทุนนะที่เมืองเฉิงตูของจีนบอกว่าเป็นการเปิดโต๊ะเจรจาแบบเจาะลึกตัวต่อตัวเลยค่ะกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นี่แหละที่วิ่งกันเต็มประเทศแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงนะคะมีการประสบความสำเร็จอย่างงดงามโดยคาดว่าจะกวาดเม็ดเงินในการลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง
1: 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็แบ่งเป็นการต่อยอดฐานการลงทุน 50,000 ล้านนะคะ
7: ฐานเดิม
1: ฐานเดิมแล้วก็จะมีอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะปัจจัยสำคัญมาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละที่เปรียบเสมือนลมใต้ปีกนะเร่งให้กลุ่มทุนต้องขยายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนโดยมีไทยเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ นะคะนอกจากนี้ค่ะในวันนี้นะคะ BOI ก็จะมีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้กับนักธุรกิจไทยที่เดินทางไปร่วมนะคะกับการเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูเพื่อที่จะให้นักธุรกิจไทยและจีนได้มีความร่วมมือทางธุรกิจที่จะเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากโดยมี48บริษัทหรือนักลงทุนประมาณ158ชีวิตนะ
7: ใช่ที่ไทยก็ประทับใหญ่เลยนะเป็นประวัติศาสตร์
1: เป
7: ็
1: นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยในการขนทัพไปครั้งนี้ที่จีน
7: แล้วก็จะเห็นบิ๊กเนมใหญ่ๆนี่แหละของทั้งเครือสหพัฒน์เองก็ไป
1: ครบครบ
7: เดอะมอลล
1: ์เดอะมอลล์
7: CP
1: อมตะหรืออยู่วิทยาก็เห็น
7: อ
1: ีกหลากหลายเลยคือระดับต้นๆระดับท็อปๆของประเทศที่เราเคยผ่านหูผ่านตาเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเข้ามาแล้ว
7: เขาก็ไประดมสมองกัน
1: แ
7: ต่ท็อปๆเนี่ยท็อปๆเนี่ยอาจจะแบบไปเป็นพี่ให้นะอย่างคุณสุประชัยเจรวนนท
1: ์
7: ของรองประธานอาวุโสของ CPขึ้นพูดบนเวทีเลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเนี่ยเป็นรายแรกๆเลยดูเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะเขามาเป็นกลุ่มแรกแล้วเนี่ยเขาประสบความสำเร็จพร้อมนะพร้อมที่จะขายทอดประสบการณ์พร้อมที่จะ
1: ดำเนินธุรกิจที่จีน
7: ใช่เพราะจริงๆเนี่ยถ้าจีนเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่ามีประชากรมากนะ
1: คะ
7: คนก็เลยอยากจะเข้าไปลงทุนอยากจะเข้าไปดึงกลุ่มทุนต่างๆนี่แหละไปประสบความสำเร็จอย่างCB
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะคุณเอกนิติเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นปรากฏการณ์เป็นคลื่นลูกใหม่ทางการลงทุนเทียบชั้นได้กับยุคทศวรรษที่1980นะที่มีกลุ่มทุนแห่เข้ามาตั้งฐานผลิตในพื้นที่ Eastern Seaboard
7: จนเป็นญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจงเป็นยุคชั่วช่วงชัชวาลแต่รอบนี้คือการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็ทั้งเทคโนโลยี AI ยานยนต์ไฟฟ้าหุ่นอัจฉริยะเพราะมีการไปดูหุ่นด้วยไอซีบอทอะไรต่างๆนะคะสอดคล้องกับการรายงานการลงทุนเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ประเมินว่าประเทศไทยกำลังผงาดเป็นดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีระดับโลกด้วยนะคะโดยความคืบหน้าเจรจา4บิ๊กคอร์ปอเรชันเนี่ยคงจะเห็นภาพแล้วว่ามีบริษัทช้างอันออโตโมบิลก็คือค่ายรถยนต์ EV ระดับท็อปนี่แหละเป็นเพียงบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งเดียวที่ได้มาพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเพราะว่าอย่างนั้นนะก็คงมีการหารือที่จะเตรียมความพร้อมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกบอกว่าจะมีการผลิตเป็น 200,000 คันต่อปีเลยและก็ดึง SME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนได้แล้ว40แห่งนะคะก็คงต้องจับตาดูโอ้โหฟังดูแล้วเนี่ยมันใจชื้นนะคุณก็ดูมีเม็ดเงินมีความดูชีวิตมี
7: อนาคตมีความหวัง
1: มีอนาคตมีความหวัง
7: เพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูจริงๆก็หลายคนก็อดควรเรื่องของปัญหาธ
1: ุ
7: รกิจอยู
1: ่
7: แต่ถ้าเราได้ตัวนี้มาเนี่ยก็โอเคเลย
1: ค่ะขณะเดียวกันก็คงจะเห็นภาพมาดามจ๋านะ
7: ใครคะ
1: พระนนท์ชาญวีรกุลพระปริยาท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละก
7: ็
1: เดินทางไปเยือนจีนด้วยกันแล้ววันนี้เนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยนะก็เห็นภาพแม่ยังไม่ใช่สวีทหวานหรอกนะคะนายกก็ควงภรรยานะคะและทีมไทยแลนด์ไปในช่วงเช้าเนี่ยไปได้เริ่มปฏิบัติภารกิจที่เฉิงตูโดยมีการไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าและพ่อพันธุ์นะคะซึ่งได้เข้าชมแพนด้ายักษ์ที่อาคารจัดแสดงนะคะStarry Giant Panda Pavilion นะคะแล้วก็ชมศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังศาลเจ้าสามก๊กแล้วก็เข้าสู่จุดหมายถัดไปก็คือต้าฉือเพื่อเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยี่ยมชมความสวยงามก็อาจจะเป็นการผ่อนคลาย
6: ในช่วงก่อนที่จะมีเวทีด้านอื่นๆในการเจรจาพูดคุยด้วย
7: ใช่เห็นว่าวันจันทร์ที่20เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีกำหนดการที
6: ่
7: จะพูดคุยหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีของจีนด้วยหล
6: ัง
7: จากที่คุยกับวงกับเอกชนไทยแล้วเนี่ยคาดว่าจะมีเสียงสะท้อนมีข้อเสนอแนะเนี่ยเข้าสู่การพูดคุยเจรจาในวงของทางนายกรัฐมนตรีของจีนด้วย
6: ค่ะแล้วก็มีทีมไทยแลนด์ที่จะไปร่วมสมทบในวันที่20เนี่ยก็เห็นมีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์คุณยศชนานวงสวัสดิ
7: ์
6: รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีการอุดมศึกษาเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยคือยังไม่มีรัฐมนตรีจากฝั่งทางเพื่อไทยไปร่วมก็เห็นทางฝั่งของภูมิใจไทยอย่างเดียวเนี่ยแหละวันที่20ก็จะไปสมทบ
7: ก็จะไป
6: สุริยะก็จะไปด้วยคุณประเสริฐจันทรัตน์รวงทองก็ไปนะฮะคุณพัฒนาก็เป็นภูมิใจไทยพร้อมพัฒน์เนี่ยสาธารณสุขก็จะไปผนึกกำลังนะคะก็คงจะเห็นความเคลื่อนไหวกันอีกก็ส่วนเรื่องของหมีแพนด้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรม
7: ใช่ค่ะ
6: ไทยจีนเนี่ยมีการส่งเนาะอะไรนะ
7: ลินหุ่ย
6: กับ อะไรนะชื่ออะไรนะอีกหนึ่งตัวเนี่ยนะคะก็มาที่เมืองไทยแล้วก็มีการร่วมกันก็เรียกว่าชาวไทยก็ชอบหมีแพนด้าทางจีนที่ส่งมาช่วงๆกับลินหุ่ยเป็นช่วงๆกับลินหุ่ยเนี่ยได้มีการพูดคุยพูดถึงกันนะคะ
7: เก่งค่ะ
6: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันสักครู่นะเบรกหน้ามาฟังสิ่งที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์มาที่เบรกสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องอันนี้สักหน่อยไหมคะสอบทุจริตสอบถิ่นก็โอ้โหมีความคืบหน้าแบบกระพริบตาไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่ติดตามนี่คือตกข่าวเลย
3: เพราะตกข่าวแล้วเนี่ยคุณอัปเดตให้ฟังหน่อย
2: อัปเดตให้ฟังก็คือตอนแรกเลยเนี่ยมีการประชุ
3: ม
2: กสทก็คือการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคุณอัญชิตสัมพันธรัตน
3: ์
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปนั่งคุมหัวโต๊ะอยู่นั่นแหละมีการพิจารณาแล้วบอกว่าจะดำเนินการทอดเขาเรียกว่าเพิกถอนสอบในส่วนของที่ผู้ที่แล้วบรรจุไปเนี่ย 3,621 รายแล้วก็ไปนั่งรอกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะมีมติถอนยังไงเพราะเดิมทีเนี่ยคณะกสทเนี่ยนะคะจะส่งให้คณะกรรมการกลางบอกว่าทอดถอนเพิกถอนนะ 3,000 กว่าคนเนี่ยออกเพราะว่ามีความผิดปกติของคะแนนแบบชัดเจนเลยมีการแก้ไขคะแนนแบบพลิกเลยก็สุดท้ายปลัดก็นัดแถลงด่วนอีกบอกว่าอ่ะจะไม่ส่งให้คณะกรรมการกลางในวันที่23กรกฎาคมนี้แล้วล่ะแต่กสทเนี่ยมีอำนาจที่จะดำเนินการเพิกถอนได้ทันทีสรุปก็ไปนั่งรอกันนะคะในช่วงบ่าย2ของวันที่17ปรากฏว่าที่ประชุมเนี่ยคุณอัญชิตบอกว่ามีข้อมูลมากลางกันในที่ประชุมเลยให้เห็นเลยนะคะว่ามันมีความผิดปกติอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขเดิมเนี่ย 5,814 รายที่มีทั้งความผิดปกติชัดเจน 3,600 กว่ารายแล้วก็มีความผิดปกติแบบคนคะแนนดีแล้วไปแก้ให้ดียิ่งขึ้นอีกเนี่ย1,700 เนี่ยแล้วก็มีการแก้ไขคะแนน1คะแนนเนี่ย430รายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปดูละอันเนี้ยจบไปแล้วคือเขาไม่ได้หยิบมาพิจารณาเลยเพราะเขาไปดูข้อมูลแล้วกลางกันมาใหม่สรุปอันนี้คือล่าสุดจริงๆกสทเนี่ยเขาบอกว่ามีการผิดปกติของคะแนนเนี่ยขยับขึ้นมาอีกนะเป็น 5,924
3: ราย
2: ใช่ผิดปกติชัดเจนเลยอันเนี้ยก็ดำเนินการว่าจะให้จะเขาเรียกว่าจะให้ลงนามก็คือเขามีมติเพิกถอนการบรรจุไปแล้วเนี่ยนะ 5,924 คนก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นคำสั่งที่บรรจุไปเนี่ยผู้ทุจริตทั้ง 5,900 กว่าคนเนี่ยก็จะดำเนินการเพิกถอนทันทีโดยสัปดาห์หน้าประธานของกสทเนี่ยนะก็จะดำเนินการออกเรียกออกประกาศเพิกถอนคำสั่งเดิ
3: ม
2: ที่เคยประกาศรับรองบุคคลเหล่านี้ไปเท่ากับมีการที่จะให้ตำแหน่งข้าราชการว่างลงถูกไหมฮะในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยก็จะนำคะแนนที่

0: ตำรวจและส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดด้วยมันก็จะมีในส่วนนี้ค่ะคุณไปเห็นว่าพอยิ่งคดี ยิ่งเข้มงวดยิ่งงวดเข้ามาใกล้ๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ขนาดก่อนจะไปจีนน
1: ะ
0: ก็เรียกส่วนที่เกี่ยวข้องนี่แหละทั้งกสทหรือว่าในส่วนของตำรวจไปประชุมด่วนเพื่อดำเนินการให้อย่างเข้มข้นขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังพบกลุ่มคนที่กระทำความผิดเนี่ยไม่สลดนะคะคุณมีข่าวเรื่องของการวิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้ที่จ่ายไปแล้วด้วยแล้วอยู่ในกลุ่มที่กระทำความผิดเนี่ยบอกว่าเอาอย่างงี้เขาเนี่ยดำเนินการคุยกับคณะกรรมการบางส่วนแล้วถ้าอยากจะชื่อหลุดนะอยากจะพ้นจากคดีน
1: ะ
0: มาจ่ายมาคนละ 300,000 ถึง 500,000
1: จ่ายเพิ่มอีกเหรอ
0: ใช่เขาจะไปดำเนินคดีดึงชื่อออกมาได
1: ้
0: พอดึงชื่ออย่างเดียวมันไม่ได้ว่าหลุดอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างนั้นคดีอาญาต่างๆคุณก็จะไม่โดนด้วย
1: เออ
0: เอ้ยนี่มันเป็นกระบวนการรีดซ้ำซ้อน
1: มิจฉาชีพ
0: เออแต่นี่คนที่เคยแบบเขาเสียเงินเพื่อจะซื้ออนาคตไปแล้วอ่ะ
1: ก็มันมีสแกมเมอร์แบบว่าโรแมนต์สแกมเมอร์อันนี้เขาเรียกอะไรจัดอยู่ในประเภทไหนอันนั้นหลอกให้รักอันนี้หลอกให้อะไร
0: ก็ไม่รู้ว่าอย่างไงนะ
1: หลอกให้หลุด
0: ก็คือจริงๆอ่ะคนที่เขาอยากมีอนาคต
1: ค่ะ
0: เอาพูดง่ายๆก็ทุจริตนั่นแหละก็ซื้อเอาเงินซื้อไปละซื้อไปละพอนั้นเสร็จเขาเสียอนาคต
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ต้องวิ่งเอาตัวเองรอดไงไม่อยากโดนคดีอาญาไม่อยากจะคือยังอยากอยู่ในตำแหน่งต่ออ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จ่ายมาจ่ายมา
1: เ
0: ฮ้ยอย่างนี้มันตอนนี้ต้องเข้าไปดำเนินการนะ
1: โอ้โหเปิดเผยมาขนาดนี้ก็ชี้ตัวมาเลยดีกว่าคือเขาก็บอกว่าในกระบวนการเนี่ยใครกลับใจมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อาจจะกันไว้เป็นพยานก็อย่าไปโดนเขาหลอกซ้ำซากเลยนะสำหรับคนที่เข้าสอบเสียเท่านั้นก็อาจจะโอเคแหละเราก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นความผิดของเราที่อยากได้อยากมีมากกว่าคนอื่นทั้งที่ความสามารถในเบื้องต้นเราไม่ถึงเราก็เลยใช้เงินที่มีอาจจะมากหรือน้อยเพื่อไปซื้ออนาคตนะแต่สุดท้ายเนี่ยระบบมันก็อาจจะเคยมีทำได้แต่ท้ายที่สุดมันในเมื่อเรามาโดยไม่โปร่งใสวันหนึ่งมันก็จะถูกจับโป๊ะแหละก็เตือนกันไว้อย่าไปจ่ายเพิ่มเลยนะคะมันไม่มีจริงหรอกเขาแล้วเขาเข้มข้นขนาดนี
0: ้
1: นะเผลอๆก็คนที่เรียกก็จะโดนด้วยก็ไปให้ข้อมูลกับทางภาครัฐดีกว่านะคะส่วนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้คุณเดชอิฐขาวทองนะวันนี้ก็มีการออกมาแอคชั่นเหมือนกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยเห็นความเคลื่อนไหวอะไรของแกเท่าไหร่พูดถึงเรื่องระบบโกงในกระทรวงยุติขออภัยกระทรวงมหาดไทยนะเขาบอกว่าคนที่ระบบข้าราชการเนี่ยสอบท้องถิ่นที่มีการโกงเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะเมื่อระบบการจัดสอบมีการโกงคนดูแลระบบต้องรับผิดชอบไม่ใช่ให้เด็กๆผู้เข้าสอบต้องมาเป็นผู้รับกรรมแล้วก็มีการประณามการทุจริตอย่างรุนแรงในครั้งนี้โดยคุณเดชอิฐเนี่ยมองว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยเร็วหลายมากเปรียบเสมือนการดูดเลือดประชาชนและงบประมาณราชการเป็นการกัดกินทั้งระบบเลยโดยการปล่อยปละให้เกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างมโหฬารในครั้งนี้ถือเป็นความบกพร่องในหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งต้องรับผิดชอบเป็นคนแรกในฐานะที่ปล่อยปละละเลยโดยไม่คำนึงการดำเนินการแต่แรกนะคุณเดชอิฐเขาบอกว่าเขาเคยทักท้วงมาแล้วในตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการเองก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกและผู้เกี่ยวข้องในการทำความผิดต้องรับผิดชอบตามกฎหมายระดับบนต้องรับผิดชอบไม่ใช่โยนความผิดให้ผู้เข้าสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต้นตอมาจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจควรแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยให้ลูกหลานซึ่งเป็นปลายเหตุเนี่ยเป็นผู้รับเคราะห์ไม่ควรโยนความผิดให้น้องๆผู้เข้าสอบเพราะบางคนเพิ่งจบการศึกษาบางคนมีความฝันที่จะเป็นราชการอย่างแรงกล้าเขาเหล่านี้ตั้งใจอ่านหนังสือสอบอาจจะพูดในแง่มุมของคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบนะฮะแต่ก็มีการกระบวนการหากินกับเรื่องนี้ซึ่งหลักฐานพบบางส่วนแล้วว่าเป็นข้าราชการเป็นคนใกล้ชิดข้าราชการนักการเมืองไปยื่นข้อเสนอและกับการเรียกรับให้จ่ายเงินกับพ่อแม่ซึ่งอยากให้ลูกได้รับ ราชการนี่คือต้นตอปัญหาคุณเดบิตบอกอย่างนี้เลย
0: แต่เดี๋ยวรอ

0: ดูสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละที่เขาจะลงนามคำสั่งยกเลิกประกาศเดิมก็คือแอบไปเล่เรียงกันใหม่เลยบรรจุกันใหม่แล้วก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบโดยสุจริตนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการตรวจสอบอีกเรื่องนึงก็คือข้าวแกง40บาทเดี๋ยวไปดูหน่อยหลังจากที่บอกว่ารัฐมนตรีถอยกลับไปทบทวนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันมีปัญหาอยู่ตรงไหนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของร้านรวงต่างๆที่บอกว่าอาจจะไม่เข้าร่วมเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันไปมากกว่านั้นแล้วถอให้ได้ชดเชยมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณสุภจีจิตรพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีนี่แหละดึงกลับไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เสียงแย้งจากฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายต่างๆเท่านั้นนะแต่อาจจะพบว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงที่ว่ามันอาจจะไม่คุ้มอะไรต่างๆนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้าวแกง40บาทเราจะได้รับประทานกันอยู่หรือเปล่านะคะดูเวลาแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามทุกข่าวสารอัปเดตทุกเหตุการณ์กับรายการอาทิตย์ติดข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายบูกาโยซาก้าทำแฮตทริกช่วยให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยกว่า70ปีพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้นี้เมื่อปี2535รัฐบาลจึงได้จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ท่ามกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคเหนือเมื่อการจัดสร้างแล้วเสร็จในปี2537ได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้อัญเชิญพระนามเป็นชื่อสวนว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าพันธุ์พืชชาติไทยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรควบคู่การอนุรักษ์ที่ไม่เพียงสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ประชาชนแต่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมรดกพันธุ์พืชไทยเพื่อคนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมใจกันปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินและสรรพชีวิตให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากสิทธิ์รายงาน
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง ด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายถนอมศักดิ์พิสมัยประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าเดินทางมาถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและโครงการกำลังใจที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4: ครั้งแรกครับครั้งแรกก็ที่ประทับใจคือท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะก็รู้สึกประทับใจมากก็เป็นเชื่อพวกผู้ต้องขังและที่พยายามยากกับทั้งสองโครงการนะครับ
3: เช่นเดียวกับนางสมบัติภัยจิตชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านทั้งด้านการกีฬาด้านกฎหมายด้านดนตรีและทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสซึ่งในวันนี้จึงถือโอกาสร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลอีกด้วย
5: ประทับใจดูท่านก็ท่านสุดเล็กท่านก็ลงเพียงลูกลงนี้แล้วท่านก็เรียนเก่งมั้งล่ะท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะถึงนะเพื่อนพึ่งพาฉันน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นซึ่งจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นชาวนันมาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางเยือนศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายกู่หยวนผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์และศูนย์อนุบาลลูกแพนด้ารับฟังการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การวิจัยชีววิทยาสุขภาพสัตว์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์ดอถิ่นกำเนิดของศูนย์ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลกด้านการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมยกย่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นฐานโดยเห็นว่าประเทศไทยและจีนสามารถต่อยอดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันได้ทางนี้ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบตุ๊กตาหมีแพนด้าเป็นที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนศาลเจ้าสามก๊กโบราณสถานสำคัญของนครเฉิงตูเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนโดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าเล่าปี่และขงเบ้งพร้อมเยี่ยมชมวิหารเล่าปี่วิหารขงเบ้งแนวระเบียงแม่ทับฝ่ายบุญและฝ่ายบูตลอดจนศิลาจารึกและโบราณวัตถุล้ำค่าซึ่งสะท้อนคุณค่าด้านภูมิปัญญาคุณธรรมความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนในระดับประชาชนควบคู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจจีนไทยประจำปี2569 โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโยติดต่อกัน4ครั้งแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนซึ่งเป็นคำให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบยกถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวทั้งที่ภายในงานมีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมการจำหน่ายผลไม้และสินค้าไทยในตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นและได้รับรายงานว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดและส้มโอตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่าร้อยละ80เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดการนำผู้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมพบเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดการสั่งซื้อโดยมีเป้าหมายหลักในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับราคาที่ค้างอยู่บนต้นทุนเดิมล่าสุดกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตผู้จำหน่ายและห้างค้าปลีกกว่า80รายหารือร่วมกันพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจำเป็นในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันน้ำตาลทรายปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและนมพร้อมดื่มขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าขณะนี้ต้นทุนบางส่วนเริ่มลดลงโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและค่าขนส่งซึ่งลดจากระดับสูงสุดในช่วงวิกฤตประมาณ120อย่างไรก็ตามสินค้าบางส่วนยังเป็นสต็อกที่ผลิตในช่วงต้นทุนสูงจึงต้องติดตามการปรับราคาตามรอบต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการนางสาวรัชดากล่าวอีกว่ารัฐบาลดูแลประชาชนทั้งในด้านการควบคุมราคาสินค้าการประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและห้างค้าปลีกการจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นและการใช้กลไกกฎหมายป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าและอาหารที่จำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรมนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลโดยจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่21กันยายน2569ทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยประกันสังคมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรม
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
10: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
12: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางลงพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีและสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนณตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้มีหลายส่วนโดยจุดประสงค์หลักคือการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านหมากแข้งเป็นอดีตพื้นที่สมรภูมิพระราชาที่ผ่านมากองทัพบกและหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเช่นการพัฒนาถนนสันหลังมังกรซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความยาวกว่า17กิโลเมตรที่ใช้เดินทางจากบ้านนาสะอุ้งจังหวัดเพชรบูรณ์มายังบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยรวมทั้งหน่วยทหารพัฒนาได้ช่วยเหลือจังหวัดเลยในการพัฒนาเส้นทางถนนเข้าสู่บ้านพื้นที่หมันขาวอำเภอด่านซ้ายซึ่งช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นการที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาเหล่านี้จึงส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความปลอดภัยจากยาเสพติด
13: วันนี้จุดประสงค์หลักก็คือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บ้านหมากแข้งนี่คือเป็นประเด็นหลักที่ท่านผบ.สูงสุดทหารสูงสุดนะครับแล้วก็ผบ.เหล่าทัพทุกเหล่าทัพรวมถึงจังหวัดนะครับได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
12: จากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละมอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาคอมพิวเตอร์เครื่องผลิตออกซิเจนและแทงน้ำแก่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นโรงเรียนเย็นศิราบ้านหมากแข้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาวและเดินทางไปยังอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศกุศลเพื่อรำลึกแก่ผู้เสียสละจากนั้นได้ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
0: คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลมีมติให้เปิดบานประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บานวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากให้เกิดประโยชน์สูงสุด
14: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่3/2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการและหลักเหตุผลโดยที่ประชุมมีมติให้เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานและให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า3วันเนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำโขงอยู่ที่ 97.52 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเกินระดับเกณฑ์ 95.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยจะเริ่มเปิดบานประตูระบายน้ำในวันที่30กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดย10วันแรกหลังจากเปิดบานประตูจะค่อยๆลดระดับน้ำและหลังจากนั้นจะปล่อยน้ำเต็มรูปแบบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในทุกมิติกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญ
15: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงปลายปี2569ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือทุกภัยในช่วงหน้าฝนโดยติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่องยยศพรอัครไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมรับข้อเสนอเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือเร่งจัดทำแผนแม่บทชาติระยะ5ปีตั้งเป้าจัดตั้งสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
16: นางสาวสมิลาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กว่า10กลุ่มชาติพันธุ์โดยย้ำจุดยืนในการเดินหน้าบังคับกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นหลักประกันและแก้ไขปัญหาให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนมีการกำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมเปิดรับขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นจะเลือกตัวแทนสมาชิกสภาและสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่สภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครบองค์ประกอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะนำข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ไปจัดทำแผนแม่บทด้านชาติพันธุ์ของประเทศระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อเป็นเครื่องมือบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ช่วยยกระดับสังคมไทยเปลี่ยนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้เป็นพลังสำคัญสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
0: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิและพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
17: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือพาณิชย์ที่แล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเป็นการลงโทษที่อิหร่านโจมตีฐานทัพอากาศอันอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนจนทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านต่างยกระดับการตอบโต้กันอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงซึ่งอิหร่านพยายามมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทหารสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียขณะที่สหรัฐมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านเปิดเผยว่านับตั้งแต่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย50รายและบาดเจ็บมากกว่า500รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้พลเรือนกว่า 10,000 คนต้องอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดหลังสหรัฐโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดซึ่งทำให้อิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนในหลายประเทศรอบอ่าวอาหรับที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐขณะที่นายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐละเมิดและระงับพันธกรณีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจที่ลงนามกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้อิหร่านระงับพันธกรณีในส่วนของอิหร่านทั้งหมดรวมถึงระงับข้อบังคับใช้ในข้อตกลงนี้เช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ได้แสวงหาสงครามเพียงแต่ดำเนินการป้องกันตนเองเท่านั้นกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดทางการค้าบางส่วนของฮ่องกงโดยเฉพาะที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปี2563ที่คว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามด้านความมั่นคงในฮ่องกงรวมถึงระงับสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและการค้าของเกาะแห่งนี้ ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าแม้มาตรการคว่ำบาตรสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติจะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปที่กำหนดให้ฮ่องกงไม่มีอำนาจเพียงพอในการปกครองตนเองที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการทูตและการค้าที่แตกต่างจากจีนภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติเฉพาะของสหรัฐสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนรายงานว่าสเปนเตรียมเผชิญคลื่นความร้อนระลอกใหม่เป็นระลอกที่3ของฤดูร้อนในวันอังคารนี้ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าระดับความอันตรายจากความร้อนสะสมจะอยู่ในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกิจกรรมกลางแจ้งและกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กและผู้สูงอายุทั้งนี้สเปนเผชิญคลื่นความร้อนมาแล้ว2ระลอกโดยระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดทั่วทวีปยุโรปและอีกระลอกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจนส่งผลให้เกิดไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอันเมรีอาแคว้นอันดาลูซิอาทางตอนใต้ของสเปนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายและถือเป็นไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เกมนี้ทัพสิงโตคำรามออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงยิงนำห่างถึง4ประตูก่อนที่ครึ่งหลังตราไก่จะเร่งเครื่องไล่ตีตื้นจาก2ประตูของคิเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ทำให้ไล่มาเหลือ3ประตูต่อ4อย่างไรก็ตามอังกฤษมาได้ลูกจุดโทษและเป็นบุกาโยซาก้ารับหน้าที่สังหารไม่พลาดช่วยให้ทีมหนีห่างเป็น5ประตูต่อ3พร้อมทำแฮตทริกได้สำเร็จในเกมนี้แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมแพ้ไล่มาเป็น4ประตูต่อ5จากประตูของอุสมานเดมเบเล่ก่อนเปิดเกมบุกเต็มกำลังเพื่อหวังตีเสมอแต่ช่วงท้ายเกมอังกฤษอาศัยจังหวะสวนกลับและเป็นจูดเบลลิงแฮมที่ซัดประตูปิดกล่องพาทีมเอาชนะฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4พร้อมคว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จนอกจากนี้2ประตูของเอ็มบัปเป้ยังทำให้เจ้าตัวยิงรวมในฟุตบอลโลก2026ไปแล้ว10ประตูรั้งตำแหน่งดาวซัลโวของทัวร์นาเมนต์และยังเพิ่มสถิติยิงรวมในศึกฟุตบอลโลกเป็น22ประตูกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของรายการแซงหน้าลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทำไว้21ประตูสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา2นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนและเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์ตัวรุกทีมชาติอังกฤษจากแอสตันวิลล่าด้วยราคาค่าตัว117ล้านปอนด์โดยสัญญา 6+1 ปีและจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสิงห์บลูในวันจันทร์นี้นอกจากนี้โรเจอร์ยังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลด้วยแต่เจ้าตัวได้เลือกเชลซีไปจุดหมายปลายทางเนื่องจากต้องการร่วมงานกับชาบีอลอนโซโค้ชของเชลซีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการเอ็นก้าโอเพ่นที่ประเทศตุรกีในรอบรองชนะเลิศลัลลนาธาราฤดีนักหวดสาวไทยมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะเวนดูล่าวาลมานโนวาจากสาธารณรัฐเช็กไปอย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคลมือวางอันดับ3ของรายการและมือ98ของโลกจากเบลเยียมต่อไปขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026 W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลี่ซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะคิกาวะดะกับริระโฮซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จได้คะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนและยังถือเป็นแชมป์หญิงคู่ ITF อาชีพรายการที่2ของสลักทิพย์อีกด้วยวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยแพ้กัมพูชา1-3เซต21-25 25-16 23 25และ17 25ทีมหนุ่มไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 น.ด้านวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับที่5นักตบหนุ่มไทยพ่ายปากีสถาน2-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยจบอันดับ6ของรายการนี้การแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอทกรุ๊ป2026ที่ประเทศไทยนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกีฬากระโดดน้ำประเภทสปริงบอร์ด1เมตรหญิงกลุ่ม B อาริยาสุวรรณดาวรุ่งลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงด้วยคะแนน 254.45 คะแนนนับเป็นเหรียญที่3ในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้า1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาว่ายน้ำไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากพิมชนกชินวีรพันธ์จากรายการกบ200เมตรหญิงและกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรจากรายการกบ200เมตรชายซึ่งยังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม C ขณะที่มาเรียเนตเดลกาคว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์200เมตรหญิงกลุ่ม A กนิษฐาตั้งนภากรคว้าเหรียญเงินกันเชียง100เมตรหญิงและธนภัทรพินสนะได้เหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม B ด้านชัญญาพานเฟืองดาวรุ่งวัย12ปีคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากผลัดฟรีสไตล์4x100เมตรผสมกลุ่ม C และอีก2เหรียญทองแดงจากฟรีสไตล์200เมตรและผีเสื้อ50เมตรรวมผลงาน2วันคว้า1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงขณะที่เพลงนภัทรสายยาวงคว้าเหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรหญิงกลุ่ม C พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยรุ่นอายุ 12-13 ปีและเจนิสปรินพัฒน์สุนทรรังสีคว้าเหรียญทองแดงกบ200เมตรหญิงกลุ่ม B นอกจากนี้ทีมผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตรชายหญิงของไทยยังคว้าเพิ่ม2เหรียญเงินจากกลุ่ม B และกลุ่ม C อีกด้วยการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะ FPT Polytechnic จากเวียดนาม4-3เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ Relove Deep Cross Gaming จากไต้หวันในวันนี้เวลา 17:00 น.ขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศ E Arena ตัวแทนจากไทยจะลงสนามพบกับ One Star Esports จากเวียดนามในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 น.นายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปิดเผยเป้าหมายของทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ว่าในฐานะแชมป์เก่าหวังว่าปีนี้ทีมจะสามารถป้องกันแชมป์ได้รวมถึงต้องการเห็นพัฒนาการของเด็กในรายการนี้ด้วยนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ประกาศร่นคาบเรียนในวันจันทร์นี้เหลือคาบละ40นาทีเพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรมีส่วนร่วมในการเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับอัสสัมชัญศรีราชาด้วย
20: ไม่ว่าทีมบอลของสวนกุหลาบลงแข่งรายการใดก็ตามผมหวังหมดโดยเฉพาะกรมพละเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยเราเป็นแชมป์เก่าเราก็หวังว่าครั้งนี้เราจะป้องกันแชมป์ได้ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีทรงสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีเทคนิคแล้วก็สวนกุหลาบเป็นทีมแห่งสปิริตนะครับนะวันจันทร์นี้ผมร่นคาบให้ด้วยนะครับผู้ปกครองอาจจะมีเครื่องบ้างนะครับแต่นี่คือความเป็นสวนกุหลาบครับ
19: ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมชมพูฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะลงดวลกับฉลามชนจูเนียร์อัสสัมชัญศรีราชาและทับชงโคสีม่วงทองโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชราไสปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุรณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
23: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60 ซม.และเวลา23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 7 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 ซม.และเวลา16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3 ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12 แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7 แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02-2263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตน

0: ข่าวรับสมัครงานต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังคะร่างกายของมนุษย์มีนาฬิกาชีวภาพที่คอยควบคุมระบบต่างๆให้สอดคล้องกับวงจรกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนหรือระบบการเผาผลาญพลังงานแต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานระบบนาฬิกาชีวภาพนี้เสียจังหวะส่งผลให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นไปได้ยากแม้การออกกำลังกายจะเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคได้แต่เวลาในการออกกำลังกายนั้นอาจเปรียบเสมือนการตั้งเวลานาฬิกาชีวิตใหม่ซึ่งส่งผลต่อระบบเผาผลาญของผู้ป่วยเบาหวานข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพระหว่างการออกกำลังกายช่วงเวลาเช้ากับช่วงบ่ายหรือเย็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนเพื่อหาคำตอบว่าการออกกำลังกายช่วงเวลาใดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีที่สุดพบว่าช่วงเวลาบ่ายและตอนต้นของช่วงเย็นเป็นเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนักเช่นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาการปั่นจักรยานการยกน้ำหนักเนื่องจากข้อมูลทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการขยับร่างกายในช่วงเวลานี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอด24ชั่วโมงและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ดีที่สุดทว่าการออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเช้ากลับไม่ได้ให้ผลดีเท่าที่ควรโดยพบว่าในผู้ป่วยหลายรายมีระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังออกกำลังกายเสร็จสิ้นเนื่องจากในช่วงเช้ากลไกทางฮอร์โมนและนาฬิกาชีวิตทำงานร่วมกันเป็นช่วงที่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาในระดับสูงสุดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและพร้อมสำหรับวันใหม่ส่งผลโดยตรงในการสั่งการให้ตับผลิตและปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานตั้งต้นประกอบกับธรรมชาติของผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินสูงที่สุดในช่วงเช้าเป็นทุนเดิมเมื่อผู้ป่วยเลือกที่จะออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเวลานี้ร่างกายจะมองว่าเป็นการเพิ่มความเครียดทางกายภาพส่งผลให้ยิ่งหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้นตับจึงยิ่งปั๊มน้ำตาลปริมาณมากเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่อินซูลินไม่สามารถนำน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างทันท่วงทีผลลัพธ์ที่ตามมาคือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นชั่วคราวหลังการออกกำลังกายนั่นเองผิดกับการออกกำลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเผาผลาญมากกว่าและภาวะดื้อต่ออินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานจะลดลงในช่วงบ่ายทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในช่วงบ่ายและเย็นพลังงานภายในเซลล์กล้ามเนื้อจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อจะดึงน้ำตาลจากกระแสเลือดไปเผาผลาญพลังงานได้อย่างรวดเร็วด้วยความพร้อมของร่างกายทุกๆด้านในช่วงครึ่งหลังของวันส่งผลให้การออกกำลังกายช่วงบ่ายจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีช่วยปรับปรุงระบบเผาผลาญโดยรวมและไม่ก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลสวิงขึ้นสูงเหมือนการออกกำลังกายในช่วงเช้าอย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างกันออกไปจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายจบบทความประจำวันเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการ

ใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่ครื้นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวภาค12นาฬิกาเริ่มต้นรายการตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะคะมีทั้งเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆสตริงในยุค90แล้วก็สาระด้านสุขภาพที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยเสียงร้องของคุณต้อมกับคุณปุ้ยกับหัวใจสลายแล้วก็ตามมาด้วยเจ็บนิดเดียวของคุณนิตยาบุญสูงเนินค่ะส่วนเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเรื่องของเปลือกส้มโอมีประโยชน์อย่างไรถึงแม้ว่าเราจะทานเนื้ออร่อยๆของส้มโอไปแล้วนะคะหวานๆอมเปรี้ยวค่ะแต่ว่าเปลือกส้มโอนั้นก็ยังมีประโยชน์ค่ะและสำหรับคุณสาวๆนะคะคงจะสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าทำไมช่วงก่อนที่เราจะมีประจำเดือนมักจะมีอาการท้องเสียนำมาก่อนนะคะและนอกจากนั้นในช่วงแรกนี้ก็จะนำเรื่องของการวิจัยนะคะผลการวิจัยที่มาจากไต้หวันค่ะซึ่งแพทย์ทางไต้หวันเนี่ยเขาก็มีการวิจัยเรื่องของถั่วบราซิลกินวันละ1เมล็ดนะคะก็อาจจะช่วยดูแลเรื่องของลำไส้และลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ผลการวิจัยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะช่วงแรกนี้มีเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับเรื่องของการใส่เกลือนะคะถ้วยเกลือไว้ในตู้เย็นบางบ้านเนี่ยการที่จะดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นเพราะว่าตู้เย็นแต่ละบ้านเนี่ยจะแช่อาหารได้หลากหลายชนิดนะคะบางครั้งก็อาจจะมีกลิ่นแรงอย่างทุเรียนเนี่ยนะคะถ้าเราแช่ทุเรียนไปในตู้เย็นเนี่ยกลิ่นทุเรียนเนี่ยก็อาจจะเข้าไปอยู่ในน้ำดื่มด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างแรงค่ะฉะนั้นอาหารที่ค่อนข้างแรงกลิ่นดีแบบนี้นะคะบางบ้านก็อาจจะใช้ถ่านเพื่อที่จะช่วยดูดซับกลิ่นนี้แต่ว่าเกลือก็ช่วยได้ค่ะโดยเฉพาะการใช้เกลือแกงหรือเกลือป่นธรรมดาเพียง1ถ้วยนี่แหละค่ะวางไว้ในตู้เย็นก็จะช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นะคะเพราะว่าเกลือนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องปรุงรสในการทำอาหารเท่านั้นแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์กายภาพเกลือก็มีคุณสมบัติเป็นสารดูดความชื้นและสารดับกลิ่นตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงการวางถ้วยเกลือเล็กๆไว้ในตู้เย็นก็ส่งผลดีต่อตัวพวกอาหารภายในตู้เย็นด้วยนะคะสำหรับการทำง่ายๆ3ขั้นตอนคือจัดเตรียมถ้วยขนาดเล็กหรือว่าจานก้นลึกขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็เทเกลือบริสุทธิ์หรือว่าเกลือแห้งลงไปในภาชนะประมาณ 3-5 ช้อนโต๊ะแล้วก็นำเกลือไปวางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของตู้เย็นธรรมดาถ้าช่องธรรมดานี่แหละค่ะหรือจะเป็นช่องแช่แข็งของตู้เย็นก็ได้นะคะแต่มีข้อควรระวังว่าหลังจากที่เราไปวางถ้วยเกลือไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วต้องสังเกตว่าถ้าผลึกเกลือเริ่มจับตัวเป็นก้อนเพราะว่าได้ดูดซับความชื้นหรือเริ่มเปลี่ยนสีเนื่องจากว่าดูดซับกลิ่นอาหารไปจนเต็มอิ่มแล้วก็ต้องเปลี่ยนเกลือชุดใหม่มาแทนที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีที่สุดนะคะนอกเหนือจากการใช้ถ้วยเกลือแล้วก็ยังสามารถใช้วัตถุเหลือใช้จากธรรมชาติชนิดอื่นมาวางควบคู่กันเพื่อความหอมสะอาดภายในตู้เย็นนะคะเช่นเปลือกส้มหรือเปลือกส้มโอก็ได้ค่ะนำไปตากแดดให้แห้งสนิทแล้วนำมาวางไว้ที่มุมตู้น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกผลไม้ตระกูลส้มก็จะช่วยกระจายกลิ่นหอมแล้วก็กลบกลิ่นคาวได้นะคะกากกาแฟก็ใช้ได้เช่นกันนะคะกาแฟที่แห้งสนิทก็มีฤทธิ์ในการดูดซับกลิ่นรุนแรงได้ไม่แพ้ถ่านไม้การใช้เกลือนั้นจะช่วยหมดห่วงเรื่องของปัญหาตู้เย็นส่งกลิ่นเหม็นอับรบกวนและช่วยให้วัตถุดิบอาหารของเรานั้นยังคงความสดใหม่อย่างยาวนานเป็นแนวทางที่เราน่าจะลองไปทำดูนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดหรือคุณแม่บ้านท่านใดยังไม่เคยลองใช้เกลือก็ลองใช้ถ้วยเกลือไปวางในตู้เย็นนะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ United States Department of Agriculture ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของการใส่ถ้วยเกลือไว้ในตู้เย็นรวมถึงใส่แอนไดเรกด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของการวางถ้วยเกลือไว้ในตู้เย็นเพื่อดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ค่ะ
สำหรับช่วงนี้นะคะเรื่องของงานวิจัยเกี่ยวกับถั่วบราซิลค่ะซึ่งเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้นั้นเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยด้านอาหารก็ยังคงเป็นประเด็นที่นักวิจัยนั้นให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการพูดคุยถึงแร่ธาตุสำคัญชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าซิลิเนียมซึ่งอาจจะมีบทบาทต่อสุขภาพลำไส้และความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ค่ะโดยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมลำไส้และทวารหนักจากไต้หวันระบุว่างานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้มีระดับซิลิเนียมในเลือดต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้นะคะโดยหนึ่งในอาหารที่มีซิลิเนียมสูงมากก็คือถั่วบราซิลค่ะเพียง1เมล็ดก็อาจจะให้ซิลิเนียมได้มากกว่าปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการต่อวันนะคะซึ่งเจ้าซิลิเนียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุจำเป็นที่ร่างกายต้องการในปริมาณไม่มากแต่ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะการสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าซีโปโนโปรตีนซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับเกราะป้องกันเซลล์ค่ะซึ่งแพทย์ก็อธิบายว่าซิลิโนโปรตีนนั้นมีบทบาทต่อเซลล์ลำไส้หลายด้านด้านแรกคือช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสียหายของเซลล์จากสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายด้านที่สองคือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการซ่อมแซม DNA ซึ่งสำคัญต่อการป้องกันความผิดปกติของเซลล์นอกจากนี้ซิลิโนโปรตีนยังอาจช่วยควบคุมการอักเสบในร่างกายเพราะว่าการอักเสบเรื้อรังถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคหลายชนิดรวมถึงมะเร็งบางประเภทด้วยนะคะงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเมื่อเดือนเมษายนปี2026นะคะได้มีการเปรียบเทียบระดับซิลิเนียมในเลือดของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งลำไส้กับกลุ่มที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ผลการศึกษาเขาพบว่ากลุ่มผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่มีระดับซิลิเนียมในเลือดค่อนข้างต่ำโดยเฉลี่ยนะคะแต่ข้อมูลลักษณะนี้ก็ควรทำความเข้าใจอย่างระมัดระวังด้วยเพราะว่าการพบความสัมพันธ์ระหว่างระดับซิลิเนียมต่ำกับมะเร็งลำไส้ก็ไม่ได้แปลว่าการกินถั่วบราซิลหรือการเสริมซิลิเนียมจะสามารถป้องกันมะเร็งได้โดยตรงในทุกคนนะคะแต่เขาสะท้อนว่าซิลิเนียมนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในสารอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลำไส้และควรได้รับในปริมาณที่เหมาะสมค่ะถั่วบราซิล1เมล็ดให้ซิลิเนียมมากแค่ไหนซึ่งอาจจะมีซิลิเนียมอยู่ประมาณ68ไมโครกรัมค่ะขณะที่ปริมาณซิลิเนียมที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่โดยทั่วไปก็อยู่ประมาณที่55ไมโครกรัมต่อวันนะคะนั่นก็หมายความว่าการกินถั่วบราซิล1เมล็ดก็อาจจะได้รับซิลิเนียมมากกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวันจึงไม่จำเป็นต้องกินครั้งละมากๆหรือกินเป็นกำมือเหมือนกับถั่วชนิดอื่นนะคะคุณผู้ฟังนอกจากถั่วบราซิลแล้วอาหารทะเลแล้วก็เครื่องในบางชนิดก็เป็นแหล่งซิลิเนียมได้เช่นกันนะคะเช่นปลาทูน่ากุ้งตับวัวอาหารกลุ่มนี้บางชนิดในปริมาณ100กรัมเนี่ยอาจจะให้ซิลิเนียมได้ราว40ไมโครกรัมไข่ไก่ก็เป็นอีกหนึ่งในแหล่งซิลิเนียมที่กินง่ายโดยไข่ไก่1ฟองอาจจะมีซิลิเนียมประมาณ15ไมโครกรัมก็เหมาะสำหรับการเติมสารอาหารแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะนอกจากนี้อาหารอย่างเห็ดหูหนูฟักทองมะเขือเทศแล้วก็บรอกโคลีก็มีซิลิเนียมเช่นกันแม้ว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกันตามแหล่งผลิตแล้วก็สภาพดินที่ปลูกนะคะถึงแม้ว่าซิลิเนียมจะเป็นแร่ธาตุที่สำคัญแต่ว่าการได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันนะคะแพทย์ระบุว่าหากว่าร่างกายได้รับซิลิเนียมน้อยไปอาจจะเกี่ยวข้องกับอาการผมร่วงกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าภูมิคุ้มกันลดลงแต่ว่าในทางกลับกันนะคะหากว่าเราได้รับซิลิเนียมมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้เช่นมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้หรืออยากจะอาเจียนดังนั้นแม้ว่าถั่วบราซิลจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นแหล่งซิลิเนียมสูงแต่ว่าไม่ควรกินมากเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่รับประทานอาหารเสริมซิลิเนียมอยู่แล้วนะคะถั่วบราซิลนั้นเป็นอาหารที่มีซิลิเนียมสูงค่ะแล้วซิลิเนียมก็เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทต่อการต้านอนุมูลอิสระการซ่อมแซลเซลล์การควบคุมการอักเสบซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพลำไส้แต่ก็
ไม่ควรสรุปว่าการกินถั่วบราซิลเพียงอย่างเดียวจะช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้โดยตรงนะคะสิ่งที่สำคัญคือการทานอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักผลไม้และใยอาหารลดอาหารแปรรูปออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ตามช่วงอายุหรือความเสี่ยงของแต่ละคนนะคะสำหรับคนที่ต้องการเสริมซีรีเนียมจากอาหารถั่วบราซิลก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ก็ควรกินในปริมาณที่พอดีเช่นวันละ1เมล็ดก็พอหรือไม่กินติดต่อกันมากเกินไปแต่ถ้ามีโรคประจำตัวเช่นตั้งครรภ์ใช้ยาเป็นประจำหรือกำลังกินอาหารเสริมต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเสริมอาหารเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่คือเรื่องของถั่วบราซิลกับมิลเลนเนียมนะคะสารอาหารที่ร่างกายต้องการแต่ว่าถั่วบราซิลนั้นแค่ประมาณ1เมล็ดก็พอค่ะแต่ถ้าบ้านเราหาถั่วบราซิลยากก็แหล่งอื่นก็มีให้รับประทานนะคะนั่นก็คือกุ้งตับบัวอาหารที่มีซีเลเนียมอย่างปลาทูน่าด้วยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์Mirror Media ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของงานวิจัยเรื่องของถั่วบราซิลมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะทำไมช่วงก่อนที่เราจะมีประจำเดือนมักจะท้องเสียเกิดจากสาเหตุใดติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้ขอพักฟังเพลงสัก2เพลงนะคะอธิษฐานรักของวงชาตรีแล้วก็ตามมาด้วยอยากลืมกลับจำของ Hot Pepper เชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหลังจากฟังเพลงเพราะๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้เรื่องราวของคนมีประจำเดือนค่ะท้องเสียช่วงที่เรามีประจำเดือนเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้หญิงหลายๆคนนะคะโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและสารที่ร่างกายสร้างขึ้นในช่วงมีประจำเดือนซึ่งส่งผลให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นจึงทำให้บางคนมีอาการถ่ายเหลวปวดท้องหรือถ่ายบ่อยกว่าปกติโดยไม่ได้หมายความว่าระบบทางเดินอาหารมีความผิดปกติเสมอไปนะคะแม้ว่าอาการดังกล่าวมักจะมีส่วนหนึ่งของกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนและสามารถหายเองได้เมื่อประจำเดือนหมดแต่หากว่ามีอาการรุนแรงผิดปกติเป็นต่อเนื่องทุกเดือนหรือมีอารมณ์แปรปรวนจนกระทบการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมด้วยนะคะสำหรับตัวการสำคัญคือสารที่เรียกว่าโปรสตาแกลินซึ่งร่างกายสร้างเพิ่มขึ้นในช่วง 1-3 วันก่อนที่เราจะมีประจำเดือนเพื่อกระตุ้นให้มดลูกของเรานั้นบีบตัวแล้วก็ขับเยื่อบุโพรงมดลูกออกมาจึงเป็นสาเหตุของอาการปวดท้องประจำเดือนค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าโปรสตาแกลินนั้นไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะมดลูกเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้ให้บีบตัวเร็วและก็ถี่ขึ้นทำให้อาการเคลื่อนไหวลำไส้เร็วร่างกายก็เลยดูดซึมน้ำกลับไปได้ไม่เต็มที่จึงเกิดอาการถ่ายเหลวหรือว่าท้องเสียนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในช่วงก่อนแล้วก็ระหว่างที่เรามีประจำเดือนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหารทำให้บางคนนั้นมีอาการท้องอืดคลื่นไส้ปวดท้องหรือขับถ่ายบ่อยกว่าปกติร่วมด้วยนะคะซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดในช่วงต้นของรอบเดือนแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นเองภายใน 1-3 วันเมื่อระดับโปรเตสตาแกลินนั้นลดลงนะคะแม้ว่าผู้หญิงหลายคนจะมีอาการถ่ายเหลวช่วงที่มีประจำเดือนแต่ว่าความรุนแรงก็จะแตกต่างกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นร่างกายสร้างโปรตาแกดินในปริมาณมากมีอาการปวดประจำเดือนรุนแรงมีภาวะลำไส้แปรปรวนอยู่เดิมมีความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าการทานอาหารรสจัดในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะซึ่งอาการแบบไหนที่เราคิดว่าปกติต้องมาติดตามกันค่ะหากว่าถ่ายเหลววันละไม่กี่ครั้งในช่วง 1-3 วันแรกของการมีประจำเดือนและไม่มีอาการผิดปกติอื่นร่วมด้วยโดยทั่วไปถือว่าเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอาการแบบไหนที่เราต้องไปพบแพทย์นะคะก็คือท้องเสียรุนแรงหรือเป็นต่อเนื่องหลายวันมีเลือดปนในอุจจาระหรืออุจจาระเป็นสีดำผิดปกติปวดท้องรุนแรงผิดปกติมีไข้อาเจียนหรือมีอาการขาดน้ำท้องเสียทุกครั้งจนกระทบการใช้ชีวิตประจำวันค่ะอาการเหล่านี้ล่ะค่ะถือว่าไม่เป็นปกติต้องรีบไปพบแพทย์นะคะส่วนวิธีที่เราจะบรรเทาอาการท้องเสียช่วงที่เรามีประจำเดือนก็คือดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเช่นข้าวต้มหรือโจ๊กรวมถึงกล้วยหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดมันจัดของทอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหากว่ากระตุ้นให้ถ่ายบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเบาๆเพื่อช่วยลดอาการปวดประจำเดือนค่ะหากว่าปวดประจำเดือนมากก็สามารถใช้ยาแก้อักเสบกลุ่มเอนเซตได้ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรนะคะซึ่งก็จะช่วยลดการสร้างโปรสตาแกลินได้นะคะอาการท้องเสียเป็นช่วงที่เรามีประจำเดือนก็เกิดจากระดับโปรสตาแกลินที่เพิ่มขึ้นทำให้ทั้งมดลูกและก็ลำไส้นั้นบีบตัวมากกว่าปกติจึงเกิดอาการปวดท้องและถ่ายเหลวในเวลาเดียวกันโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอาการชั่วคราวเท่านั้นล่ะค่ะคุณผู้ฟังจะหายเองภายในไม่กี่วันนะคะแต่หากมีอาการรุนแรงถ่ายเป็นเลือดหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะนี่คือเรื่องของ ว่าทำไมช่วงก่อนมีประจำเดือนมักจะมีอาการท้องเสียอยู่เป็นประจำสำหรับคุณผู้หญิงหลายๆท่านค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของเปลือกส้มโอมีประโยชน์อย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
7: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
3: ์หลังจากพักฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะหักใจไม่คิดของคุณกุ้งกิตติคุณก่อนหน้านั้นลืมไปหรือเปล่าของคุณสาราค่ะกับบทเพลงเพราะๆมีให้ฟังกับสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพในสุขใจไปกับเพลงกับดิฉันอรัญญาชมชื่นนะคะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของส้มโอกันบ้างแต่ว่าเป็นเปลือกนะคะเมื่อเรากินส้มโอหวานอมเปรี้ยวแสนอร่อยไปเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือที่เรามักจะทิ้งไปก็คือเปลือกของส้มโอนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เศษอาหารที่เราต้องทิ้งนะคะแต่มีสารสำคัญอยู่หลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและถูกนำไปใช้ต่อยอดในหลายๆผลิตภัณฑ์การนำเปลือกส้มโอมาใช้ก็มีข้อควรระวังที่เราต้องรู้นะคะหลายคนอาจจะยังเข้าใจว่าเฉพาะเนื้อส้มโอเท่านั้นที่มีประโยชน์สรรพคุณของเปลือกส้มโอส่วนสีขาวๆ ของเปลือกก็คืออะไรนั้นก็ไม่น่าจะรู้จักก็อาจจะเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเปลือกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายค่ะประโยชน์ด้านใดบ้างมาติดตามกันนะคะเปลือกส้มโอประกอบไปด้วยส่วนผิวสีเขียวหรือสีเหลืองที่มีน้ำมันหอมระเหยนะคะส่วนสีขาวหนาที่มีใยอาหารกับแพคตินนั้นงานวิจัยพบว่าเปลือกส้มโอยังมีสารฟีอลิกและฟลาโวนอยด์หลายชนิดแต่ประโยชน์ต่อสุขภาพส่วนใหญ่นั้นก็ยังเป็นข้อมูลจากการศึกษาในห้องทดลองหรือเป็นสารสกัดเข้มข้นอยู่นะคะส่วนสีขาวของเปลือกส้มโอสามารถนำมาแปรรูปเป็นเปลือกส้มโอเชื่อมเป็นแยมหรือเป็นขนมหวานได้นะคะแต่ว่าเราต้องล้างและต้มเปลี่ยนน้ำหลายๆครั้งเพื่อลดรสขมและสารตกค้างบนเปลือกแม้เปลือกส้มโอจะมีใยอาหารและแพคตินแต่ว่าขนมเปลือกส้มโอเชื่อมก็มักมีน้ำตาลสูงก็ต้องรับประทานอย่างระมัดระวังและในปริมาณที่น้อยด้วยสำหรับคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะผิวของเปลือกส้มโอนั้นจะมีน้ำมันหอมระเหยที่ให้กลิ่นแบบซิตรัสก็สามารถหั่นเป็นชิ้นๆแล้ววางในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทหรือจะนำไปต้มกับน้ำเพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นในภายในบ้านได้นะคะแต่ว่ากลิ่นของส้มโอนี้ไม่สามารถที่จะไปกำจัดกลิ่นในห้องน้ำได้นะคะหรือว่าตู้เสื้อผ้าก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าถ้าเป็นห้องน้ำเราต้องมันที่จะล้างให้สะอาดอยู่เป็นประจำจะดีกว่านะคะ การนำเปลือกส้มโอไปตากแดดหรือไปอบจนแห้งสนิทนะคะจากนั้นนำมาใส่ถุงผ้าโปร่งๆเพื่อใช้เป็นถุงหอมก็สามารถทำได้ค่ะใส่ในลิ้นชักในตู้เสื้อผ้าวิธีนี้จะช่วยให้การใช้เศษอาหารเหลือใช้มาใช้ประโยชน์แล้วก็ลดปริมาณขยะในครัวเรือนได้นะคะหรือบางทีจะใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับดูแลผิวพรรณของเราก็ได้นะคะเปลือกส้มโอมีสารต้านอนุมูลอิสระมีน้ำมันหอมระเหยจึงถูกนำไปศึกษาแล้วก็ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่ว่าไม่ควรที่เราจะนำเปลือกสดน้ำคั้นหรือน้ำมันหอมระเหยเข้มข้นมาทาผิวโดยตรงเพราะอาจจะเป็นอันตรายทำให้ระคายเคืองหรือเกิดอาการแพ้ได้นะคะส่วนผู้ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากเปลือกส้มโอก็ต้องเลือกสูตรที่ผลิตโดยมีมาตรฐานและทดลองการใช้ในที่เล็กๆก่อนนะคะโดยเฉพาะที่ผิวหนังที่บอบบางเพื่อป้องกันการแพ้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำมาใช้นั้นต้องผ่านการรับรองจากอย.ด้วยนะคะเปลือกส้มโออาจจะช่วยไล่แมลงได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีสารสำคัญเช่นลิโมนีนซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติในการไล่หรือควบคุมแมลงนะคะซึ่งการวางหรือเผาเปลือกส้มโอนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพและระยะเวลาที่จะสามารถป้องกันยุงได้แน่นอนเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไล่ยุงแล้วก็ผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะการนำไปทำปุ๋ยหมักนั้นก็สามารถนำเปลือกส้มโอไปใช้ได้ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ในกล่องปุ๋ยหมักร่วมกับเศษผักเศษใบไม้แห้งเศษวัสดุอินทรีย์อื่นการหั่นให้มีขนาดเล็กก็จะช่วยทำให้เปลือกส้มโอนั้นมีความหนาแน่นน้อยย่อยสลายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ควรใส่เปลือกส้มโอจำนวนมากในครั้งเดียวเพราะว่าน้ำมันหอมระเหยและความเป็นกรดอาจจะไปรบกวนสมดุลของกล่องปุ๋ยควรใส่ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็คลุกเคล้าให้กระจายทั่วกล่องเพื่อจะได้ประโยชน์นะคะข้อควรระวังก่อนนำเปลือกส้มโอมาใช้ก็คือเราต้องล้างเปลือกให้สะอาดก่อนนำมาทำอาหารหรือสัมผัสกับผิวหนังหลีกเลี่ยงการใช้เปลือกที่มีเชื้อราจุดเน่าหรือกลิ่นผิดปกติไม่ควรใช้น้ำมันหอมระเหยเข้มข้นทาผิวโดยไม่เจือจางแล้วก็ไม่ควรเผาเปลือกส้มโอในพื้นที่ปิดหรือใกล้วัสดุไวไฟนะคะผู้ที่แพ้ผลไม้ตระกูลส้มก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะนำมาใช้กับผิวหรือการรับประทานค่ะแล้วก็ไม่ควรใช้เปลือกส้มโอหรือสารสกัดเพื่อการรักษาโรคแทนการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งเปลือกส้มโอนั้นก็มีประโยชน์ทั้งการนำมาทำขนมทำถุงหอมเพิ่มกลิ่นสดชื่นภายในบ้านทำปุ๋ยหมักหรือใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะว่ามีแพคตินมีใยอาหารมีฟลาวนอยด์มีน้ำมันหอมระเหยแต่อย่างไรก็ตามต้องล้างให้สะอาดใช้ในปริมาณที่พอเหมาะและต้องระมัดระวังเรื่องของอาการข้างเคียงที่จะเกิดอาการระคายเคืองจากน้ำมันหอมระเหยรวมถึงควันจากการเผาเปลือกด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของการใช้เปลือกส้มโอหรือประโยชน์จากเปลือกส้มโอนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวประโยชน์ดีๆจากเปลือกส้มโอมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสุขใจไปกับเพลงได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวภาค 12:00 น.เริ่มรายการ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์ดังนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอรัญญาสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูสะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีนทั้งในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดรวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าฉือซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการเจรจาของนายกรัฐมนตรีกับ4บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนประสบผลสำเร็จคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาท
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินทางเยือนเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาทและในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ยังจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและจีนจะนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหลายสาขาสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อัจฉริยะสอดคล้องกับการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่มองว่าประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีระดับโลกนันทิกากิปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเวียดนามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดไลเจาทางตอนเหนือของเวียดนามหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสูญหาย4รายและบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายกับเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนอีกหลายร้อยหลังรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 1,480 ไร่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามจะเผชิญกับฝนตกหนักโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250มิลลิเมตรพร้อมเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และFM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังสามารถเขียนคำติชมนะครับมาอย่างรายการได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสิ้นนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับในวันนี้นะครับวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์คำร้องจากเรื่องวิวาห์พระสมุทรมาทุกท่านรับฟังโดยมีคุณวันดีสุขนวมคุณกิติพลมั่นชาวนาเป็นผู้ถ่ายทอดบทพระราชนิพนธ์คำร้องขอเชิญทุกท่านรับฟังบทเพลงตับวิวาห์พระสมุทรได้แล้วครับ

านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงตับวิวาพระสมุทรพระราชนิพนธ์คำร้องในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีคุณวันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาเป็นผู้ขับร้องและบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นเสียงขับร้องของคุณวันดีสุขนวมอีกเช่นกันในบทเพลงที่มีชื่อว่าทยอยนอก3ชั้นเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ช่วยระบายน้ำนมส่วนเกินได้กว่า100ตันต่อวัน
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานได้สรุปแนวทางการแก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนทั้งระบบและจัดทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้พร้อมกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับสัดส่วนเพียงร้อยละ10ที่เหลือเป็นของภาคเอกชนจะต้องพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยประสานงานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดขอให้ทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินแม้ที่ผ่านมาอสค.เคยมีประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนสหกรณ์ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานยังอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรโคนมที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอความเห็นชอบขยายช่วงการสนับสนุนนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร็วนี้หากได้รับความเห็นชอบจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้นกว่า100ตันต่อวันชาวนันมาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม34ราย
10: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวจนถึงวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน34รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงหรือกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น7รายในจำนวนผู้เสียชีวิตสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้ว ขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในปัจจุบันอยู่ที่70คนจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการเน้นย้ำตรวจความพร้อมทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่หลังข่าว 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ819 kHz ครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญานะครับแล้วก็สื่อในเครือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเครือข่ายสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณนะครับโดยเฉพาะที่นครราชสีมานี่ก็หลายสื่อเลยหลายช่องทางเลยที่ฟังเราอยู่ในขณะนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังพบกันก็มีเรื่องราวสาระหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับกับแขกที่จะมาพูดคุยกันในแต่ละสัปดาห์ซึ่งเราสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะครับคุณผู้ฟังเอกพงศ์นพสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งรายการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำเรื่องราวดีๆส่งต่อจนถึงคนพิการนะครับช่วงแรกมีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับเป็นการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของคุณผู้ฟังนะครับทุกคนก็ต้องมีอายุ60ปีอยู่แล้วนะครับ60ปีคือเกษียณแต่ว่าเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยเราจะวางแผนอย่างไรนี่เขาเชิญชวนไปสร้างความมั่นคงเพื่อวัยเกษียณกันนะครับโดยทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขอเชิญคนตาบอดทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญมากเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าใครพลาดเสียดายแน่โครงการเชิงปฏิบัติการเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับ เราต้องวางแผนนะครับการวางแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อที่จะออมเงินของคุณเนี่ยเอาไว้ใช้ในวัยเกษียณเขารับคนตาบอดทั่วประเทศนะครับ18-20 กันยายนห้องประชุมจอมพลแกรนด์โฮเทลนะครับโรงแรมโคราชโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่15กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึง15สิงหาคม2569นี้นะครับ044-353-452นะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จริงๆผมมีลิงก์ให้เข้าไปกรอกรายละเอียด Google Form ด้วยแต่ว่าไม่รู้จะแชร์ให้ยังไงในวิทยุนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วกันย้ำอีกทีครับ044-353-452เขารับสมัครกัน200ท่านเท่านั้นนะครับก็รีบๆสอบถามไปว่าวิธีการสมัครอย่างไรผมมีลิงก์แต่ไม่รู้จะแชร์ให้ยังไงนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่นำมาฝากกับท่านฟังในช่วงแรกส่วนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโครงการจัดอยู่เยอะเลยหลายโครงการอย่างโครงการพัฒนานักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับโดยศูนย์พัฒนาดนตรีคนตาบอดของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดรุ่นแรกที่เชียงราย 12-15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องของการทำเพลงด้วยการใช้ AI เข้ามาช่วยเขาย้ำว่าไม่ใช่ AI เป็นนายแต่ให้ AI มาช่วยเป็นเครื่องมือให้คนตาบอดได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีโครงการอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับสัปดาห์หน้าก็มีนี่นะครับที่สมุทรปราการเรื่องของ AI เหมือนกันการใช้ AI มาช่วยวางแผนเรื่องของธุรกิจนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพก่อนวัยเกษียณนี่แหละนะฮะก่อนสูงอายุเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีก่อนจัดขึ้นที่เชียงรายอันนี้เป็นรุ่นที่3แล้ว17-20นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับก็นี่เป็นข่าวคราวในช่วงแรกของทางรายการนะครับ
1: ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิง ทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลหรือดิจิทัลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

บริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทิลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: เด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ3สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์โดยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน
2: ก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณพีระพิราริศนะครับรองผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งท่านก็รับผิดชอบในเรื่องของงานวิชาการแล้วก็บริหารงานทั่วไปเนี่ยนะครับซึ่งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นเขาดูแลเรื่องการศึกษาแต่ผมมีเรื่องของการจ้างงานคนพิการมาคุยก่อนคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับท่านนิกรสมกลางท่านได้กล่าวว่าทางกระทรวงโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยนะครับก็ได้รับนโยบายจากรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนด้วยการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้มีงานทำมีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพนะครับผลการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการในช่วงปี2565ถึง2569ช่วงครึ่งปีแรกพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มเลือกวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ความสำคัญไปที่การจ้างงานคนพิการตามมาตรา33เป็นลำดับแรกรองลงมาคือส่งเสริมสิทธิตามมาตรา35และเลือกวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เป็นลำดับสุดท้ายนะครับซึ่งอัตราการจ้างงานคนพิการในภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอย่างสม่ำเสมอไปจนถึงการจ้างเกิน 100% นะครับสำหรับปี2569นะครับคุณผู้ฟังสถานประกอบการจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 95.33 ข้อมูลณวันที่3กรกฎาคมนะครับทั้งนี้กระทรวงพม.ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งติดตามและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนได้นะครับสำหรับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐนั้นในช่วงปี2565ถึง2569สถิติเนี่ยก็พบว่าการจ้างงานคนพิการเนี่ยในภาพรวมเพิ่มมากขึ้นซึ่งในปีนี้นะครับหน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการคิดเป็นร้อยละ 23.92 ข้อมูลวันที่3กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการติดตามเพื่อให้หน่วยงานของรัฐยื่นรายงานผลการจ้างงานคนพิการโดยคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับภาคเอกชนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างงานในภาคเอกชนของคนพิการนะครับแต่ว่าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเนี่ย เขาบอกว่าค่อนข้างเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทรวงพม.ก็จะเร่งขับเคลื่อนให้มีการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐมากขึ้นในปี2570ให้ได้ร้อยละ50เป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีนิกรสวมกลางนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการนั้นกระทรวงพม.โดยทางกรมพก.หรือว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสการพัฒนาทักษะ upskill reskill แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม 2556 เนี่ยนะครับเป็นกฎหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือการส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานของคนพิการเพื่อให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพมีรายได้และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงกฎหมายในมาตรา33นะฮะการจ้างงานคนพิการมาตรา34ก็การส่งเงินเข้ากองทุนและมาตรา35นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการให้สัมปทานคนพิการเช่นพื้นที่ขายของอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อันนี้3 มาตราเนี่ยจะอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับเราจะไปคุยกับองค์กรที่มีชื่อว่ามูลนิธิธรรมิกชนเดี๋ยวชื่อเต็มเต็มอย่างไรที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้คุยกับคุณพีระพิราริศนะครับรองผู้อำนวยการของมูลนิธิธรรมิกชนนะครับแล้วก็ดูเรื่องของฝ่ายบริหารงานด้วยแต่จริงๆแล้วทำงานมานานส่วนตัวรู้จักกันนะครับอยู่ในสายคุยกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณพีระครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณจริงๆวันนี้ที่ได้มาคุยกันในรายการแล้วก็จะได้เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะแนะนำเพราะว่าเดี๋ยวนี้องค์กรหน่วยงานต่างๆที่ดูแลเรื่องคนพิการเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีเรื่องของบริบทอัตลักษณ์อะไรต่างๆไม่เหมือนกันในการวิธีการดูแลแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือการช่วยเหลือคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการประเภทไหนมูลนิธิธรรมิกชนก็เช่นเดียวกันอยากจะให้แนะนำหรือว่าบอกถึงที่มาที่ไปของมูลนิธินี้นิดนึงนะครับชื่อเต็มๆอะไรแล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับ
3: ก็มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ก่อตั้งโดยคนตาบอดครับเป็นด็อกเตอร์ประหยัดปูนององค์ซึ่งท่านตาบอดตั้งแต่8ขวบนะครับท่านก็ได้พยายามหาโอกาสในการศึกษาเพราะว่าช่วงนั้นเรื่องของการศึกษากับคนตาบอดเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเท่าไหร
2: ่
3: ท่านก็พยายามไม่ว่าจะเป็นครูช่างไม้ไปเรียนช่างไม้แล้วก็เป็นครูช่างไม้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยพยายามที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็จบออกมาเป็นคุณครูซึ่งเริ่มต้นด้วยบ้านเช่าครึ่งหลังครับในซอยทานทิพย์ที่จังหวัดขอนแก่นก็ตอนนั้นก็เริ่มรับเด็กตาบอด13คนเข้ามาอยู่ในการดูแล
2: มีมาหลายปีหรือยังครับ
3: มีตั้งแต่พ.ศ. 2521ครับ
2: โอ้ก
3: ็ซึ่งตอนนั้นเป็นยังเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าเป็นสถานสงเคราะห์อยู่ตอนนั้นได้รับงบประมาณจากมิสโรสลิมครับจากประเทศสิงคโปร์ก็ได้มาช่วยการท่านกับเพื่อนนะครับได้มาเริ่มกันแล้วก็ได้มาจัดตั้งโรงเรียนจริงๆก็ตั้งแต่ปี2526ซึ่งตอนนั้นก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรอเก้านะครับก็เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้รับมูลนิธิเข้าไปไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เราฟังดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะองค์กรไหนอย่างสมาคมอย่างมูลนิธิหรือแม้แต่กระทั่งมิสเจเนวิฟคอร์ฟิลที่เราเคยฟังกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเริ่มต้นจากก่อตั้งเองแล้วต่อมาก็ค่อยๆโตขึ้นธรรมิกก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี2526มาจนถึงปัจจุบันนั้นปัจจุบันกิจการของมูลนิธิเนี่ยมี ครอบคลุมด้านไหนบ้างครับ
3: ของเราดูแลเรื่องของการศึกษาครับเป็นหลักก็คือเรารับตั้งแต่รับเด็กตาบอดตั้งแต่อายุ3ขวบครับจนถึง15ขวบเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาแต่ถ้าเราเจอคนตาบอดที่ตาบอดภายหลังหรือว่ามีอายุมากแล้วเราก็จะส่งต่อเข้ามาฝึกอาชีพแล้วก็พยายามที่จะส่งต่อให้เขามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2: แม้เราจะดูแลเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวรับเด็กมาตั้งแต่3ขวบก็ตามแต่เมื่อเราเจอคนตาบอดภายหลังเราก็ยังคงส่งต่อแล้วก็สื่อสารกันกับองค์กรคนพิการต่างๆที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการฝึกอาชีพต่างๆก็ส่งต่อกันแต่ผมดูโครงสร้างของมูลนิธิธรรมิกชนแล้วเนี่ยมีโรงเรียนเยอะมากครอบคลุมทั่วประเทศก็ว่าได้อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกแขนงออกไปได้ยังไง
3: ก็มูลนิธิครับก็จะดูแลอยู่3ด้านครับก็คือเรื่องของการศึกษาสำหรับคนตาบอดแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของการจ้างงานซึ่งทางสถานศึกษาเนี่ยเรามีสถานศึกษาภายใต้กำกับอยู่9ที่ครับ9ที่แล้วก็มหาวิทยาลัยอาชีวะสำหรับคนตาบอดอีกที่หนึ่งนะครับรวมทั้งหมดเป็น10ที
2: ่
3: นะครับก็จะมีอยู่ที่เชียงราย1นะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่ที่ขอนแก่นนี่มี2ที่นะครับมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นโรงเรียนอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นมีนครราชสีมามีที่ธรรมิกวิทยาแล้วก็โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่อันนี้จะเป็นโรงเรียนตาบอดอาจจะมีตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการซ้ำซ้อนด้วยแต่ว่าก็จะมีเล็กน้อยแต่ว่าอีกจะมีอีก5ที่ครับดูแลเรื่องของการศึกษาสำหรับตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการสอนก็มีที่โรงเรียนบ้านเด็กลำอินทราโรงเรียนสอนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำช้อนซ้ำซ้อนชะอำครับแล้วก็จะมีโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรีแล้วก็อีกที่หนึ่งครับก็จะเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่พักสำหรับคนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนในวัยสูงอายุที่เขาไม่มีครอบครัวส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้เขาจะไม่มีครอบครัว
2: ครับ
3: ก็จะมาพักอยู่กับเราแล้วก็เป็นที่สุดท้ายที่เขาจะอยู่กับเราแล้วก็จนเสียชีวิตครับ
2: โอ้ครับฟังคุณพีระเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยในภารกิจ3ด้านที่ว่าแล้วก็กับ10สถานศึกษาหรือ10แห่งที่ทางมูลนิธิทําอยู่เนี่ยก็ดูแล้วหนักหนาจริงๆแต่เรื่องของแต่ละแห่งเนี่ยมีการศึกษาเฉพาะหรือจะส่งต่อหรือยังไงไหมครับเช่นเรามีการเรียนการสอนเต็มระบบเลยหรือว่าเราเรียนที่นี่บ้างส่งต่อไปที่อื่นบ้างยังไงครับ
3: ก็ของเราจะมีอยู่2ระบบครับถ้าเป็นโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดโดยเฉพาะก็คือหมายความว่าเราไม่มีตาบอดแล้วก็ตาบอดพิการซ้ำซ้อนเข้ามาแทรกแซงเนี่ยเราจะรับเขาเข้ามาแล้วก็ฝึกเรื่องของการอ่านเขียนอักษรเบรลการช่วยเหลือตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางด้วยไม่เท้าเสร็จแล้วพอเขาได้เรียบร้อยแล้วเราจะส่งเสริมให้เขาไปเรียนร่วมกับนักเรียนตาดีครับก
2: ็
3: คือไปเรียนร่วมกับโรงเรียนประจำจังหวัดกับโรงเรียนกับคนตาดีทั่วไปเลย
2: เริ่มต้นก่อนดูให้เขาได้ช่วยเหลือดูแลตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือสอนทุกอย่างแล้วก็ถ้าเขาไปต่อได้แล้วก็ส่งต่อไปในโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่ในสังกัดอะไรหรือว่าเราเข้าระบบของสถานศึกษาของประเทศยังไงครับ
3: ของเราสังกัดโรงเรียนเอกชนครับ
2: อ๋อฮะ
3: หรือว่าที่รู้จักกันในนามสช.
2: อ๋อสช.
3: ใช่ครับ
2: ครับรู้สึกมีอยู่ที่หนึ่งที่เรียนอาชีพโดยเฉพาะเป็นปวช.ปวส.
3: ปวช.ปวส.ครับ
2: ก็คือที่ขอนแก่น
3: ใช่ครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดที่ขอนแก่น
2: อ๋อที่คนเขาเรียกชื่อเล่นๆว่าไก่นานั่นน่ะนั่น
3: ใช
2: นะ
3: ่
2: ครับ
3: ใช่ครับโร
2: เอง
3: เร
2: อ
3: ียนแต่บางคนรู้จักกันโรงเรียนบ้านไก่นา
2: อ๋อก็ค
3: เพ
2: ื
3: ร
2: อ
3: าะว่า
2: เอ
3: หม
2: า
3: ู่
2: ช
3: บ
2: ื
3: ้
2: ่
3: า
2: อ
3: น
2: บ
3: ชื
2: ้
3: ่อ
2: าน
3: หมู่บ้านไก่นา
2: ผมก็หาอยู่นะว่าเอ๊ะใช้ชื่อนี้ยังไงแล้วผมก็ไม่คือจริงๆผมมีเพื่อนอยู่ที่ทำมิกเยอะแต่ก็ไม่ได้ถามลองเซิร์ชด
3: ค
2: ู
3: รับ
2: อ๋อปรากฏว่ามันเป็นชื่อบ้านนี่เองหมู่บ้าน
3: ใช่ใช่ค
2: อ
3: รั
2: ื
3: บ
2: ม
3: ใช่
2: กับเปิดมานานเรื่องครับตรงนี้
3: ก็เริ่มมาเกือบ10 กว่าปีละสิบ
2: อ
3: ก
2: ื
3: ว่าม ปีแล้วก็เพราะว่าอย่างที่สืบเนื่องจากที่เราคุยกันนะครับว่ามันมีการส่งต่อมีการประเมินความชอบของแต่ละคนแล้วก็ความถนัดของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าไอ้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะดึงเอาศักยภาพของนักเรียนตาบอดออกมาให้เต็มที่เพราะว่าตรงนี้ก็จะสอนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดนตรีเรื่องของนอกจากวิทยาลัยแล้วเราจะมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่นี่ด้วยก็จะสอนเรื่องของการนวดแผนไทยการอบรมอะไรต่างๆที่เขาสามารถที่จะไปทำอาชีพได้เลย
2: ครับจริงๆวันนี้ที่คุยกับคุณพีระเนี่ยทีมงานก็ตั้งประเด็นตั้งแต่แรกว่าคือเขาไปเจอในโซเชียลนะครับที่เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของเบญจไลยแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าบริหารงบประมาณอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของได้รับงบประมาณส่วนใหญ่มาจากไหนในเมื่อเราเป็นมูลนิธิถึงแม้จะอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9ก็ตามเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: เราบริหารงบประมาณตรงนี้อย่างไรบ้างส่วนไหนบ้างจากไหนบ้างครับ
3: ก็งบประมาณส่วนใหญ่เราในแต่ละปีครับ
2: ครับ
3: เราใช้งบประมาณ180 ล้านต่อปีแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนรายหัวจากภาครัฐอยู่ประมาณ20%
2: ครับ
3: นะครับอีก80%ก็มูลนิธิมีการระดมทุนครับได้รับมาจากการบริจาคจากประชาชนชาวไทยนะครับที่เข้ามาบริจาค
2: พี่น้องประช
3: ใช
2: า
3: ่
2: ช
3: ครัน บ
2: ช่วยกันเนาะน
3: ใช
2: ะ
3: ่
2: ก
3: คร
2: ็
3: ับ
2: มีกิจกรรมต่างๆก็เห็นมีจัดคอนเสิร์ตอะไรบ้าง
3: ใช่ครับ
2: ก็ถือว่าได้อยู่ได้กินทุกวันนี้ดูแลส่งต่อให้คนตาบอดได้มีอนาคตก็จากพี่น้องประชาชนด้
3: ใ
2: ว
3: ช
2: ย
3: ่ครับ
2: นะครั
3: ใช
2: บ
3: ่ครับ
2: นอกจ
3: ส
2: า
3: ิ
2: ก
3: ่ง
2: การ
3: สำคัญเลย
2: สิ่งสำคัญเลยทีนี้มา
3: คร
2: ค
3: ั
2: ุ
3: บ
2: ยเรื่องของห้องสมุดเป็นยะไรบ้างนะฮะกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าชื่อนี้มาอย่างไรแล้วก็ภารกิจของที่ห้องสมุดตรงนี้แน่นอนว่ามันเป็นสื่อที่จะช่วยให้คนตาบอดได้เรียนรู้แล้วก็มีเห็นมีกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: ครับสืบเนื่องจากวิสัยทัศน์ของดร.ประหยัดพูนองค์ครับท่านไปดูงานที่อเมริกามาแล้วก็ท่านเห็นเป็นมีทางอเมริกาได้มีห้องสมุดออนไลน์ไว้ให้บริการคนตาบอดท่านก็เลยบอกว่ามาอยากเห็นประเทศไทยมีห้องสมุดออนไลน์แบบเนี้ยให้คนตาบอดได้เลือกเข้ามาศึกษาหาความรู้กันเยอะๆนะครับที่หลากหลายโดยเฉพาะในช่วงที่วัยศึกษาเราเรียนนะครับในช่วงที่วัยเรียนเนี่ยสื่อพวกหนังสือพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันหาได้ยากมากเพราะฉะนั้นท่านก็เลยทำโครงการจัดตั้งห้องสมุดออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพตั้งชื่อห้องสมุดว่าห้องสมุดเป็นยะไร
2: โอ้
3: นะครับ
2: ว่าทำไมชื่อถึงไพเราะขนาดนี้ผมว่าน่าจะต้องเป็นชื่อพระราชทานแน่เพราะฉะนั้นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานมานี่เองนะครับคุณผู้ฟัง
3: ครับผมใช่ครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ท่านก็เสด็จเปิดนะครับเป็นองค์ประธานเสด็จเปิดแล้วก็เป็นสมาชิกคนแรกของห้องสมุดครับ
2: เพราะว่าองค์เป็นพระองค์เป็นสมาชิกด้วยนะ
3: ใช่ครับใช่
2: ครับครับ เห็นปัจจุบันมีกิจกรรมอยู่ด้วยให้ร่วมกันไปส่งต่อไปอ่านหนังสือไปอะไรเนี่ยคุณพีระเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปัจจุบันนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนตาบอดทั่วไปยังไงบ้างครับ
3: ก็ของเราให้บริการหนังสืออักษรเบรลล
2: ์
3: ให้บริการหนังสืออีพับหนังสือเดซี่ผ่านห้องสมุดออนไลน์ทั้งหมดเลย
2: ครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหนังสือเรียนพวกหลักสูตรพวกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละเทอมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยข้อจำกัดของพนักงานที่เรามีอยู่ครับมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราก็สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนของประชาชนเองนะครับที่เข้ามาช่วยกันในการผลิตเพื่อที่จะเอานำไปแปลงเป็นอักษรเบรลล์เพื่อที่จะให้บริการกับน้องๆนะครับซึ่งเราก็ได้รับยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจากการทำซ้ำดัดแปลงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับ
2: เรียบร้อยแล้วที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับ
3: ที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาครับก็อยู่ที่เดียวกันที่เดียวกัน
2: ครับ
3: แต่ว่าคนละอาคาร
2: ครับนอกจากภารกิจอันหนึ่งที่เราได้เจอกันละแล้วก็ให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนตอนนี้แล้วก็จะทำต่อไปก็เป็นเรื่องของความรู้เนาะธรรมิกชนยังมีอีกมากมายหลายเรื่องเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะคุณพีระครับเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่ารายการเราถ้ามีแขกมาคุย1ช่วงไม่เคยพอเดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีภารกิจอีกหลายๆอย่างที่เราคุยกันในช่วงหน้านะครับกับเรื่องของประเด็นสำคัญที่ทีมงานตั้งไว้วันนี้ก็คือห้องสมุดเบญญาลัยเราจะได้มารู้ที่มาที่ไปแล้วก็กิจกรรมอื่นๆของธรรมิกชนด้วยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ทีนี้มาคุยเรื่องของบุคลากรบ้างมีตั้งเยอะนะตั้ง10แห่งให้บริการ3ด้านคุยไปแล้วส่งต่อบ้างสอนตามระบบต่างๆอยู่ในโรงเรียนสังกัดเอกชนบุคลากรของธรรมิกชนตอนนี้มีอยู่ประมาณกี่คนได้ครับ
3: ทั้งหมดเรามีอยู่366คนครับ
2: เป็น
3: 366คนเนี่ยเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาอยู่100กว่าคนนะฮะ190คน แล้วก็รวมถึงคุณครูผู้บริหารเนี่ยอยู่25คนแล้วก็ในส่วนของลูกจ้างมาตรา33 35เนี่ยมีอยู่ประมาณ100กว่าคน
6: โอ้โหครับคุณพีระก็อยู่กับธรรมิกมานาน
3: ใช่ครับ
6: ก็มีความรู้สึกว่าเราสร้างคนนะครับสิทธิ์รุ่นแล้วรุ่นเล่าจบไปเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นเล่าให้ฟังเป็นภาพรวมได้ไหมครับว่าเราภาคภูมิใจแค่ไหนแล้วเขาเหล่านั้นเมื่อจบจากเราไปแล้วเขาไปยังไงต่อ
3: โอ้โหเป็นคำถามที่แบบกินใจมาก เพราะว่า ผมเองก็นับได้ว่าผมเข้ามาเป็นอยู่มีผมเป็นทุกบทบาทในมูลนิธิธรรมิกชน
6: คุณบีเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคลากรตั้งแต่เริ่ม
3: ใช่ครับ
6: เราเข้ามาเล่าเรียน
3: เป็นนักเรียนครับ
6: เป็นนักเรียนก่อนเลย
3: ใช่ผมเป็นนักเรียนเข้ามาตั้งแต่อนุบาลเลยแล้วก็พอเรียนจบผมก็เข้ามาทำงานเป็นพนักงานเสร็จแล้วก็เป็นผู้บริหารแล้วก็สอบเป็นผู้บริหารระดับสูงก็โดยส่วนตัวแล้วก็ความรู้สึกของผมเนี่ยมันธรรมิกชนมันอยู่ในสายเลือดมีความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมีรุ่นพี่ที่จบออกไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างหลากหลายเลยครับหลากหลายอาชีพรับราชการก็
6: ม
3: ีประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มีทำเป็นนักธุรกิจเป็นประกอบอาชีพนวดแผนไทยก็มีแล้วก็เป็นทนายความเป็นคุณครูกลับมาแล้วก็มาเป็นคุณครูให้กับน้องๆรุ่นหลังก็มีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นความสำเร็จแล้วก็เราเกิดความภาคภูมิใจว่าเด็กที่ได้รับโอกาสในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตแล้วก็มาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ให้กับสังคมซึ่งเขาไม่สามารถไม่ใช่เฉพาะที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เท่านั้นก็ยังเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็บางทีก็มีโอกาสก็แบ่งปันให้สังคมซึ่งเป็นสิ่งที่เราเกิดความภาคภูมิใจเห็นแล้วชื่นใจ
6: ครับผมก็ฟังรู้นะครับความรู้สึกเวลาคุยแล้วมันรู้สึกตื้นตันเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ในสายเลือดอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วเพราะเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเรียนนะครับแล้วก็คือผลิตแต่ละปีเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยนะครับออกไปดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดต่อไปทำงานที่ตัวเองรักตัวเองชอบไปเป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูในมูลนิธิในโรงเรียนสังกัดเราหรือว่าบรรจุในที่อื่นเนี่ยตอนนี้เราสามารถรวบรวมเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มหรือว่าตั้งเป็นสมาคมหรือตั้งเป็นศิษย์เก่าอะไรบ้างไหมครับคุณพีระครับ
3: ของเราก็เป็นสมาคมศิษย์เก่ามูลนิธิธรรมิกชนครับ
6: oh.
3: แล้วก็ในซับเซตของศิษย์เก่าธรรมิกชนก็จะมีศิษย์เก่าสถาบันสถานศึกษาต่าง
6: ๆครับ
3: แล้วก็นอกจากนี้เพิ่งพอผมได้เข้ามารับผิดชอบเรื่องของงานวิชาการผมก็คิดว่าอีกอย่างนึงที่เราจะต้องรวบรวมก็คือความสำเร็จของการของงานราชการก็ตอนนี้เรารวบรวมคุณครูหรือว่าพนักงานราชการที่รับกำลังรับราชการอยู่ที่จบไปจากเราก็ตอนนี้อยู่ประมาณ40กว่าท่าน
6: ล่าสุดมีน้องๆหลายคนที่บรรจุเข้าโรงเรียนสังกัดกทม.
3: ใช่ครับ
6: แล้วก็มีธรรมิกอยู่หลายคนนะผมเจออยู่อ๋อมีการรวบรวมด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
6: คงจะพูดคุยกันแล้วทำให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องทำให้น้องๆรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำเร็จนะครับผมถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมิกมากแต่เราก็รู้จักกันแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดีใจด้วยที่มีหน่วยงานมีองค์กรที่ยังคงพัฒนาแล้วก็อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับบอกแล้วนะฮะว่าเวลามาคุยเรื่องคนพิการเนี่ยหนึ่งช่วงไม่เคยพอเราต้องคุยกันจนตลอดจบรายการนะครับอยากจะให้คุณพีเป็นตัวแทนก็แล้วกันนะครับของธรรมิกชนแล้วก็ทุกคนที่ได้รับการพัฒนาถ้า ไม่มีพี่น้องประชาชนที่คอยช่วยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยากที่จะเดินต่อไปได้อยากจะบอกอยากจะพูดอะไรให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังคงช่วยสนับสนุนคัมมิกอยู่เนี่ยครับเชิญครับ
3: ครับก็ต้องขอบคุณทุกส่วนงานทุกภาคส่วนนะครับที่เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนหรือหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยให้สามารถที่จะประกอบภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตลอดมานะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะครับเราได้รับความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสงครามหรือว่าสภาวะโรคระบาดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต่อให้มันจะเกิดสงครามหรือว่าจะเกิดโรคระบาดมาแต่ว่าภารกิจของการพัฒนาคนตาบอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรอให้โรคระบาดมันหายไปได้หรือว่ารอให้สงครามมันจบก่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำใจที่ทางมูลนิธิได้รับจากทุกท่านมันคือพลังคือกำลังสำคัญที่จะช่วยเติมให้พวกเราสามารถที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของเราให้ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านอาจจะเห็นตัวอย่างนะครับจากความมุ่งมั่นจากความเสียสละของทุกท่านจากน้ำใจที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจเข้ามาบริจาคทุนทรัพย์เข้ามาบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคอันนั้นก็คือตอนนี้ความสำเร็จของเราก็คือเราผลิตลูกศิษย์ลูกหาผลิตศิษย์เก่าออกไปประกอบอาชีพทำงานให้กับสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือน้ำใจคนละนิดคนละหน่อยของท่านที่ช่วยกันหยิบยื่นให้ถ้าหากว่าไม่มีทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่งานของเราจะประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็พวกเราก็ให้สัญญาว่าในสิ่งที่พวกเราได้รับจากน้ำใจของท่านเนี่ยพวกเราก็จะสร้างประโยชน์แล้วก็ส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆตาบอดหรือตาบอดพิการสอนรุ่นหลังได้มีโอกาสเหมือนกับที่เราได้รับโอกาสจากท่านครับ
6: ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งสื่อที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ถ้าโอกาสหน้าเนี่ยทำมิกชนมีกิจกรรมอะไรอยากจะได้สื่อประชาสัมพันธ์ก็เราก็ยินดีนะครับวันนี้ก็ออกอากาศไปทั่วประเทศเลยทั้งวิทยุแล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับสุดท้ายคุณพีครับอยากจะให้บอกช่องทางในการติดต่อ

0: www.cfbt.or.th ซึ่งถ้าทุกท่านเข้าไปนะครับก็จะเจอทุกหน่วยงานภายใต้กำกับทุกหน่วยงานเลยแล้วก็มีเบอร์ติดต่อที่เป็นส่วนกลางอยู่นะครับก็ถ้ามีตรงไหนที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแชทผ่านเว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณพีระพิราริศที่ได
0: ้ยินดีครับ
1: มาพูดคุยกับเราในรายการนะครับแล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้มีการพูดคุยกันใหม่ถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์วันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณฟังครับเสียงจากคนตำรวจไทยหมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้หวังว่าคงจะได้รับรู้เรื่องราวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคุณพีระพิราริศนะครับรองผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับวันอาทิตย์หน้าติดตามกันได้ใหม่นะครับกับเสียงจากคนตาบอดไทยหลังข่าว 15:00 น.โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยวันนี้เอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
5: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
5: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
5: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้เพื่อให้สามารถเปิดด่านขายกุ้งและปลากระพงได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หากผลการตรวจไม่พบปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียหลังจากนางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียขอเร่งรัดให้มีการตรวจประเมินระบบป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างในปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีคาดว่าไทยกับมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โดยในวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของทั้งสองฝ่ายหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีตามกรอบระยะเวลา30วันที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายหลังบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเรื่องดังกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศมอบหมายให้กรมประมงเร่งดำเนินมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเน้นย้ำความโปร่งใสมุ่งยกระดับการบริหารงานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
8: นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับศักยภาพคณะกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและกฎหมายในปัจจุบันระบุว่าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนกัปตันเรือที่ต้องนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงจึงต้องยึดหลักความซื่อสัตย์โปร่งใสและรอบคอบในการบริหารทั้งด้านการเงินการควบคุมรายรับรายจ่ายการดูแลทรัพย์สินและการจัดทำงบประมาณเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคเหนือมีผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความมั่นคงโปร่งใสและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของภาคเหนือในระยะยาวพรพดินคุณมากสวทชเชียงรายรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสนธิกำลังร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจค้นรถต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมัน 1,100 ลิตรเตรียมส่งประเทศเมียนมาพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมกับผู้นำท้องที่ตำรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยได้เรียกตรวจรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดสีแดงพบชายสัญชาติเมียนมา2คนพร้อมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95บรรจุถังขนาด40ลิตรจำนวน28ถังรวมประมาณ 1,100 ลิตรซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายรถและภายในห้องโดยสารผู้ต้องหาทั้ง2รับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 40,000 บาทให้ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการในพื้นที่เพื่อลักลอบส่งออกไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนจึงแจ้งข้อหาพยายามส่งออกสินค้าที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผมตะวันเขียววิจิตรนะครับกลับมาดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านฮะวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับพบกันเช่นเดิมนะครับประมาณ 16:10 นาทีโดยประมาณเนี่ยฮะแล้วก็จะรันยาวไปจนถึงเวลาประมาณ 17:00 นเลยนะครับวันนี้ผมเองนะครับได้มาดำเนินรายการนะครับพร้อมกับอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นใครนะฮะก็มีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไถ่ถามกันมานะครับว่าโอ้นะครับเวลาพูดคุยกัน2คนนี่มันสนุกนะนะฮะอยากให้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าสอบถามกันนะแบบจะกันตรงนี้จะสนุกยิ่งขึ้นมีอรรถรสยิ่งขึ้นนะฮะหน้าและแม่พูดถึงก็มาเลยฮะนั่นก็คือนี่แหละครับพี่เกิดผลแก้วเกิดทนายความของเราครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
3: สวัสดีครับพี่ตะวันครับ
2: ครับผมไม่เป็นไรบอกว่าไม่ว่าจะเจอกันตัวต่อตัวหรือเจอกันผ่านทางสายโทรศัพท์นี่ก็สนุกไม่แพ้กันนะฮะท
3: ่
2: านผู้ฟังสอบถามมาบอกอยากให้คุยหลายๆเรื่องฮะอยากคุยเรื่องเดียวนะนี่มีอย่างนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมไปบอกกับท่านผู้ฟังก่อนเราจะติดตามชมรายการติดต่อกันทางรายการได้อย่างไรบ้างนะฮะแน่นอนนะทาง FM 92.5 MHz ครับแล้วก็ระบบ AM ครับ891 kHz นะครับนอกจากนั้นนะครับชมผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยตอนนี้ไลฟ์ขึ้นแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ก็มีเหมือนกันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเซิร์ชใน YouTube ก็เจอเหมือนกัน 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปได้ในทุกช่องทางเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022769717 022769721แล้วก็สายด่วนนะครับ081715951-3นะครับนอกจากนั้นนะครับรายการของเรานะครับยังสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายส่งเป็นไปรษณียบัตรมาได้นะครับพูดคุยนะครับหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวยาวๆมาได้หรือเขียนมาได้เลยนะครับจากหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ฮะนี่ฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับหลายช่องทางนะครับสามารถที่จะส่งคำถามมาได้ขอคำปรึกษาได้นะครับในทุกช่องทางเลยนะครับคุณจะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้ไลฟ์นี้ได้ Facebook ผมเปิดดูอยู่นะครับเผื่อว่าใครสอบถามอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวจะสอบถามกับทางพี่เกิดผลให้นะครับนอกจากนั้นนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้022769717แล้วก็022769721นะครับย้ำฮะเฉพาะช่วงที่รายการเรากำลังออกอากาศเท่านั้นนะครับถึงจะเจอทีมงานนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีทีมงานท่านอื่นสลับสับเปลี่ยนมาแล้วก็เปลี่ยนรายการกันไปนะครับเอาล่ะนะฮะวันนี้หลายท่านนะครับก็สอบถามมาเรื่องของที่ดินยังเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมีความสงสัยอยากจะมีความอยากรู้ในอีกบางแง่มุมนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างบ้านในที่คนอื่นหรือแม้แต่ที่ของตนเองที่เช่าหรือที่สปก.ต่างๆเหล่านี้เอ๊ะถ้าเราไปสร้างบ้านสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆแล้วของใครจะเป็นของใครบ้านของจะเป็นของใครเผื่อว่าที่ดินนั้นเราเช่าอยู่ที่ดินนั้นเราไม่ใช่เป็นเจ้าของนะครับถ้าเผื่อเราไปสร้างบ้านในที่ดินเหล่านี้จะมีปัญหาไหมเอาละนะครับนี่แหละครับก็ต้องมาสอบถามกับท่านนี้เลยนะครับพี่เกิดผลครับนะ
3: ครับ
2: นี่ฮะบ้านเป็นของใครถ้าสร้างบ้านบนที่ดินของคนอื่นคำว่าที่ดินของคนอื่นเนี่ยมันมีหลายประเด็นมากเลยนะนะฮะอาจจะเป็นหนึ่งที่ดินของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้แล้วเราไปสร้างบ้านอาจจะเป็นบอกของญาติบ้างญาติบอกไปสร้างได้เลยนะฮะญาติบอกไปสร้างได้เลยอยู่กี่ปีก็ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะใช้ที่เดี๋ยวฉันก็มาบอกอีกทีนึงคราวนี้ถ้าเผื่อว่ากรณีแบบนี้มันยังไงดีมัน เรื่องนี้มันมีความซับซ้อนยังไงบ้างพี่เกิดผลในเราอธิบายด้วยหน่อย
3: คือต้องเรียนตามตรงก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายจริงๆเลยเรื่องนี้หลายท
2: ่
3: านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ามีกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
2: ครับ
3: คือกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าเขาเรียกว่าสังหาริมทรัพย
2: ์
3: ครับ
2: ครับ
3: สิ่งปลูกสร้างหรืออะไรก็แต่ที่เป็นลักษณะมีลักษณะอันเป็นถาวรเร
2: ีย
3: กว่าส่วนควบ
2: ครับ
3: ส่วนควบของที่ดินย่อมเป็นของเจ้าของที่ดินด้วยนะครับหมายความว่าสิ่งใดๆก็แต่ที่ปลูกสร้างมีลักษณะที่เป็นถาวร
2: ครับ
3: และไม่มีข้อยกเว้นอย่างอื่นนะเช่นมีสัญญาเช่าและมีเงื่อนไขว่าสิ้นสุดการเช่าแล้วจะต้องรื้อถอนออกไปได้แ
2: บบ
3: น
2: ี้
3: นะครับ
2: ครับ
3: หรือปลูกสร้างเพียงระยะสั้นๆอาจจะคำว่าสั้นๆอาจจะ2ปี3ปีเขากำหนดและรื้อถอนแบบนี้นะครับ
2: ครับ
3: แต่ถ้ามันมีลักษณะเป็นถาวรและไม่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจน
2: ครับ
3: พร้อมกับไม่มีเงื่อนไขว่าจะรื้อถอนออกไปได
2: ้
3: กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับ
2: ครับ
3: ว่าเป็นเจ้าของที่ดินเป็นของเจ้าของที่ดินนะครับเพราะถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดิน
2: ส่วนควบเลยถึงแม้ว่าเขาเองไม่ใช่เป็นคนเสียตังค์สร้างก็ตาม
3: ไม่เลยครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียตังสร้างหรือไม่เสียตังสร้างเพราะกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินต่างๆที่มีลักษณะเป็นสิ่งถาวรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ยืนต้น
2: ครับ
3: ต้นไม้ยืนต้นเนี่ยกฎหมายใช้คำว่าต้นสิ่งจุดปลูกสิ่งก็ต้นไม้ยืนต้นนี่คือตั้งแต่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะที่ว่าต้นไม้ยืนต้นนะครับ
2: ครับ
3: เป็นส่วนควบของที่ดินเลยนะครับเป็นส่วนควบของที่ดินเจ้าของที่ดินย่อมเป็นเจ้าของส่วนควบนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีลักษณะเป็นอันมีลักษณะมั่นคงถาวรไม่ใช่แบบสร้างไว้ชั่วคราวเป็นเพิงไม้แงนแล้วพร้อมจะรื้อถอน
2: ครับ
3: อย่างนี้นะครับอันนี
2: ้ครับ
3: คือว่าถ้ามันมีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่นว่าเช่ามีระยะเวลาเช่าและสิ้นสุดระยะเวลาจะรื้อถอนออกไป
2: ครับ
3: หรือตั้งใจจะสร้างบ้านก็ครอบครองปรปักษ์อะไรก็แล้วแต่พอเจ้าของเขาไปเจอเนี่ยแล้วฟ้องขับไล่เนี่ยเขาถือว่าที่ดินตรงนี้เป็นของไอ้สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เป็นของเขาได้
2: ของเขาได้เลยอ๋อ
3: ใช่ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความซับซ้อนเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความเข้าใจว่าการที่เราไปปลูกสร้างในที่ดินของคนอื่นที่ไม่ใช่ที่ดินของเราโดยแท้จริงเนี่ยอันเนี้ยมีหลายคนสงสัยอ่ะอย่างกรณีเมื่อสักครู่นี้พี่เกิดผลบอกแล้วนะครับถ้าเป็นกรณีที่ว่าเราไปปลูกสร้างในที่ดินของคนอื่นแม้ว่าจะเป็นที่ดินที่เราเช่าอยู่ก็ตามจะเช่าระยะสั้นเช่าระยะยาวก็ตามนะครับเราไปปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างซึ่งโอ้โหลงหลักปักฐานเป็นบ้านหลังใหญ่โตเลยอันนี้เราสามารถที่จะมีสิทธิ์ไหมครับว่าเอ้ยถ้าเผื่อว่ากรณีที่หมดสัญญาเช่าแล้วขอให้เจ้าของที่ซื้อนะครับหรือให้เราถอนเขาเรียกอะไรนะหรือถอนสิ่งปลูกสร้างนั้นออกจากที่ดินของเขาได้อันนี้มันจะต้องทำเป็นสัญญาต้องทำเป็นคำมั่นสัญญาอะไรอย่างไรด้วยไหมฮะ
3: ในการเช่าที่ดินนะครับ
2: ใน
3: การเช่าที่ดินโดยปกติมันต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ถ้าเกิน3ปีต้องไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักที่ดินด้วยเนาะเพราะฉะนั้นในข้อความสัญญาเช่ามันต้องเขียนระบุให้ชัดเจนว
2: ่
3: าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วเจ้าของสิ่งปลูกสร้างจะมีสิทธิ์จะรื้อถอนออกไปได้นะครับต้องระบุให้ชัดเจนนะว่ามีสิทธิ์รื้อถอนออกไปได้นะครับเพราะถ้าไม่ระบุไว้คุณจะรื้อถอนออกไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเจ้าเป็นส่วนควบของที่ดินไปแล้ว
2: หมดสัญญาเช่าปุ๊บสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ดินของเขาถือเป็นส่วนควบของที่ดินนั้นไปเลย
3: ใช่ครับคุณจะรื้อถอนเราได้เฉพาะทรัพย์สินที่ไม่ใช่ส่วนควบหรืออุปกรณ์ของทรัพย์นั้นเช่นพวกสิ่งของที่มันหรือถอนออกไปได้ไม่ทำให้ตัวทรัพย์สินเสียหายเช่นผ้าม่านหรือแอร์แบบนี้นะคร
2: ับ
3: ถ้าเป็นวงกบประตูหน้าต่างเนี่ยหรือถอนไม่ได้เลยหลังคาหรือถอนไม่ได้เลยนะครับเพราะถือว่าเป็นทรัพย์อุปกรณ์ส่วนหนึ่งของทรัพย์นั้น
2: ครับผม
3: ถ้าหรือถอนออกไปแล้วถ้าเป็นรูปร่างทรัพย์เสียหายไปก็ถือว่าทำให้เสียทรัพย์ได้นะคร
2: ับอันนี้ก็หมายรวมเชิญครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าจะมีเงื่อนไขว่าปลูกสร้างแล้วหรือถอนได้ต้องทำในสัญญาให้ชัดเจน
2: แล้วมีไหมอาจจะเป็นว่าโอเคหมดสัญญาแล้วสามารถที่จะขายบ้านหลังนี้ให้กับเจ้าของที่ดิน
3: เรื่องการซื้อขายขึ้นอยู่กับข้อตกลงครับถ้าเจ้าของที่ดินยอมรับในสัญญาก็ถือว่าต้องมีการซื้อขายกันตามสัญญานั้นครับ
2: ครับ
3: ถ้าเจ้าของที่ดินไม่ยอมจะชำระเงินก็ถือว่าผิดสัญญา
2: อ๋อ
3: เท่านั้นเองก็ต้องฟ้องเรียกค่าขายบ้านที่เขา
2: ขายบ้านถ้าเขาไม่ได้ทำสัญญาไว้ยังไงก็ตามแม้หมดสัญญาแล้วเขาก็ได้สิทธิ์นั้นในบ้านหลังนั้นฟรีๆเลย
3: ใช่ครับ
2: อู๋ถ้าเราเป็นหัวหมอหน่อยเนาะจะบอกหัวหมอก็ไม่เชิงเพราะมันเป็นสิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วเนาะใช่ไหมฮะถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทำสัญญาตรงนี้บ้านก็ตกเป็นของฉันก็สบายเลยนะมีบ้านอีกหนึ่งหลังอยู่บนที่ดินของตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปเสียตังค์ปลูกสร้างด้วย
3: แต่นี่เป็นข้อสันนิษฐานกฎหมายเฉยนะครับไม่ถึงขั้นว่ากฎหมายว่าถือว่าเป็นของเจ้าของที่ดินโดยผลของกฎหมายแบบเด็ดขาดนะ
2: อืมเหรอ
3: แต่ว่าคุณจะสามารถพิสูจน์ได้ถ้ามันเคยมีข้อตกลงกันแบบนั้นแม้จะไม่มีลายลักษณ์อักษรแต่มีพยานบุคคลนำสืบไหม
2: ครับ
3: ถ้ามีพยานบุคคลนำสืบที่เกิดทันในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็สามารถสืบกลางได้คร
2: ับอย่างกรณีเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าญาติพี่น้องอาจจะตกทอดกันมาโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกแต่ญาติบอกอ้าวคุณไม่มีชื่อใช่ไหมไม่มีโฉนดใช่ไหมอ่ะไปสร้างในที่ของฉันเลยที่ว่างๆไม่ได้ทำอะไร
3: ใช
2: ่ถ้าอย่าง
3: ที่วัดอย่างเงี้ยเราไปเช่าที่วัดหร
2: ือ
3: ที่ของกรมชลประทานหรือที่ของธนารักษ์แบบนี้ครับ
2: ครับ
3: แล้วพอถึงกำหนดระยะเวลาเนี้ยแม้ในสัญญาจะไม่ได้ระบุว่าให้รื้อถอนได
2: ้
3: แต่มันก็เป็นที่เข้าใจโดยประเพณีปฏิบัติอยู่แล้วว่าเราเช่าที่ดินใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: เราก็สามารถจะรื้อถอนออกไปได้โดยทั่วไปอยู่แล้วแบบนี้นะครับเพราะว่าคนที่เขาไปอยู่ก่อนเขารื้อถอนออกไปได้หรือต่อเติมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแบบนี้แสดงว่ากรมเจ้าของที่ไม่ได้ติดใจในเรื่องของการปลูกสร้างนั้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆครับ
2: ครับ
3: สมมติว่าเราปลูกสร้างบนที่ดินของญาติพี่น้องเราโดยรับความยินยอมไปไม่ได้มีข้อตกลงกันว่าหรือจะรื้อถอนหรือไม่รื้อถอน
2: ครับ
3: โดยปกติต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ารื้อถอนไม่ได
2: ้ครับผม
3: แต่ถ้าพฤติการมันแสดงให้เห็นว่ามันมีการรื้อถอนไปแล้วรอบนึงแล้วปลูกสร้างใหม่ขึ้นมาแต่เจ้าของที่ดินไม่ห้ามไม่ขัดขวางเช่นมันผุพังหรือบวกกินหรือหลังคาโครงสร้างใหม่แล้วสร้างใหม
2: ่ครับ
3: อย่างเงี้ยก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้รื้อถอนได้เพราะครั้งก่อนก็ไม่ได้ห้ามแบบนี้นะครับแต่ก็นำสืบได้แบบนี้เพราะกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องให้สันนิษฐานเป็นที่เด็ดขาดเลยว่าเป็นของที่ดินเจ้าของที่ดินก็กฎหมายแค่ใช้คำว่าสันนิษฐานว่าเฉย
2: คร
3: ับ
2: ครับครับครับอ่ะอีกกรณีหนึ่งถ้าเผื่อว่าโอเคอย่างนี้แล้วเรามีการเช่าซื้อขายที่ดินหรืออะไรก็ตามพอเจ้าของที่ดินแสดงสิทธิ์ว่าฉันต้องการใช้ที่ดินผืนนี้ละคุณไม่มีสิทธิ์เนื่องจากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะแต่ว่าคุณมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของตัวเขาเองจะให้เจ้าของบ้านหรือคนที่ปลูกสร้างเนี่ยรื้อออกไปได้ไหม
3: ถ้าเจ้าของที่ดินเขาไม่ต้องการเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
2: ครับ
3: เช่นมีข้อตกลงกำหนดระยะเวลาชัดเจน
2: ครับ
3: เป็นเช่าหรือให้อยู่อาศัยครบกำหนดระยะเวลาแล้วไม่ออกไปก็พร้อมกับไล่แต่ถ้าไม่ได้ครบกำหนดระยะเวลาต้องบอกกล่าวเขาก่อนพอสมควรครับเมื่อบอกกล่าวเขาไปแล้วเช่นเราจะขายที่นะคุณจะรู้ถอนไปภายในสิ้นปีนี้นะ
2: ครับผม
3: อะไรประมาณนี้ภายใน3 เดือน5 เดือนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วเขาไม่ออกไปก็ต้องฟ้องขับไล่เช่นเดียวกันครับ
2: นะฮะขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ดินแหละตัวนี้สิทธิ์ขาดส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่กับเจ้าของที่ดินแต่ก็อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าทำสัญญาเพิ่มเติมว่าถ้าเผื่อว่าหมดสัญญาแล้วหรือคุณจะเอาที่ดินไปทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากคนที่มาเช่าเนี่ยนะครับจะทำยังไงนะมันก็อาจจะอยู่ในระบุสัญญาที่จะต้องทำอย่างละเอียดที่เกิดผลบอกเนาะนะต้องบอกละเอียดเลยว่าใครเป็นเจ้าของจะรื้อถอนหรือไม่หรือจะซื้อขายกันหรือไม่หรือจะทำยังไงกันต่อไปก็ต้องระบุให้ชัดเจนอันนี้ต้องหมายถึงว่าต้องเกิน3 ปีใช่ไหมฮะอันนี้ระยะเช่าหรือไม่จำเป็นฮะ
3: ไม่จำเป็นครับจะกี่ปีก็ได้แต่ว่าถ้าเกิน3 ปีต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินด้วยแต่ถ้าไม่เกิน3 ปีทำกันเองก็ได้ครับ
2: แล้วคนนี้การ
3: เรื่องคำถามก็คือว่าถ้าไม่เกิน3 ปี
2: ไม่เกิน3 ปี
3: บ้านน่ะมันก็ต้องระมัดระวังในการสิ่งปลูกสร้างว่าสิ่งที่สร้างลงไปตัวเองถ้ารู้อยู่แล้วจะไม่เกิน3 ปีก็อย่าไปสร้างอย่างมั่นคงถาวรเช่นเป็นตึกรามบ้านช่องที่รื้อถอนออกไปไม่ได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นบ้านแบบลักษณะเป็นชั่วคราวสามารถรื้อถอนไปประกอบได
2: ้ประ
3: มาณนี้นะแล้วก็ระบุในสัญญาชัดเจนหรืออย่าทำเป็นลักษณะถาวร
2: ครับ
3: เช่นชิ้นส่วนนั้นถอนออกได้อย่างนี้นะครับมองเห็นได้ชัดเจน
2: ครับ
3: ท้ายลงจอดรถแบบนี้อย่าไปทำให้มันถาวรเพราะเราก็ต้องรื้อถอนถ้าเราสร้างในลักษณะที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างในอันมีลักษณะถาวรแบบนี้เช่นฝังลงดินแล้วเทคอนกรีตทับแบบนี้อันนี้อาจจะรื้อถอนได
2: ้
3: ถ้าไม่มีลักษณะมันคงถาวร
2: ครับ
3: เพราะกฎหมายบอกว่าถ้าทรัพย์นั้นมีลักษณะมันคงถาวรถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินด้วยแบบนี้แต่ถ้ามีลักษณะไม่มันคงถาวรเช่นขุดหลุมฝังตื้น
2: ๆ
3: ทำเป็นโรงจอดรถหรือทำเป็นเพิงหมาเหยียนสำหรับปลูกค้าขายอาหารตามสั่งไม่กี่บาทแบบนี้นะครับ
2: ครับ
3: แต่ถ้าทำเป็นแบบโหเป็นผับเป็นบาร์แบบนี้ต้องทำสัญญากันให้ดี
2: ๆอย่างกรณีบ้านเดินทางบางทีสามารถที่จะยกเปลี่ยนย้ายอย่างนี้ได้มันก็ถือว่าปลูกเขาเรียกว่าเคลื่อนย้ายได้นะหรือย้ายได้
3: ใช่ครับ
2: นะฮะ
3: ถ้าเคลื่อนย้ายได้เช่นไม่ได้เช่นจึงยก บ้านเรือนไทยหรือล็อกดาวน์อย่างเงี้ยได้ครับ
2: ได้นะได้นะครับทีนี้กรณีแบบนี้พี่เกิดผลมีกรณีศึกษาไหมว่ามันมีบางอย่างที่หรือมีกรณีตัวอย่างที่อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆไหมครับว่ากรณีนี้มันก็มีด้วยในกรณีที่แบบไปสร้างบ้านที่ดีคนอื่นแล้วบ้านยังเป็นของคุณนั้นคันนี้แล้วมันมีปัญหากันอยู่ฮะ
3: ก็มันมีเยอะครับมันมีมาเยอะมากเลยเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาบ่อยโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินของคนอื่นที่เราไปปลูกสร้างแล้วมีไม่กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
2: ผมว่าอันนี้เยอะนะอันนี้เยอะนะ
3: ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ปลูกกันไปวันดีคืนดีเจ้าของที่ดินเขาอยากจะเอาคืนอย่างนี้นะครับ
2: ครับ
3: พอเราลงหลักฐานสร้างอย่างเป็นมันคงจนมีลูกมีเต้าเลยนะ
2: อืมครับครับ
3: แล้วมีเจ้าของที่ดินเขาจะมาเอาคืนทีนี้ก็จะต่อสู้กันเรื่องครอบครองปรปักษ
2: ์
3: ถ้าคุณครอบครองปรปักษ์ชนะคุณก็ได้บ้านไปด้วยได้ที่ดินไปด้วย
2: สิบปีอย่างน้อย
3: ใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าครอบครองปรปักษ์ไม่ถึงเหรอครับไม่ถึงสิบปีหรือมันมีข้อโต้แย้งข้อพิพาทกันก่อนครบสิบปี
2: ครับ
3: อย่างเงี้ยถ้าคุณแพ้คดีคุณก็จะเสียทั้งที่และทั้งบ้านนี่เคยเกิดขึ้นบ่อยนะครับ
2: โอ้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยกรณีนี้ผมจำได้เลยนะในรายการของเรามีการร้องเรียนกันเข้ามาเยอะนะฮะ
3: ใช่ครับ
2: ญาติแล้วคราวนี้ญาติรุ่นพ่อตกลงกันแล้วว่าตัวเองเนี่ยอนุญาตให้อีกคนนึงญาติอีกคนนึงเข้ามาปลูกบ้านพักอาศัยด้วยคราวนี้มาถึงรุ่นลูกละคุณพ่อตายเสียชีวิตไปแล้วนะครับรุ่นลูกมาลูกอยากจะใช้ที่ดินตรงนี้แล้วยื่นที่จะขับไล่นะคนที่อยู่ในญาติที่มาอยู่ในที่ดินของตัวเองตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยที่เราเคยได้รับการร้องเรียนมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้ว
3: ใช่ครับ
2: ถ้าไม่เกิน10ปีเนี่ยนะฮะแหมมันก็เขาเรียกว่าคนที่อยู่อาศัยในที่ดินที่ไม่ใช่ของตัวเองที่ดินผืนนั้นก็เขาเรียกว่าน่าจะเสียเปรียบไหมพี่เกิดผล
3: แม้แต่เกิน10ปีบางทีก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับ
2: เออเหรอฮะ
3: ถ้าอยู่อาศัยโดยอาศัยสิทธิอนุญาตจากคนอื่นนี่ก็ยังไม่ได้ครอบครองปรปักษ์นะครับต้องอยู่อาศัยโดยขนาดที่ว่าต้องแสดงเจตนาจะยึดถือเป็นของตัวเองเนี่ยนะ
2: เข้าใจแล้ว
3: ต้องมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วบอกให้คนรู้หรือเข้าใจไปเองว่านี่เป็นที่ของเราเลยนะแล้วบอกว่าอ๋อลุงคนนั้นให้อยู่ป้าคนนี้ให้อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคร
2: ับครับอ๋อกรณีนี้ผมเข้าใจแล้วที่พี่เกิดผลได้มีข้อสังเกตไว้คือว่าที่ดินตรงเนี้ยญาติบอกญาติให้มาปลูกอาศัยได้แสดงว่าเจ้าของที่ดินเขารู้เห็นอยู่แต่เขาไม่ได้ยินยอม
3: ถ้าขออนุญาตให้อยู่อาศัยคุณจะอ้างสิทธิครอบครองปรปักษ์ไม่ได้
2: เลย
3: เว้นแต่คุณจะไปโต้แย้งเขาว่าต่อไปเนี้ยผมจะอยู่แบบนี้ผมไม่ออกแล้วนะแสดงโต้เขาเลยแสดงสิทธิ์ว่าจะยึดถือเป็นของตัวเองแบบนี้เลย
2: ครับครับ
3: ถ้าอย่างนั้นน่ะชัดเจนเช่นเขาบอกว่าเพราะฉันจะขายที
2: ่ครับ
3: เธอออกไปนะ
2: ครับ
3: แบบเนี้ยแล้วเราว่าโอ๊ยออกไปไม่ออกผมไม่ออกไปหรอกผ
2: ม
3: อยู่มานานแล้วอันนี้แสดงว่าแสดงเจตนายึดถือเป็นของตัวเองแบบนี้เริ่มนับหนึ่งเลยนะไม่ใช่อยู่มาสิบปีแล้วจะได้ทันทีนะครับ
2: โอ้โหนะอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกฮะเรื่องของที่ดินเนี่ยเยอะจริงๆเยอะมากเลยนะฮะคราวนี้ถ้าอยากจะเตือนผู้ที่จะไปสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของคนอื่นที่ไม่ได้ที่ดินของตัวเองควรจะทำอย่างไรพี่บนมีคำแนะนำอย่างไรบ้าง
3: ประการแรกก่อนนะครับจะไปสร้างบนที่ดินของอื่นเนี่ยตรวจสอบก่อนว่าคนที่อนุญาตให้เราสร้างมีกรรมสิทธิ์ไหมเขาเป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่าหรือเขาเช่ามาอีกทีนึง
2: ครับ
3: หรือเขาไม่ใช่เจ้าของเลยเขาเป็นที่ดินเขาหลวงก็แอบอ้างว่าเป็นที่ดินของเขาแบบนี้ตรวจสอบหลักฐานก่อนบางคนก็อยู่บนอาศัยที่ดินของหลวงเหมือนกัน
2: ครับ
3: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบกรรมสิทธิ์ก่อนว่าคนที่ให้เราจะไปปลูกสร้างเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในที่ดินคืนนั้นหรือเปล่า
2: ครับ
3: ตรวจสอบหลักฐานเช่นโฉนดนศ3อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
2: ครับ
3: ว่าตรวจสอบแล้วนะครับ2ถ้าจะปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยต้องขออนุญาตเขาเพื่อไปขอเลขทะเบียนเลขทะเบียนบ้านขอน้ำขอไฟในขณะที่ขออนุญาตจากเขาเนี่ย
2: ครับ
3: ควรจะทำหลักฐานในการเช่าหรือหลักฐานอะไรให้ชัดเจนว่าสิ่งปลูกสร้างตอนนี้ถ้าเราขอปลูกสร้างคือก่อนจะปลูกสร้างบางครั้งเราต้องไปขออนุญาตเทศบาลหรืออบต.ก่อน
2: ครับครับ
3: เช่นเราเป็นคนขออนุญาตอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: โดยเจ้าของที่ดินเขายินยอมให้เราใช้ที่ดินในหนังสือให้ความยินยอมนั้นต้องบอกว่าอนุญาตให้เราใช้ที่ดินชั่วคราวนะครับแสดงว่าเขาอนุญาตให้เราใช้ชั่วคราวแปลว่าถ้าเขาบอกเลิกเมื่อไหร่เราไม่สามารถถอนไปได้ใช่ไหมครับเพราะเขาบอกกันว่าเป็นการอนุญาตใช้ชั่วคราว
2: ครับ
3: หรือถ้าเป็นการเช่าก็ระบุให้มันชัดเจนไปเลยว่าเช่าจริงพอเช ขาที่ดินโดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างและหากมีสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เช่าทำสัญญาทำนำสร้างสิ่งปลูกสร้างเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าเรามีสิทธิ์หรือถอนออกไปได้นะครับระบุไว้ชัดเจนไปเลยนะครับสำคัญที่สุดควรจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่จะพูดด้วยวาจา
2: แม้
3: กฎหมายเปิดช่องให้ที่สุดด้วยวาจาได้แต่พอถึงวันเวลาคนมันเปลี่ยนไปล้มหายตายจากกันไปพยานหลักฐานต่างๆมันก็เปลี่ยนไปด้วย
2: ค
3: นที่เคยมารู้เห็นเรื่องราวเหล่านี้อาจจะย้ายบ้านย้ายเรือนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนใจเคยอยู่ข้างเราไปอยู่ข้างหนึ่งก็ได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันปากคนเนาะมันเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นสู้ลายลักษณ์อักษรไม่ได้หรอกครับ
2: ครับครับลายลักษณ์อักษรเนี้ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวบทสำคัญเลยทีเดียวนะที่ทำให้กำหนดอนาคตของคุณได้เลยอ่ะใช่ไหมฮะว่าเออนะเงินทองคุณมันจะไม่เสียเปล่าเนาะนะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละนะมีหนึ่งคำถามฮะตอนนี้มีคุณป้าจิตนะครับฝากสอบถามเข้ามาบอกว่ากรณีที่จะต้องมีการฟ้องขับไล่กันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมและระยะเวลาในการเดินดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะอีกผลครับ
3: ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมีครับมี2 ส่วนนะส่วนที่1เป็นค่าศาลนะครับค่าศาลนี่ปกติคดีฟ้องกับไล่ถ้าไม่เรียกค่าเสียหายเข้าไปด้วยเช่นปกติเราฟ้องกับไล่เราจะเรียกค่าเสียหายไปด้วยเช่นถ้าคนนี้ไม่อยู่แล้วเรามีสิทธิ์นำไปให้คนอื่นเช่าได
2: ้
3: ได้เดือนละเท่าไหร่แล้วก็ต้องคำนวณเป็นค่าธรรมเนียมศาลอันนี้ศาลคิดร้อยละ2นะครับร้อยละ2แต่ถ้าเราไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมไม่ได้คิดค่าเสียหายเข้าไปแค่ต้องการฟ้องกับไล่ก็ไม่เกิน 1,000 บาท
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ส่วนที่สองมันเป็นค่าทนายความอันนี้ขึ้นอยู่กับทนายความแต่ละท่านจะเรียกค่าใช้จ่ายเราต้องพูดคุยต่อรองกับทนายความนะครับ
2: ครับ
3: อันที่สามเนี่ยระยะเวลาเนี่ยไม่แน่นอนนะเพราะว่าการฟ้องร้องคดีถ้าเจอคนที่คุยรู้เรื่องขึ้นศาลรอบเดียวไกลเกลี่ยกันได
2: ้
3: มีการจ่ายค่าเจรจาต่อรองแล้วอาจจะให้ค่าเสียเวลาเขาในการรื้อถอน
2: ครับ
3: ค่าเดินทางค่าหมอรถให้เขาไปพอสมควรแบบนี้ก็ตกลงกันได้เลยแต่บางคนไม่ยอมบอกง่ายๆอยู่จนจบกว่าศาลจะพิพากษาดื้อแพ่งห้าสองปีสามปีสี่ปีห้าปีก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับบางคนเขาสู้คดีหรือไม่สู
2: ้
3: แต่บางคนก็แต่เดี๋ยวนี้มันเร็วครับไม่เหมือนเมื่อก่อนสองสามปีมันก็จบแล้วครับ
2: พวกนี้มีระยะอายุความไหมครับ
3: อายุความมีครับมี
2: อยู่ที่
3: การฟ้องขับไล่คนจะให้เกิน10ปีนะครับถ้าเกิน10ปีเราครอบครองปลักปักได้เลยนะครับ
2: อ๋ออย่าเกิน10ปีนะ
3: แต่เป็นสัญญาเช่าชัดเจนนี่ว่าครอบครองปลักปักไม่ได
2: ้อ
3: ันนี้สัญญาเช่าอาจจะเช่ากัน20 30ปีครบกําหนดก็ฟ้องได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้
2: และ
3: เกิน10ปีไปแล้วครับ ถ้าให้คนอยู่เฉยเนี่ยระมัดระวังว่าเขาจะอ้างว่าเขาครอบครองปลักปัก
2: อันนี้ในทุกสัญญาเช่าในทุกการเช่าควรจะต้องทำสัญญาให้ชัดเจนมีลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนนะฮะทุกอย่าง
3: แล้วถ้าเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีอายุความละครบกำหนดระยะเวลาก็อ้างครอบครองปลักปักไม่ได้เพราะมันมีสัญญาเช่า
2: ครับนะคุณป้าจิตนะฮะก็เนี่ยฮะอย่างที่ปีเกิดผลได้แนะนำไปมีนะค่าใช้จ่ายมีแน่นะครับค่าส่งค่าสารต่างๆค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าทนายเอ๊ะตรงนี้มีทนายไหมฮะ
3: ต้องใช้ทนายอยู่แล้วครับ
2: ต้องใช้
3: ยังไงเป็นตุ๊กตาต้องใช้ทนายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายเดินเขาอ้างว่าเขาครอบครองปลักปักยังไงก็ต้องควรกับมาสู้ใช้ทนายแล้วก็ทั้งฟ้องศาลก็ต้องใช้ทนายครับแต่ถ้าไม่ใช้ทนายก็อาจจะขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็ได้ไม่ต้องใช้ทนายแบบนี้นะครับไปที่ศาลไปแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลว่าประสงค์จะยื่นขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีแบบนี้ได้ครับ
2: ครับผมนะครับคุณภาจิตฮะถ้าเผื่อว่าตรงไหนยังสงสัยอยู่นะสอบถามเพิ่มเติมมาได้เมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์เข้ามาทางหลังไมค์น้องจุ๋มได้สอบถามแล้วก็บอกฝากสอบถามหน่อยไม่กล้าพูดหน้าไมค์ไอ้พี่ก็ผลได้ตอบหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อ
3: สมมุติก็ได้นะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าใครจะสอบถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยนะฮะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดินก็ได้นะครับเดี๋ยวกรณีที่ดินหรือที่บ้านเช่าเดี๋ยวผมมีคำถามสอบถามพี่เกิดผลเบรกหน้าแล้วกันนะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
4: คูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: พาณิชพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมตะวันคิววิจิตรและทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยกันถึงสาระสำคัญของการทำความเข้าใจในเรื่องของตัวบทกฎหมายว่าการสร้างบ้านบนที่ดินคนอื่นเนี่ยนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยเป็นของใครนะครับถือว่าเป็นส่วนควบที่ดินหรือที่เรียกว่าเรียกว่าตามหลักตึงตรานะนะฮะมีหลักกฎหมายไว้ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เรื่องของการฟ้องร้องนะครับไล่ที่นะครับมีค่าใช้จ่ายไหมจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณเกิดผลก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับคราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งครับพี่เกิดผลอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนผมเคยปรึกษาผมมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวบอกว่าผมก็เลยบอกเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยกันเรื่องเนี้ยนะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเช่าเรื่องของที่ดินเนี่ยเดี๋ยวจะสอบถามทางทนายที่มาพูดคุยกับทางรายการนะวันนี้โอกาสดีเลยเป็นพี่เกิดผลด้วยนะครับกรณีนี้ครับพี่เกิดผลครับนะฮะเพื่อนของผมฮะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ญาติคนหนึ่งที่เป็นญาติพี่น้องรู้จักมักจีกันนี่แหละนะครับก็เช่ากันมาโดยที่ไม่มีสัญญานะครับก่อนหน้านี้ก็ส่งค่าเช่ากันตามปกติครับพอระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงโควิดต่างคนต่างก็มีประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็เลยเรียกว่างดค่าเช่าให้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นญาติกันนะเนาะมีญาติคนนี้ก็มีครอบครัวทำงานด้วยกันกันมาแล้วก็มีลูกมีเต้าก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากโควิดกลับมาทำงานเหมือนเดิมก็ค่อยจ่ายค่าเช่าเหมือนเดิมนะคราวนี้ระยะเวลาก็ผ่านมาครับเขาก็ไม่ได้จ่ายเลยนะครับในช่วงที่โควิดจนกระทั่งโควิดหายไปนะครับทุกคนกลับมาทำงานที่ออฟฟิศเหมือนเดิมได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมคราวนี้เขาไม่จ่ายยาวเลยจนกระทั่งณวันนี้คราวนี้บอกให้เขาย้ายออกจากบ้านไปเขาก็บอกเขาก็ไม่ยอมย้ายบอกโอ้ยไม่เห็นใจเลยเหรอไม่มีสตุ้งสตังไม่มีบ้านเลยนะเดี๋ยวเขาจะขอซื้อต่อนะถ้าขอซื้อต่อขอเป็นราคาเริ่มต้นที่ซื้อมาตั้งแต่แรกนะก็คือเมื่อหลายสิบปีที่แล้วโอ้โหอย่างนี้เขาบอกควรทำยังไงดีครับ
3: ถ้าใจดีก็ขายเขาราคานึงแต่ถ้ามันขายไม่ได้ก็ต้องคุยกันนะครับ
2: อืม
3: ฮะเมื่อเราไม่สามารถพูดคุยกันได้สุดท้ายมันก็ไม่พ้นการฟ้องขับไล
2: ่
3: คร
2: ับ
3: มันขึ้นอยู่กับเราจะเมตตาหรือไม่เมตตาแต่ถ้าเป็นผมผมก็ต้องฟ้องขับไล่ก่อนเพราะถ้าเราไม่ฟ้องขับไล่เราจะเสียสิทธิ์ในการฟ้องบังคับคดีภายหลังฟ้องขับไล่แล้วถ้าจำเลยเขาไปยอมรับผิดจนไปสำนึกผิดค่อยไปทำสัญญากันใหม่ก็ยังได
2: ้อ
3: าจจะไม่แก้ปัญหาทีหลังโอเคให้โอกาสให้เวลาระหว่างเนี้ยระหว่างที่รอเวลาเนี้ยจำเลยยอมรับว่าจะออกไปจากที่ดินพิพาทเนี้ยแต่ว่าทำสัญญายอมขอเวลา1ปี2ปีก็ว่ากันไปเมื่อเขาคุณหมดระยะเวลาเดี๋ยวไม่ออกไปเนี่ยไม่ต้องฟ้องใหม่แล้วนะครับออกหมายจับได้เลยครับสามารถบังคับคดีได้การออกหมายจับได้เลยเพราะว่าถือว่าจำเลยผิดคำพิพากษาผ
2: ิ
3: ดเงื่อนไขการบังคับคดี
2: ครับ
3: เพราะว่าในคำพิพากษาสัญญาปฏิบัติยอมความเช่นฟ้องให้ขับไล่แล้วไม่ออกเนี่ยจะถูกจับ
2: ครับ
3: ตั้งขังหรือจำคุกนะครับ
2: ครับ
3: เนี้ยถ้าเป็นผมไม่ทำแน่นอนว่าฟ้องก่อนแล้วถ้ายังสงสารเขาเมตตาเขาก็ไปทำสัญญายอมกันให้เวลาเขาออกภายในกี่เดือนกี่ปีเขาเตรียมตัวเพราะเขากำหนดระยะเวลาเขาไม่ออกคราวนี้ไม่ต้องเสียเวลาฟ้องเอาหมายศาลไปจับพร้อมเจ้าพนักงานประเขาดีไปจับได้เลยง่ายกว่าอีกเพราะว่าถ้าไม่ฟ้องเนี่ยยาวแน่ๆครับ
2: ครับกรณีนี้เมื่อสักครู่ผมถามถึงอายุความในการฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้จ่ายมาตั้งแต่ช่วงปีโควิดนะฮะแล้วก็ตั้งแต่นั้นไม่ได้จ่ายมาจนถึงปี2569นี้ถือว่ายังอยู่ในอายุความไหมครับหรือว่าเรานับอายุความยังไงฮะ
3: คือต้องดูที่สัญญาด้วยครับว่าปกติแล้วสัญญาฟ้องขับสัญญาเช่าอายุความ10ปีแล้วแต่วันผิดสัญญานะแต่วันผิดสัญญา
2: แต่นี่ไม่มีอายุไม่มีการทำสัญญาเช่าเลยเป็นการบอก
3: ถ้าไม่มีการสัญญาถ้ามีสัญญาเช่าก็ต้องถือว่าตามกฎหมายเนี่ย ตามกฎหมายการเช่าจะต้องมีหนังสือเป็นหลักฐานเป็นหนังสือถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยฟ้องร้องกันไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้องทำสัญญาเช่าไม่ได้แต่ฟ้องคำไล่ได้เพราะคำไล่ไม่มีอายุความยกเว้นเขาจะต้องครอบครองปรปักษ์เท่านั้นเองครับ
2: แต่นี้ก็คือรู้อยู่แล้วเจ้าของที่ดินก็เจ้าของห้องเจ้าของห้องเช่าบ้านเช่าก็ไปประจำไปหาไป
3: แน่นอนครับ
2: ทวงถามประจำ
3: บ้านเช่าเป็นอาชีพนะครับยิ่งมีหลักฐานว่าเป็นบ้านเช่าก็ต้องเชื่อว่าเป็นบ้านเช่าไม่แต่บ้านเป็นหลังไม่ได้ออกให้เช่าโดยทั่วไป
2: ก็คงจะคิดว่าเป็นญาติกันนะฮะก็เลยไม่ได้ทำสัญญาเช่ากันคิดว่าคงจะไว้เนื้อเชื่อใจกัน
3: ถ้าไม่ได้ทำสัญญาเช่าก็ต้องฟ้องว่าให้
2: ขับไล
3: ่ให้อยู่อาศัยโดยมีค่าเช่านั่นแหละแต่ฟ้องตามสัญญาเช่าไม่ได้แต่ฟ
2: ้
3: องขับไล่ได้ครับ
2: นะอันนี้ไม่มีอายุความนะสามารถฟ้องได้เลย
3: คร
2: ับครับครับอ่ะน้องจุ๋มครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเมื่อสักครู่เห็นมีบางท่านอาจจะถามมามีหลายท่านสอบถามเข้ามาหลังไมค์นะครับบอกว่าเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นการเผยแพร่ทางช่องทาง Facebook เลยนะครับเมื่อกี้สอบถามจากเจ้าหน้าที่หลังไมค์บอกว่าน่าจะมีระบบปัญหาของ Facebook นะไม่ใช่ของทางสถานีนะครับระบบ Facebook ที่ขึ้นไลฟ์ของเราตอนนี้นะครับไม่สามารถจะขึ้นได้นะครับแต่ว่า YouTube น่าจะขึ้นได้อยู่นะครับเหมือนคราวที่แล้วเลยนะครับเหมือนเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับ Facebook ขึ้นไม่ได้แต่ YouTube ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ระบบ
3: พี่ตะวันต้องบอกให้ทีมงานยิงแอดโฆษณาเยอะๆครับ บอกน้องจุ๋มไปเลยบอกยิงแอดเยอะ
2: ยิงแอดเยอะๆเลยใช่ไหมนะเข้ามาได้เลย เข้ามาได้เลยแม่จริงช่วงนี้นี่จะมีคนมาถามประจำเลยนะว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะวันนี้เงียบเลยเพราะว่าจะมีใต้คอมเมนต์นะใต้คอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ก็เลยหาคอมเมนต์ไม่เจอเลยนะครับเพราะว่า Facebook เรามีปัญหานะครับแต่ว่าน
3: ั่นแหละมันจ
2: ึง
3: ไม่ยอมย
2: ิ
3: งแอดเ
2: รนนะใช่ไหมนะครับ0227697717แล้วก็0227697721นะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับโอ้โหคราวนี้มีมาแล้วนะครับเรื่องนี้พี่เกิดผลอาจจะพอจะทราบดีนะครับถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์เอ๊มีที่ดินเท่าไหร่นะถึงจะไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วนะครับเอ๊ตรงนี้ทางทนายความจะรู้ไหมหรือทางทนายความต้องมีส่วนไปการยื่นนะคงไม่ต้องไปช่วยเขายื่นนะพี่เกิดผลนะ
3: เรื่องนี้อันนี้ยอมรับนะครับว่าไม่ทันจริงครับเพราะจนไม่ทันจริงๆนะจ๊ะ ไม่ทันได้จนเลยรัฐบาลไม่ให้ผมเลยไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เลยว่าเท่าไหร
2: ่มีที่ดินเท่าไหร่ถึงไม่ผ่านเกณฑ์นะเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้นะฮะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวพี่เกิดผลจะได้ช่วยกันพินิจวิเคราะห์เลยว่าเอ๊ะจริงนี้ตามหลักความจริงมันสามารถได้ไหมนะฮะ
3: แต่จริงๆผมส่วนตัวนะผมไม่เห็นด้วยกับการตัดเกณฑ์เหล่านี้เลยนะครับ
2: ครับ
3: คือต้องดูสถานะความจนของเขาแท้จริงสิจากทรัพย์สินบางทีทรัพย์สินมันไม่ทำอะไรนะ
2: เหมือน
3: นั้นมีบางทีมันก็ใช้ประโยชน์อะไร
2: ไม่ได้ใช่เหมือนมีจริงแต่ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือบางครั้งคนนั้นไม่มีสตุ้งสตางค์ที่จะไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นที่ดินว่างเปล่าใช่ไหม
3: อะไรคร
2: ับ
3: คือว่าไอ้เรื่องหนี้สินเนี่ยผมหนี้สินเกิน 100,000 เนี่ยผมเป็นคนรวยแล้ว
2: ครับ
3: ผมก็ไม่เข้าใจการตัดเกณฑ์รัฐบาลอย่างเช่นเป็นผู้ค้ำประกันรถยนต์ให้ลูกเงี้ย
2: ครับ
3: ก็มีหนี้สินเกิน 100,000 ก็ถือว่าเป็นคนรวยแล้วผมยอม
2: ใช่
3: เกณฑ์ตรงนี้จริงๆนะครับ
2: เนี่ย
3: หรือว่าเรียนกศน.ก็ไม่เข้าข่ายเลยเนี่ย
2: อันนี้ยังมีปัญหาว่าโอ้เมื่อตั้งแต่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เห็นไหมฮะหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะที่เกิดผลนะจาก 18.8 ล้าน
3: พอดีมันเป็นรายการช่วยชาวบ้านเป็นรายการกฎหมายเลยไม่อยากพูดชัด
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ว่าเดี๋ยวว่าตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบนะฮะเรื่องของเกษตรกรนะการไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอาจจะมีแบ่งตามลักษณะการประกอบอาชีพดังนี้นะฮะการถือครองที่ดินนะครับถ้าเป็นเกษตรกรนะครับถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยรวมเกิน10ไร่จะไม่ผ่านเกณฑ์นะฮะถ้าเป็นเกษตรกรนะฮะถ้าหากว่าผู้ไม่ได้เป็นเกษตรกรการถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันเกิน1ไร่จะไม่ผ่านเกณฑ์แยกเป็น2กลุ่มนะแยกเป็น2กลุ่มเลยนะฮะแล้วคราวนี้ถ้าเป็นบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวนะครับหากมีกรรมสิทธิ์รวมกันทุกแห่งเกิน25ตารางวาจะไม่ผ่านเกณฑ์ทันทีครับถ้าเป็นห้องชุดคอนโดมิเนียมหากมีพื้นที่รวมกันเกิน35ตารางเมตรจะไม่ผ่านเกณฑ์นี่ฮะ สำหรับเรื่องของที่ดินนะฮะและการถือครองอสังหาริมทรัพย์แค่ประมาณตรงนี้เลยนะฮะผมนี่มีเท่าไหร่นะ
3: พี่ตะวันไม่ต้องไปนับหรอกพ
2: ี่
3: ตะว
2: ัน
3: น
2: ับ
3: ไม่ท
2: ั่ว
3: หรอก
2: ไม่ผมมีแค่ที่กระจุมกระจิ๋มเท่านั้นเองนะคุณพ่อคุณแม่มีไว้ให้แล้วตัวเองมาเสริมเติมต่อกันใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมว่าหลายๆคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มีข้อมูลระบุไว้ด้วยนะครับทำไมคุณไม่ผ่านเกณฑ์นะคุณสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ภายในวันที่18สิงหาคมนี้นะฮะรีบเลยรีบเลยนะครับแม่เรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องพูดกันยาวเราไม่พูดดีกว่า
3: พูดดีกว่าครับพูดกันน่าจะไม่จบคร
2: ับ ไม่พูดกันยาวไม่พูดกันยาวเพราะผมกับพี่กับฝนถ้าพูดกันทีไรแม่น้ำลายแตกฟองกันแน่เรื่องนี้นะฮะมีอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องก็เป็นกระแสสังคมเหมือนกันกรณีที่มีกู้ภัยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังเหมือนกันนะครับที่เขามีปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องการใช้เงินของคนอื่นมาสร้างเป็นมูลนิธิทำเป็นสมาคมแล้วก็มีการเบิกจ่ายกันไปคราวนี้มันมีเรื่องของที่ดินอยู่นะครับเรื่องของที่ดินอยู่เนี่ยทางกรณีเนี้ยนะครับมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่านะครับการที่จะซื้อที่ดินในนามของสมาคมหรือมูลนิธิเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะซื้อที่ดินในนามของมูลนิธิเนี่ยนะครับการเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ต้องเป็นชื่อมูลนิธิจะไม่สามารถเป็นชื่อบุคคลอย่างนี้ถูกต้องไหม
3: มันต้องโดยพูดถึงตามหลักกฎหมายก็ถูกต้องอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ทั้งสำนึกก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่ามันเป็นเงินของประชาชนที่บริจาคเราควรทำอะไรให้มันโปร่งใสชัดเจนนะครับตรวจสอบได
2: ้ครับ
3: ถ้าตรวจสอบไปแล้วมันเงินของประชาชนที่บริจาคแต่ไม่ใช่ที่ดินของมูลนิธิไปเป็นชื่อของบุคคลธรรมดาแบบนี
2: ้
3: คุณจะตอบสังคมยังไงคุณเอาเงินเขาไปใช้จ่ายตรงเนี้ยจริงไหมครับหลักกฎหมายก็ต้องทรัพย์สินของมูลนิธิมันต้องเป็นของมูลนิธิ
2: ครับ
3: เมื่อมันไม่ใช่ของมูลนิธิแล้วทำไมต้องเอาเงินมูลนิธิไปจ่ายให้คนอื่น
2: ครับผม
3: คำถามมันก็ย้อนกลับมาว่าคุณเอาเงินไปจ่ายให้เขาทำไมเท่ากับมูลนิธิเอาเงินมูลนิธิไปซื้อที่ดินให้บุคคลอื่นสิครับทั้งนั้นน่ะ
2: ใช่นะฮะเพราะเรื่องตรงเนี้ยนะเจ้าของที่ดินที่เขาจะขายเนี่ยนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเอ๊ะทำไมเวลายื่นขอซื้อที่ดินกลายเป็นชื่อของบุคคลธรรมดาไม่ใช่เป็นชื่อของมูลนิธิหรือสมาคมนั้นๆที่ตั้งใจบอกว่าจะซื้อเพื่อไปทำมูลนิธิสมาคมเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นกระแสสังคมว่าตกลงเงินของมูลนิธิเงินของสมาคมถ้าเถื่อเอาไปซื้อที่ดินตรงเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าที่ดินกลายเป็นของบุคคลไปนะเป็นญาติพี่น้องของกู้ภัยคนนี้
3: ผู้ร่วมก่อตั้ง
2: เอายังไงดีตรงนี้ถือว่ามีข้อพิรุธไหม
3: โอ้จริงๆไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนั่นนะครับมันถ้าพูดถึงตามกฎหมายแล้วผิดเลยผิดตั้งแต่แรกผิดตั้งแต่วัตถุประสงค์การใช้เงินเลย
2: ครับ
3: คือเวลาประชาชนบริจาคเงินเนี่ยเพื่อให้มูลนิธินำไปใช้ในกิจการของมูลนิธิใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วเอาไปซื้อในนามของส่วนบุคคลล่ะมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคสิ่งเหล่านี้เท่าที่เห็นมานะระมัดระวังให้ดีนะครับ
2: ครับ
3: ยกตัวอย่างง่ายดีกว่าครับวัดประวัติหลวงปู่เนี่ยทำไมโดนดำเนินคดีได
2: ้
3: ประชาชนบริจาคให้วัดประวัติหลวงปู่เพื่อใช้ในกิจการของวัดประวัติหลวงปู
2: ่ครับ
3: ทำไมไปเข้าบัญชีเจ้าอาวาสแล้วจะเอาไปใช้ส่วนตัวไหมหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นที่มันเคยเกิดขึ้นที่ผ่านมา
2: ครับ
3: จริงไหมครับ
2: ครับ
3: คำถามคือถ้าเราทำให้มันถูกต้องมันก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับในเมื่อตัวมูลนิธิหรือสมาคมมันมีอยู่แล้วเออถ้าก่อนจะตั้งมูลนิธิก่อนจะตั้งสมาคมอาจจะใช้เข้าบัญชีส่วนตัวหรือที่ดินในนามของบุคคลส่วนตัวก่อนก็ได้ให้บริจาคให้มูลนิธิหรือสมาคมภายหลังอันนี้ไม่แต่แต่ที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมไปแล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้อง
2: ถ้ากรณีแบบเนี้ยนะฮะผมมองอย่างนี้อาจจะต้องสอบถามกับพี่เกิดผลว่าเราจะมองอย่างนี้ได้ไหมถ้าเผื่อว่าเงินที่ซื้อเนี่ยเป็นเงินของญาติของกู้ภัยคนนี้จริงๆแล้วสุดท้ายเขาอาจจะโอนให้กับมูลนิธิภายหลังเนี่ยอย่างนี้สามารถทำได้ไหมหรือมันควร
3: ได้ได้ถ้าอย่างนี้ทำได
2: ้
3: ถ้ามันเป็นเงินส่วนตัวของญาติหรือเงินส่วนตัวของใครก็ได
2: ้
3: ไม่ใช่เงินของมูลนิธิ
2: ครับ
3: หรือว่ามัดจำหรือจะซื้อหรือจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็โอนให้มูลนิธิก็แล้วแต่ความประสงค์ของผู้บริจาคแต่ก็ถือว่าเป็นเงินคือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคประสงค์จะโอนให้ใช่ไหมคร
2: ับ ครับแต่เจตนาเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เจ้าของที่ดินเขาตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยว่าเจตนาแปลกๆเพราะว่า กลายเป็นชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของมูลนิธิชื่อของสมาคมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวดราม่ากันขึ้นมานะฮะดังนั้นมันก็เลยอย่างที่พี่กับผมละมันก็ไม่ควรใช่ไหมฮะถ้าจะซื้อจริงจริง
3: มันจริงๆมันเราเดาไม่ออกนะบางทีเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าบางครั้งสมมติว่าผมว่าผมมองนะผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะมีเจตนาดีก็ได
2: ้ครับ
3: แต่มันจะเจตนาดีหรือไม่ดีมันเขาเรียกกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเจตนาเป็นเรื่องภายในใจ
2: ฮะ
3: เจตนาเป็นเรื่องภายในใจคนดูไม่ออกหรอกแต่สิ่งที่มันออกบอกมานั่นคือการกระทำ
2: ครับ
3: เพราะการกระทำนั้นมีพิรุธ
2: ครับ
3: มันก็ทำให้คนสงสัยคลายความยังคงสงสัยได
2: ้
3: ว่า
2: ครับ
3: สิ่งที่เขาทำมาเนี่ยบริจาคให้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเนี่ยเอาเงินไปใช้วัตถุประสงค์หรือเปล่าจริงไหมครับเอาเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เปล่าแล้วทำไมไม่ตอบคำถามมันชัดเจนว่ามันทำไมต้องทำอย่างนั้น
2: ครับ
3: ทำไมในเมื่อมูลมีตัวมีตนอยู่แล้วทำไมไม่ใส่ชื่อมูลที่อื่นสมาคมมันต้องไปเลย
2: ใช่ฮะอันนี้ก็มันก็เลยเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ดูแล้วมันไม่ชอบมาพากลนะฮะอ่ะคราวนี้จากเรื่องของที่ดินในนามมูลนิธิในนามสมาคมนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นน่าจะเรื่องบ่นนะพี่กับผมนะอันนี้เดี๋ยวเรามาแค่ให้ความเห็นกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันคุณสมชายฮะนามสมมุติครับบอกมาอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเนาะนะครับสะท้อนเรื่องราวของบัตรสวัสดิการสังคมบอกว่าโอ้โหในหมู่บ้านของตัวเองในชุมชนของตัวเองเนี่ยมีแต่คนที่มีฐานะนะแต่ทำไมได้บัตรสวัสดิการสังคมกันหลายคนเลยหรือบางคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะบางทีก็ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งเลยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะอันนี้ตั้งข้อสังเกตมาอันนี้อาจจะเป็นแค่บ่นมาแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเนาะพี่เกิดผลว่าไหมนะเรื่องตรงนี้
3: ก็เนี่ยครับมันถึงมีส่วนของการกันกรองที่รัฐต้องมากันกรองด้วยเพราะมันมีบุคคลเรานี่จริง
2: ๆ
3: แต่ว่าในวิธีการกันกรองที่เราตำหนิเนี่ยกระบวนการในการก
2: ัน
3: กรองเนี่ยมันไม่ได้กันกรองอย่างรอบคอบคนที่ยังมีฐานะก็ยังมีบัตรต่อไป
2: ครับ
3: คนที่ไม่มีฐานะกลายเป็นคนมีคนกลายเป็นคนรวยแบบนี
2: ้
3: คือกระบวนการกันกรองในชั้นมาตรฐานนี่มันควรจะต้องเป็นจริงได้ไห
2: ม
3: แล้วไปตรวจสอบลึกๆให้มันเห็นชัดเจนได้ไหม
2: ใช่บางทีอาจจะต้องลงพื้นที่ไปทุกบ้านเลยนะ
3: เอาเกจขึ้นมาแล้วก็เอาอะไรมาจับAI จับเพราะคนไม่มีรถอยู่เลยก็มีข้อมูลว่ามีรถจนอย่างนี้นะคร
2: ับ ใช่ฮะแล้วนี่มันก็เพี้ยนหมดเลย
3: มันก็ละกันว่าคุณตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมากันกองแต่คุณไม่ได้กันกองจริงๆไง
2: ครับครับ
3: นี่แหละครับที่เราวิจารณ์กันอยู่ก็คือก็พอของ
2: ปาก ของ
3: คอ
2: ใช่ครับผมเชื่อว่าทางกระทรวงการคลังเองที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ก็คงจะต้องกลับไปย้อนดูแล้วก็ไปปรับปรุงเกณฑ์อะไรต่างๆฮะเพราะว่า
3: ต้องปรับปรุงจริงๆนะคร
2: ับ ใช่ฮะอย่างที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะฮะที่เป็นกระแสสังคมมาก่อนหน้านี้เรื่องของการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะอันนั้นก็สุดท้ายก็คือต้องถอน
3: ไปก่อน
2: นะฮะนั่นก็คือทำตามคำเรียกร้องว่าเออมันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆนะครับแล้วก็สังคมเนี้ยได้อธิบายและหลายๆมุมมันก็จริงๆแหละตามที่เราได้พูดคุยกันด้วยอย่างพี่เกิดผลก็ให้ความคิดเห็นมาผมเองก็มีความคิดเห็นไปก็ชัดเจนนะทางรัฐก็รับฟังแล้วก็ปรับเกณฑ์นี้ออกไป
3: ครับอย่างนี้เหมือนกันนะเกณฑ์การตัดเกณฑ์ของคนจนเนี่ยที
2: ่
3: เราคุยกันนะครับว่าถ้าบอกจะมีที่ดิน1ไร่สำหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยถามว่าที่อยู่อาศัย1ไร่เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณรวยนะบางคนมีมาตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่ปัจจุบันเลยนะครับ

0: คราวนี้คนเช่าเนี่ยจะเกษียณแหละนะครับหากจะฟ้องต้องทำอย่างไรเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะจะฟ้องขับไล่ทำไมเพราะว่าถ้าเขาจ่ายค่าเช่าทุกปีนะนะครับ
1: นั่นแหละสิ
0: เออ
1: นั่นสิ
0: นี่เดี๋ยวผม
1: คือถ้าเขาไม่ผิดสัญญาเราฟ้องเขาไม่ได้นะครับ
0: อืมเดี๋ยวสักคร
1: ถ
0: ู
1: ้
0: ่
1: าเข
0: ฮ
1: า
0: ะ
1: ไม่ผิดสัญญาเราฟ้องเขาไม่ได้เขาไม่ได้เว้นแต่ว่าเราจะบอกเลิกสัญญาเขาต้องบอกเลิกสัญญาเขาก่อน
0: คือใช้คำว่าบอกเลิกสัญญาไม่ใช่การฟ้องขับไล่ใช่ไหมฮะ
1: บอกเลิกสัญญาก่อนแล้วเมื่อเขากำหนดบอกเลิกสัญญาแล้วเขาไม่ออกค่อยฟ้องขับไล่
0: อื
1: ถือว่าจบเลิกสัญญากันแล้วนะครับ
0: อ๋ออย่างนี้ฮะพี่เกิดผลนะครับคือการปล่อยเช่าสัญญา20ปีเนี่ยก็จริงๆผู้เช่าไม่เคยบิดผิวละจ่ายค่าเช่ามาทุกเดือนนะฮะต่อสัญญากันทุกปีละนะครับแล้วพอดีว่าผู้เช่านี่จะเกษียณนะครับคันนี้กลัวจะมีปัญหาว่าเออเดี๋ยวเขาจะไม่มีใครมาส่งค่าเช่าให้ป้าเนี่ยป้าให้เขาออกไปจากบ้านเช่าป้าดีไหมประมาณนี้ฮะ
1: ก็อย่างที่บอกอะไรครับว่าถ้าเขายังไม่ผิดสัญญาเราจะขอคำร้องเขาไม่ได้เว้นแต่ว่าเรากังวลใจว่าเขาจะไม่มีเงินจ่ายแล้วอันนี้เราก็บอกเลิกสัญญาไปตามขั้นตอนของ
0: บ
1: ก
0: อก
1: ฎ
0: เล
1: หม
0: ิก
1: า
0: ส
1: ย
0: ัญญาไปตามขั้นต
1: บออ กเล
0: น
1: ิกสัญญาก่อนว่าสิ้นปีนี้จะไม่ต่อสัญญาให้แล้วนะอย่างเงี้ยบอกเขารู้ล่วงหน้าหน่อยอย่างน้อยสัก3 เดือน 6 เดือน
0: คร
1: อะไ
0: ร
1: เงี้ย
0: ครับ
1: ทำให้เขารู้ตัวว่าเขาจะต้องเตรียมหาที่อยู่ใหม
0: ่
1: ถ้าอยู่ๆไปขับไล่เขาเองน่ะเขาไม่ผิดสัญญาเขาฟ้องค่าเสียหายเราคืนได้นะครับ
0: เออคุณป้านะเอาเป็นว่าเนี่ยสัญญาปีล่าสุดเนี่ยจบแค่ไหนหมดแค่ไหนถ้าเผื่อว่าดูว่าคุณป้าไม่อยากให้เขาเช่าต่อก็บอกเลิกสัญญา
1: ต้องบอกเขาล่วงหน้าใช่ไหมครับต้องบอกเพราะว่าสิ้นปี60 70เนี่ยเฮ้ย69 70เนี่ยก่อนสิ้นปีต้องบอกเขาแล้วครับว่าสิ้นปีเนี้ยเขากำหนดสัญญาเช่าจะไม่ต่อสัญญาเช่าแล้วนะก็แล้วให้เขาเตรียม
0: ที่อยู่ใหม่
1: เงื่อนยกย้ายไปกันเองแต่ป้าอย่าลืมนะว่าคนเกษียณเขาก็มีบำนาญนะป้า
0: เออนะ
1: เขาไม่เงินจ่ายนะถ้าเขาจ่ายตรงปกติเสร็จแล้วเขามีวินัยนะ
0: เนี่ยเป็นบ้านนะบ้านเช่าบ้านเช่า
1: ลูกค้าดีๆไปคนหนึ่งมาน
0: ั่นน่ะสิผมก็ว่าแล้วนะฮะเออ
1: แต่ถ้าคนไม่มีวินัยมีเงินเดือนอยู่ก็ไม่จ่ายครบหรอกมีวินัยเกษียณไปแล้วเขาก็มีวินัย
0: ใช่ไหมแล้วเช่ามาตั้ง20 ปีเนี่ยผมว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีเลยนะ
1: แล้วเขาเป็นลูกค้าชั้นดีเลยนะครับเกษียณไปแล้วผมก็ยังเป็นคนดีนะ
0: ผมว่าก็อย่างนั้นแหละคุณป้าเล็กบอกว่าอ๋อคุณป้ากลัวว่ามีปัญหารุ่นลูกที่จะมาดูแลบ้านต่อเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้มีการเช่าแบบนี้ต่ออาจจะไปทำประโยชน์เพิ่มเติมอย่างนี้ด้วย
1: ก็แล้วแต่เป็นลูกของเราไปหรือเราอยากจะเลิกก็ต้องบอกกล่าวให้เขาเข้าใจก่อน
0: ถ้ากรณีสมมติว่าผมยกกรณีนี้ขึ้นให้พี่เกิดผลได้ช่วยชี้แจงคนเกษียณอายุเดี๋ยวก็จะเกษียณปีนี้สมมติปีนี้เป็นปีสุดท้ายก็จะเกษียณเดือนกันยาเนาะกันยาเนี่ยหากว่าคุณป้าบอกว่าในเมื่อว่าเขาจะเกษียณแล้วเป็นข้าราชการด้วยแต่จริงๆแล้วถ้ามองตรงๆเนี่ยเขามีบำเหน็จบำนาญต่อไปนะเขาอาจจะมีตังจ่ายอยู่แล้วนะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณ
1: ฮะคิดว่าพี่ตะวันคนแก่ที่เกษียณไปเนี่ยเขาไม่มีรายจ่ายอื่นนะนะ
0: ใช่
1: เขาไม่ต้องไปเสียค่ารถค่าเรือไปทำงานนั่นนะครับ
0: อ
1: ยู่บ้านเฉยก็มีเงินจ่ายแล้วนะบางคนผมเคยเห็นนะ
0: ครับ
1: อยู่บ้านเช่า
0: ครับ
1: ตั้งบ่อนเล็กจอด้วยไปไหนอ่ะเล่นไพ่อยู่กับเพื่อนทั้งวัน
0: เออนะเขาเรียกว่าบริหารสมองบริหารสมองบริหารนิ้วไปนะฮะก็ถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเผื่อว่าถ้าอยากจะให้ผู้เช่าคนนี้ออกไปหลังจากที่เขาไม่ได้ทำงานและเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะมีแก๊ปช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้สามารถที่จะบอกก่อนล่วงหน้าได้ใช่ไหมฮะพี่กับผม
1: ก็ต้องดูว่ามันครบกำหนดเช่าปีไหนเดือนไหนถ้าต้องสัญญาเช่ากันไว้3 ปีหรือ1 ปีก็ต้องรอให้มันครบได้ครบกำหนดสัญญาก่อนไม่ใช่ว่าเขาเกษียณแล้วจะไปบอกเลิกเขาเลยนะเขาถือว่ายังไม่ครบกำหนดสัญญาเช่นสัญญามันไปชนเดือนเมษาก็ต้องบอกก่อนเดือนเมษาบอกอย่างน้อยก็สัก6 เดือน
0: อย่างน้อย6 อย่างน้อย6 เดือนเลยฮะ
1: แล้วแต่ความเหมาะสมไงครับ
0: ครับ
1: การอย่างถ้าเขาเช่าบ้านเป็นหลังเขาต้องเตรียมการยังไงแล้วเขาเช่าห้องเดียวเล็กๆไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นก็ได
0: ้อันนี้คิดว่าเป็นสัญญาปีต่อปีอะแต่ว่าเช่ากันมายาวนานจน20 ปีแล้วอันที่ต้องดูว่าสุดท้ายของปีเนี้ยอยู่ที่เดือนไหน
1: ใช่เดือนสุดท้ายที่จะเท่าอ่ะก่อนครบกำหนดมันจะเดือนไหนก็ต้องบอกประมาณสัก2 เดือน 3 เดือนก่อนนั่นแหละครับเพราะว่าไปบอกเขาตอนนี้คนแก่นะคนของคนเดียวไม่ไหวนะต้องบอกเขาล่วงหน้าหน่อย
0: ใช่นะฮะคุณป้าเล็กนะนะครับแต่ผมมองแล้วเหมือนกับพี่กฤตผลมองแหละว่าผู้เช่าคนเนี้ยมีคุณภาพถ้าเผื่ออยากเข้าเช่าต่อให้เขาเช่าเธอถ้าเผื่อว่าคุณป้าไม่ได้เอาบ้านไปทำไรต่อเนาะนะฮะนะก็คิดว่า
1: แล้วคนแก่ที่ไม่ได้มีเงินซื้อบ้านเองนะพอเช่าบ้านต่อทั้งชีวิตอย่างเงี้ยพอถึงเวลาไม่แน่ใจนะครับ

0: จะมีบ้านลูกเต่าเขาจะว่ายังไงจะคนดูแลหรือเปล่าต้องไปหาบ้านเช่าต่อที่อาจจะลำบากได้ไห
1: ม
0: เป็นครอบคร
1: ั
0: ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อยู่จนอยู่มานานจนผูกพันแบบนี้แล้ว
1: ครับผมนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะป้าเล็กนะนี่ก็ผมเองก็ให้กับพี่เกิดผลตรงนี้อุ้ยเวลาหมดแล้วพอดีเลยนะฮะแม่คุยกันเพลินขอบคุณพี่เกิดผลมากๆเลยนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับพี่เกิดผลครับสวัสดีครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนถึงณเวลานี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย
10: เมื่อเวลา 16:40 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและเดินทางต่อไปยังบริษัทหัวเว่ยไปจิง Executive Briefing Centerเพื่อปฏิบัติภารกิจหารือกับคณะกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีโดยชื่นชมบทบาทของบริษัทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและยินดีที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับหัวเว่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทั้งในด้านศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลศูนย์ข้อมูลบริการคลาวด์และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลโดยชื่นชมโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand และความร่วมมือด้านคลาวด์และ AI กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวชวิตาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัด ล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยะโสธรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำไปพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ
12: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรโคขุนหนองแหนอำเภอกุดชมจังหวัดยโสธรและกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิอุดรธานีสุรินทร์ศรีสะเกษชัยภูมิและอุบลราชธานีโดยนายชนันท์กล่าวว่าตั้งใจมารับฟังปัญหาของเกษตรกรเพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาโครงการแก้จนทั้งระบบที่จะครอบคลุม5ด้านผ่านการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพาคนไทยให้พ้นจากความยากจนซึ่งจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดพบว่าเรื่องสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะเร่งผลักดันเข้าสู่ระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยช่วงเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่านะครับวันอาทิตย์แบบนี้เวลาสบายสบายหลังข่าว5 โมงเย็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรายการร้อยเรื่องมาเล่าเนี่ยเราได้รับความกรุณาจากหลายๆสถานีนะครับที่รับสัญญาณเราไปออกอากาศด้วยต้องขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับร้อยเรื่องมาเล่าครับกับช่วงนี้เรายังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลครับมีหลายตอนเลยทีเดียวที่นำมาเสนอในแต่ละสัปดาห์หลายคนรอที่จะติดตามรับฟังกันนะครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณชัยศิลป์คนคล่องได้นำหนังสือกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลเนี่ยมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันนะครับชื่อตอนว่าวัยบาปวัยบาปเป็นอย่างไรบาปบุญคุณโทษเราได้ยินจากไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือแม้แต่พระสงฆ์นะฮะพูดกับเราเวลาเราไปฟังพระธรรมเทศนาต่างๆเนี่ยก็จะได้รับฟังกันอยู่เป็นประจำครูอาจารย์ก็สอนมาแล้วก็ถ้าใครอ่านหนังสือชุดกฎแห่งกรรมเนี้ยก็จะได้ยินเรื่องนี้เป็นประจำเราไปติดตามกันครับว่าท่านทอเลียงพิบูลจะเรียบเรียงตอนที่มีชื่อว่าวัยบาปเป็นเรื่องเล่าหรือท่านไปพบเจอมาจากที่ไหนอย่างไรแล้วเนื้อเรื่องของวัยบาปเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังจากการนำเสนอของคุณชัยศิลป์คนคล่องครับ

เหตุการณ์ของชีวิตแต่ละคนที่ได้พบประสบการณ์แปลกๆแตกต่างกันบางครั้งเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ยากที่จะหาเหตุผลมาอ้างอิงเพื่อพิสูจน์เหตุเหล่านั้นได้เกิดขึ้นแล้วเป็นความจริงข้าพเจ้าผู้เขียนเองก็ได้รับเรื่องทำนองนี้มามากก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเขียนขึ้นมาให้ท่านอ่านก็ต้องพิจารณาอีกในแง่ใดที่ขัดต่อเหตุผลบ้างเมื่อมีเหตุผลไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วจึงจะเขียนขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเข้ากับหลักธรรม

เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2512วันหนึ่งข้าพเจ้ากลับจากที่ทำงานมาถึงบ้านก็ได้รับบอกเล่าจากคนในบ้านว่ามีพระสงฆ์หลายองค์ได้มาหาข้าพเจ้าและท่านบอกว่าต้องการอยากพบนอกจากนั้นท่านยังได้กรุณามอบนามบัตรสลักหลังไว้ว่าท่านมาพักอยู่ที่วัดวิเศษการหรือหมื่นรักจังหวัดธนบุรีนามของท่านพระพิสารธรรมรังสีวัดคูหาสวรรค์รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงขอให้ข้าพเจ้าไปพบท่านเพราะความประสงค์ของท่านอยากพบจึงเดินทางมาทั้งอยากจะมอบของสำคัญให้ข้าพเจ้าและท่านมีเวลาน้อยจะรีบเดินทางกลับปักใต้บังเอิญมีผู้นัดจะมาพบข้าพเจ้าที่บ้านจึงหาเวลาว่างไม่ได้ข้าพเจ้าคิดไม่ตกจึงได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนซึ่งเป็นนายทหารอยู่ใกล้ๆวัดที่ท่านพักขอร้องให้ช่วยเป็นตัวแทนไปพบกับท่านเจ้าคุณพิสารธรรมรังสีและพระสงฆ์ที่ร่วมเดินทางมากับท่านส่วนข้าพเจ้าต้องขอโทษที่ไม่มีเวลาว่างต้องคอยผู้นัดพบเมื่อผ่านไปสักครู่หนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนนายทหารบอกมาว่าคุณให้ผมเป็นผู้แทนไปหาท่านรองเจ้าคณะนั้นผมไปแล้วแต่ความประสงค์ของท่านนั้นต้องการพบคุณโดยเฉพาะเพราะอยากรู้จักท่านเสียเวลาเดินทางมาครั้งนี้ค้างคืนค้างวันมาในรถไฟท่านไม่มีธุระนอกจากอยากจะพบคุณวันนี้ท่านเดินหาบ้านคุณเสียเวลาตั้งครึ่งวันเมื่อพบบ้านคุณแล้วยังไม่พบตัวคุณท่านก็ไม่สบายใจกลัวจะเสียเวลามาเปล่าทั้งท่านไม่มีเวลามากนักท่านจะรีบกลับข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ไม่สบายใจตกลงบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเดี๋ยวนี้แล้วสั่งคนที่บ้านไว้ว่าผู้ที่นัดมาขอพบขอให้นั่งรอหน่อยเพราะมีธุระด่วนหากรอไม่ได้ขอให้นัดใหม่เป็นวันรุ่งขึ้น 16 นาฬิกาตรงแล้วก็รีบออกจากบ้านเรียกแท็กซี่ตรงไปฝั่งทนแวะไปชวนเพื่อนไปพบกับท่านด้วยเมื่อขึ้นไปบนกุฏิก็พบท่านอยู่พร้อม 5-6 องค์ข้าพเจ้ากราบนมัสการทั่วทุกองค์ขออภัยที่ทำให้ท่านเสียเวลาทราบว่าท่านได้มีความสนใจหนังสือที่ข้าพเจ้าเขียนท่านเจ้าคุณพระพิสารธรรมรังสีได้กรุณามอบของให้ข้าพเจ้าพระคุณเจ้าทุกองค์ล้วนแต่เป็นเจ้าอาวาสและพระผู้ใหญ่ท่านก็มีความยินดีที่ได้พบข้าพเจ้าเมื่อได้สนทนาแล้วท่านเจ้าคุณพิสารธรรมรังสีได้เล่าเรื่องครูผู้หนึ่งได้ตายหรือสลบไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาและได้เล่าเรื่องที่ประสบเหตุการณ์ในระหว่างที่สลบไปหรือตายไปแล้วเพราะชีพจรหยุดปกติเราก็เรียกว่าตายหากจะพูดทางสมัยนี้เขาเรียกว่าสลบไปเพราะถ้าตายก็ไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาท่านผู้ประสบเหตุการณ์นั้นเป็นครูชื่อฉายสุวรรณนิมิตบ้านปากพยูนตำบลและอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเรื่องที่เป็นข่าวนั้นคือเรื่องนี้ท่านได้ส่งบันทึกรายละเอียดของครูฉายสุวรรณนิมิตมาให้ข้าพเจ้าภายหลัง

เมื่อปีพุทธศักราช2472ครูฉายสุวรรณนิมิตได้ป่วยเป็นโรคไข้รากสาดอาการทรงกับทรุดจนหนักเกินที่หมอจะรักษาให้หายได้ครูฉายป่วยได้15วันพอดีหัวใจก็หยุดเต้นชีพจรก็หยุดเดินพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างพากันร้องไห้อาลัยเพราะกิริยาเช่นนี้หมายถึงได้ตายจากกันไปแล้วที่สุดเป็นธรรมดาญาติพี่น้องจะต้องเสียอกเสียใจอาลัยหาด้วยกันทุกคนเพราะอายุครูฉายในขณะนั้นเพียง22ปีทั้งการป่วยระยะ15วันและอาการหนักย่อมจะมีผู้มาเยี่ยมญาติและเพื่อนมาเฝ้าไข้หนักคอยดูใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นคนไข้สิ้นลมไปแล้วก็พากันร้องไห้อาลัยรักบางคนก็รำพันว่าอายุยังน้อยยังทำประโยชน์ให้แก่ชาติศาสนาได้อีกนานทำประโยชน์ได้อีกมากไม่น่าจะมาตายแต่อายุยังน้อยเช่นนี้เลยความรักความอาลัยของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงย่อมจะพากันเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาทั่วไปญาติได้จัดนำผ้าขาวมาคลุมร่างไว้เพื่อจะได้ทำพิธีต่อไปส่วนเพื่อนบ้านที่เป็นช่างไม้ก็พากันมาช่วยด้วยใจสมัครหาไม้กระดานมาต่อโลงเพื่อใส่ศพทั้งเลื่อยทั้งสายทั้งตอกทำด้วยความรีบร้อนและสมัครใจเป็นธรรมดาบ้านที่มีคนตายจะต้องมีเพื่อนบ้านที่รักและนับถือมาเยี่ยมศพและช่วยงานกันตามประเพณีชนบทบ้านใกล้เรือนเคียงต่างสมัครรักกันเหมือนญาติพี่น้องมีอะไรก็ช่วยด้วยใจจริงในสมัยนั้นต่างก็บอกต่อกันไปว่าครูฉายได้สิ้นบุญเสียแล้วฉะนั้นไม่ช้าที่บ้านผู้ตายก็มีคนเข้าออกอย่างชุลมุนช่วยทำโน่นทำนี่เท่าที่จะทำได้และจัดสิ่งของเตรียมงานศพไว้ให้พร้อมเวลานั้นท่านพระครูวัตานุกูลซึ่งเป็นอาจารย์ของผู้ตายก็มาเยี่ยมและเฝ้าไข้ของลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นศิษย์หมดลมท่านก็ได้บงการแนะให้จัดงานตามประเพณีโลงที่ต่อเสร็จเรียบร้อยเพื่อบรรจุศพก็ได้ยกขึ้นมาอยู่ใกล้ศพซึ่งศพยังคลุมผ้าขาวนอนเหยียดยาวเป็นซากที่หมดลมหายใจไปแล้วยังมีผู้ร้องไห้อาลัยรักเศร้าโศกเสียใจหนักอยู่หลายคนท่านพระครูก็ให้สติปลอบโยนให้คลายความเศร้าความทุกข์ถือโอกาสสั่งสอนญาติโยมว่าให้พิจารณาให้เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นของธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องดับไปความจริงเราก็รู้แต่เวลาเกิดสำหรับเวลาตายนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะตายที่ไหนเมื่อไหร่อายุก็ไม่แน่นอนบางทีตายแต่เด็กๆบางทีตายกำลังวัยรุ่นหนุ่มสาวบางทีก็แก่ตายตามอายุไขเพราะสังขารบางส่วนไม่อาจทนอยู่ได้ก็ตายอย่างธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติทุกชีวิตย่อมจะมีกรรมเป็นมรดกที่จะต้องใช้หนี้กรรมและกรรมดีชั่วทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมการสร้างกรรมชั่วความประมาทย่อมนำผลนั้นมาสนองตนไปสู่ความตายได้ก่อนจะถึงอายุไขยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะตายฉะนั้นการทำอะไรก็อย่าได้ประมาทให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอย่าคิดทะนงตนหลงระเริงว่ายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงยังไม่ตายง่ายทำสิ่งใดไม่ได้พิจารณาขาดสติที่ตายเพราะความประมาทมีมากมายและตายอย่างอเนจอนาถเช่นอุบัติเหตุต้องตายทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดอายุที่ควรจะตายแต่สังขารแหลกเหลววิญญาณไม่สามารถจะเข้าร่างให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้จึงต้องตายก่อนกำหนดและที่ตายอยู่กลางถนนอุจาดนั้นเวลานี้มีมากฉะนั้นขอให้ใช้ชีวิตไปในทางดีมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมมีจิตใจเมตตาปราณีให้แผ่ความเมตตากรุณาแก่สัตว์โลกที่เห็นผิดเป็นชอบทั่วไปเป็นการสร้างกรรมดี
จะนำสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเอง

เหตุการณ์ที่บ้านครูฉายนั้นร่างที่นอนนิ่งสงบเพราะทุกคนคิดว่าแกตายแล้วนับแต่หมดลมผ่านไปได้7 ชั่วโมงร่างที่คลุมด้วยผ้าขาวก็รู้สึกเคลื่อนไหวน้อยๆขึ้นเสียงแผ่วเบาที่ร้องขอน้ำดื่มจากปากครูฉายทุกคนตะลึงตื่นเต้นบางคนได้สติไวเท่าความคิดรีบเปิดผ้าคลุมหน้าแล้วก็ฟังเสียงเมื่อแน่ใจว่าครูฉายฟื้นแน่ก็ยกศีรษะเอาน้ำมาค่อยๆกรอกใส่ปากให้ดื่มทีละน้อยทีละน้อยตามความประสงค์ของผู้ขอต่อมาทุกคนเกิดความปิติยินดีที่กำลังร้องไห้เสียใจก็กลับหัวเราะดีใจบอกให้รู้กันทั่วไปว่าบัดนี้ครูฉายได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องอัศจรรย์มากคนที่เข้าใจว่าตายไปแล้ว7 ชั่วโมงกำลังจะเตรียมยกศพใส่โลงกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ต่างตะลึงตื่นเต้นดีใจก็บอกต่อกันไปด้วยความปีติยินดีความเศร้าโศกก็กลายเป็นความตื่นเต้นดีใจทั่วกันส่วนครูฉายนั้นเมื่อได้ดื่มน้ำแล้วไม่ช้าก็เกิดกำลังที่ต้องนอนป่วยอยู่15 วันต้องทรมานลุกไม่ไหวนั้นบัดนี้ความรู้สึกเช่นนั้นไม่มีอีกแล้วรู้สึกว่ากำลังจะเริ่มแข็งแรงเป็นปกติลืมความเจ็บไข้ได้ทุกลงหมดสิ้นเกิดรู้สึกตัวว่าเมื่อตนกำลังตื่นรู้สึกตัวได้ยินเสียงแว่วในหูมีเสียงคนร้องไห้รำพึงรำพันด้วยความรักความอาลัยเมื่อลืมตาดูก็มองเห็นคนยังร้องไห้ตาแดงๆจึงเกิดความสงสัยในใจว่านี่เขาทำอะไรกันนะผู้คนมากมายขวักไขว่อย่างนี้ตกใจว่านี่เขาเอาลงศพมาทำไมจึงร้องถามท่านพระครูวัดตานุกูลผู้อยู่ใกล้และเป็นอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับใครเป็นอะไรตายหรือจึงมีลงใส่ศพและทำไมผู้คนพลุกพล่านมากมายเช่นนี้ผมมองดูแล้วงงหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกท่านพระครูวัดตานุกูลได้ฟังก็อึดอัดใจนึกไม่ออกว่าจะตอบอย่างไรดีครูฉายอยากรู้จึงได้รบเร้าขอทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านท่านพระครูคิดแล้วก็ตอบว่าเธอนึกดูให้ดีว่าป่วยหนักในระยะ15 วันแล้วเธอก็สลบไปไม่มีลมหายใจหัวใจหยุดเต้นทุกคนเขาก็เข้าใจว่าเธอได้ตายไปแล้วเขากำลังจะจัดงานศพของเธอและจัดร่างของเธอใส่ลงก็เป็นบุญที่เธอได้ฟื้นขึ้นมาเสียก่อนมิฉะนั้นก็คงลำบากเมื่ออยู่ในโรงแล้วเกิดฟื้นขึ้นมาคงยุ่งมากเวลานั้นคนที่มาช่วยในงานต่างก็มารุมล้อมครูฉายเพื่ออยากฟังเรื่องราวเพราะทุกคนก็สนใจที่คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาพูดได้คงจะมีเรื่องเล่าให้ฟังมากมายเหมือนคนสมัยก่อนที่ตายแล้วฟื้นเช่นเดียวกันครูชายก็งงเมื่อได้ฟังเรื่องราวของตนเองไม่จริงหรอกครับผมยังไม่ตายเพียงผมหลับและฝันไปเท่านั้นทุกคนสนใจมากต่างมารุมล้อมรอบตัวของครูชายอยากจะถามเรื่องราวเวลาสลบทุกคนก็อยากรู้ท่านพระครูเห็นว่ารบกวนคนไข้เพิ่งจะฟื้นขึ้นมาใหม่ๆจะต้องมาคอยเล่าคอยตอบเหตุการณ์คนไข้ก็ยังไม่มีกำลังแรงพอจึงสั่งให้นอนพักเอากำลังแล้วท่านก็ขอร้องให้ทุกคนงดความอยากรู้ไว้ก่อนสั่งคนไข้ว่ายังไม่ต้องตอบคำถามยังไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรเวลานี้และขอร้องให้หยุดการรบกวนคนไข้ที่เพิ่งฟื้นใหม่ๆขอให้คนไข้มีกำลังแข็งแรงเสียก่อน

เวลาผ่านไปทำให้ครูฉายมีกำลังกระฉับกระเฉงพวกกระหายสนใจเรื่องราวอยากรู้อยากทราบว่าระหว่างสลบครูฉายได้พบอะไรขอให้นำมาเล่าสู่กันฟังครูฉายก็เล่าว่าเมื่อผมสลบไปไม่รู้สึกตัวก็คล้ายกับผมฝันไปว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งท่าทางใจดีมีเมตตากรุณาผมนมัสการท่านด้วยความเคารพท่านชวนว่ามาไปกับอาตมาเถิดผมก็รับคำท่านและใจนั้นก็มีความยินดีเพราะไปกับพระเป็นสิ่งที่เกิดมงคลแก่ตัวและปลอดภัยเมื่อท่านออกนำหน้าดูเหมือนว่าท่านได้เดินทางไปทางทิศตะวันตกแล้วมาขึ้นบนถนนสายใหญ่ยาวถนนสายนี้ตัดตรงจากทิศเหนือมาสู่ทิศใต้พระภิกษุรูปนั้นได้นำหน้าผมเดินตามทางมุ่งตรงไปทางทิศเหนือเมื่อเดินไปได้พักหนึ่งก็เห็นคนมากมายพลุกพล่านทุกคนรีบร้อนรวดเร็วจนมองหน้าไม่ทันจำไม่ได้สวนไปสวนมาจนหลีกไม่ค่อยทันเป็นเหตุให้ผมกับภิกษุรูปนั้นทิ้งระยะเดินห่างกันออกไปรู้สึกเราจะเป็นคนแปลกปลอมผิดกว่าคนทั้งหลายทั้งกิริยาท่าทางของเราก็เชื่องช้าตามปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปแต่คนเหล่านั้นมีแต่ความรีบร้อนรวดเร็วการเดินผิดธรรมดาเดินคล้ายจะวิ่งอย่างมีความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้มีแต่ความลุกลี้ลุกลนคล้ายจะกลัวภัยอันตรายจะเกิดขึ้นจึงเร่งรีบเอาตัวรอดจึงทำให้ผมต้องห่างจากพระภิกษุนั้นออกไปทุกทีแต่ผมก็ยังเดินเรื่อยๆไปตามถนนอย่างธรรมดาไม่รีบร้อนผมตามพระภิกษุนั้นยังไม่ทันเพราะความพลุกพล่านของคนมากมายนับพันนับหมื่นผมก็พลัดกับพระภิกษุรูปนั้นผมก็เดินเรื่อยๆจนมาถึงสะพานแปลกประหลาดพิกลไม่เคยเห็นมาก่อนรูปร่างพิลึกคล้ายประทุนเรือเพราะโค้งมากจนคิดว่าคนธรรมดาผ่านไปไม่ได้สะพานนี้ใหญ่โตผมมองแล้วท้อใจแต่มองเห็นคนอื่นๆเขาเดินข้ามกันอย่างรวดเร็วและข้ามได้อย่างสบายในความรู้สึกคิดว่าพระท่านคงข้ามสะพานไปฟากโน้นแล้วถ้าเราไม่ข้ามคงตามพระไม่ทันแน่จะข้ามก็หมดปัญญาไม่รู้ว่าจะข้ามท่าไหนมองดูผู้อื่นเขาข้ามไปเหมือนฝ่าเท้าเขาเหนียวเป็นกาวคงเดินติดแน่นจึงข้ามได้สะดวกสบายพิจารณารูปร่างของสะพานเปรียบเทียบให้ใกล้ความจริงก็เหมือนเอาลูกกลิ้งเหล็กอันใหญ่มหึมาผ่ากลางแล้วมาคร่อมคลองเป็นสะพานข้ามที่สุดก็คิดว่าคืนหยุดช้าไม่ได้เพราะจะหลงกับพระที่ท่านชวนมาคิดแล้วผมก็ตะเกียกตะกายคลานขึ้นบนสะพานประหลาดค่อยๆยันตัวเหมือนกบเขียดที่ค่อยๆคลานทีละคืบกลัวจะลื่นตกลงมาแต่คนอื่นนับหมื่นๆเขาข้ามกันอย่างธรรมดาสบายยกเว้นผมคนเดียวที่ค่อยๆไต่คลานขึ้นไปช้าๆเพราะความกลัวตกจนจะถึงหัวสะพานอีกฟากหนึ่งก็ค่อยหายใจทั่วท้องเมื่อลุกขึ้นมายืนมองหาพระภิกษุรูปนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านหายไปทางไหนเสียแล้วจะถามพวกที่เดินกันอย่างขวักไขว่ก็คิดว่าพวกนี้คงไม่ยอมหยุดพูดเป็นแน่แต่เกิดความรู้สึกว่าพระภิกษุรูปนั้นเมื่อท่านเดินลงสะพานคงจะเดินไปอีกทางหนึ่งเป็นทางรกมากและทางเดินก็ลำบากเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็รีบหันไปดูทางพระภิกษุรูปนั้นเห็นยังยืนนิ่งรออยู่ผมเห็นทางที่พระภิกษุรูปนั้นจะเดินต่อไปเป็นทางรกมากเป็นป่าเป็นพงเกือบจะมองไม่เห็นทางจะต้องบุกเข้าไปอย่างยากลำบากผมจึงบอกท่านว่าหลวงพ่อครับทางนี้ผมตามท่านไปไม่ได้ครับผมกลัวมันรกและลำบากมากผมรู้สึกว่าจะไม่สามารถไปได้ครับท่านยิ้มและพูดด้วยความสงสารและเอ็นดูว่าทางนี้ยังไม่ใช่ทางที่เธอสามารถจะไปได้เวลานี้อาตมารู้อยู่แล้วสายตาของเธอยังมืดมัวมองไม่เห็นทางเธอจึงยังไปไม่ได้น้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสผ่านทางนี้ไปได้เพราะคนส่วนมาก
ขาดความอดทนปฏิบัติในสิ่งง่ายๆจึงมองเห็นแต่ความยากลำบากเขาหลงแต่ความสะดวกสบายงมงายว่าเป็นทางแห่งความสุขลืมตัวลืมตนต้องการแต่สิ่งตามอารมณ์สนุกสนานเรามีทางเดินอยู่สองทางคือทางหนึ่งมีความสนุกสนานมีความสะดวกสบายตามความรู้สึกของกิเลสตัณหาปล่อยให้อารมณ์พาไปความสะดวกสบายไม่ถาวรยั่งยืนทางนี้เรายังงมงายขาดสติมีความประมาทเห็นความทุกข์เป็นความสบายก่อนแล้วต้องรับความทุกข์ยากลำบากภายหลังและอีกทางหนึ่งต้องมีความอดทนใช้สติปัญญาต้องปฏิบัติให้ได้รับความลำบากก่อนเพราะต้องตัดกิเลสตัณหาทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เมื่อถึงที่สุดแล้วก็จะพบกับความสุขสบายที่ยั่งยืนถาวรตลอดไปเธอก็จงกลับไปเถิดเราแยกทางกันตรงนี้ส่วนอาตมาก็จะเดินไปตามทางของอาตมาขอให้เธอกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องเถิดแล้วก็ให้ศีลให้พรผมก้มลงนมัสการท่านแล้วท่านก็ออกเดินไปจนลับสายตา

อผมไม่ได้ตามพระภิกษุรูปนั้นแล้วผมก็นึกว่าเราควรจะเดินทางไปทิศเหนือเมื่อตัดสินใจแล้วก็ออกเดินทางทันทีถนนที่เดินนั้นวกเป็นข้อศอกการเดินทางนี้ไม่มีผู้คนไม่รู้ว่าพวกนั้นหายไปไหนหมดข้ามสะพานแล้วยังไม่เห็นใครรู้สึกเดินทางมาคนเดียวเมื่อเลี้ยวไปทางตะวันตกก็พบตลาดสองฟากถนนเป็นเรือนชั้นเดียวมีร้านขายของผมล้วงกระเป๋ากางเกงเห็นมีเงินอยู่สองสลึงผมเลยเดินเข้าไปซื้อลูกเงาะสองพวงพวงละสลึงเมื่อเดินต่อไปเห็นมีทางเล็กเดินได้เฉพาะคนเดียวแต่รกรุงรังไม่น่าจะเดินเมื่อหมดหนทางอื่นที่จะเดินทางไปทางทิศเหนือก็จำเป็นจะต้องเดินต่อไปไม่ว่าจะได้รับความลำบากอย่างไรมือถือเงาะมาสองพวงตั้งใจจะเอาไปฝากพ่อแม่เสียหนึ่งพวงและจะกินเองหนึ่งพวงยิ่งเดินทางก็ยิ่งลำบากมากขึ้นต้องบุกเข้าไปในดงหญ้าฝากเข้าในดงไม้ทำให้หวาดกลัวขึ้นมาว่าเราคงจะหลงทางเสียแล้วคงจะกลับบ้านไม่ถูกจึงปลิดเงาะออกจากพวงและเดินพลางกินพลางนึกในใจว่าหากเราหลงเวลาจะย้อนกลับมาทางเก่าจะได้อาศัยเปลือกเงาะที่ทิ้งไว้ตามทางเป็นที่สังเกตจะได้กลับถูกเดินไปกินไปคิดไปจนเงาะหมดทั้งสองพวงก็มาโผล่ออกมาเห็นสุดทางไม่มีทางไปอีกเพราะเบื้องหน้านั้นเหมือนเป็นอีกภพหนึ่งเพราะแผ่นดินตรงนั้นเป็นที่สูงถูกปาดออกจากกันเป็นฉากตั้งชันเมื่อยืนอยู่ก็มองเห็นเบื้องต่ำก็รู้ตัวว่าอยู่เบื้องสูงลิฟต์มองลงมาเหมือนเหวลึกไม่มีทางใดจะลงไปเบื้องล่างได้มองดูจิตใจมันอ่อนเปียกหมดรู้สึกวิวพานจะเป็นลมเมื่อชินต่อการมองลงไปเบื้องล่างแล้วก็มองเห็นมีคนมากมายวิ่งชุลมุนเราอยู่ข้างบนมองลงไปดูเบื้องล่างลึกลงไปจนมองเห็นคนขนาดนิ้วมือคนพวกนั้นวิ่งกันชุลมุนวุ่นวายและดูเหมือนจะมีทั้งหญิงและชายและถ้าจะดูให้ชัดก็รู้สึกว่าจะมีการต่อยตีชกกันฆ่าฟันอย่างชุลมุนไม่รู้ว่าใครเป็นใครพบหน้ากันเป็นตีพบหน้าเป็นฆ่าเกิดนึกสนุกขึ้นมาว่าเราก็ชอบดูเขาต่อยเขาตีเขาชกกันถ้าไปร่วมวงคงสนุกแน่กำลังดูเพลินนึกอยากจะลงไปมองหาทางจะลงไปก็มองเห็นกระดาน6ถ้ำไปยืนที่หัวกระดานน้ำหนักตัวก็จะ6ต่ำลงไปแต่ไม่มีโอกาสขึ้นมาได้อีกเพราะกระดาน6นั้นทวงลงต่ำได้แต่พวกข้างล่างไม่สามารถจะขึ้นมาได้กำลังคิดจะขยับจะไปยืนหัวกระดานแต่ลังเลใจอยู่แต่แล้วก็มองลงไปก็เห็นมีเปลวไฟ2ลูกไหม้เผาผลาญไล่หลังพวกคนเหล่านั้นก็ต้องวิ่งหนีล้มระเนระนาดที่ลุกขึ้นได้ก็วิ่งหนีไปอย่างหัวซุกหัวซุนแต่ไปได้ไม่ไกลก็เกิดมีภูเขาขวางกั้นไว้ต้องชะงักแล้วก็มีลูกไฟลุกลามไล่หลังมาเผาผลาญย่างสดจนเป็นเท่าทานเพราะไม่สามารถจะหลบไปทางใดได้เหมือนกำแพงภูเขากั้นไว้เมื่อไฟดับภูเขาก็หายไปพวกคนเหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาใหม่และตรงเข้าทำร้ายร่างกายชกต่อยฆ่าฟันกันอย่างไม่มีเวลาจะหยุดและไฟก็เกิดลุกขึ้นทางหลังพวกคนเหล่านั้นก็พากันตกใจหวาดกลัววิ่งหนีหัวซุกหัวซุนพวกที่หนีไม่ทันต่างก็วิ่งล้มลุกคลุกคลานเมื่อหนีไปข้างหน้าก็เกิดมีภูเขาเป็นกำแพงขึ้นมากั้นไว้จะหนีไปทางไหนทางนั้นก็เกิดภูเขาขึ้นมาเสียงร้องโอดครวญร่ำไห้ระงมทั่วไปอย่างน่าสมเพชเวทนาด้วยภาพเจ็บปวดแสนสาหัสก่อนไฟจะเผาไหม้เป็นจุนที่สุดคนที่นับจำนวนพันจำนวนหมื่นก็ถูกไฟคลอกตายหมดแล้วก็เกิดใหม่ผมเห็นเช่นนั้นแล้วก็เกิดตื่นเต้นกลัวขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่เรื่องสนุกตามที่ผมคิดเสียแล้วถ้าเราลงไปได้คงไม่มีโอกาสได้ดูเขาตีกันคงจะต้องหนีไฟไม่พ้นผมกลัวตายผมหวาดกลัวอย่างขนพองสยองกล้าวใจคอหายหมดใจสั่นแทบสิ้นสติเมื่อไฟเผาผลาญร่างคนจนสูญสิ้นไปต่อหน้าต่อตาผมไม่อยากเห็นแล้วผมหลับตาด้วยความหวาดกลัวแทบเสียสติแทบจะเป็นบ้าผมคิดถึงบ้าน
คิดถึงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงผมอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านเร็วๆผมนึกถึงหลวงพ่อองค์นั้นถ้าท่านมาด้วยผมก็คงจะอุ่นใจและท่านบอกให้ผมกลับบ้านพอนึกเท่านั้นความรู้สึกของผมก็จมวูบหายไป

่อผมรู้สึกตัวอีกครั้งก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่ข้างๆและเสียงสะอึกสะอื้นเมื่อผมรู้สึกตัวว่าผมป่วยจนสลบแล้วก็ฝันไปทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องนึกว่าผมตายกำลังจะนำผมบรรจุลงแต่มันก็เป็นความฝันที่แปลกประหลาดอย่างน่าคิดเมื่อผมเข้ารับการศึกษาจนออกทำงานเป็นครูก็ยังไม่เชื่อสวรรค์นรกนักแต่ผมได้ไปพบเห็นไฟเผาผลาญคนที่ต่อยตีทำร้ายซึ่งกันและกันจนไหม้เป็นฐานแล้วผมต้องยอมรับว่าบัดนี้เชื่อแล้วทั้งกลัวหวาดหวั่นพรั่นใจในความทุกข์ทรมานอย่างไม่มีสิ้นสุดและคิดว่าคนทำดีสร้างบุญกุศลมีพร้อมทั้งกตัญญูกตเวทีจะต้องไปอยู่อบายนรกนั้นไม่มีแน่และคนสร้างกรรมชั่วทำลายชีวิตสัตว์และชีวิตมนุษย์นั้นจะไปขึ้นสวรรค์ก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกันฉะนั้นบัดนี้ผมจึงเชื่อแน่ใจว่าใครสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมเป็นมรดกของผู้นั้นเองที่จะติดตามสนองลบล้างความรู้สึกเดิมที่เคยคิดว่าคนทำชั่วได้ดีคนทำดีได้ชั่วเสียสิ้นการดูหมิ่นดูถูกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วบัดนี้ผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆเหลืออยู่อีกแล้ว

ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงเรื่องจากข้อความบันทึกของครูฉายสุวรรณนิมิตซึ่งท่านเจ้าคุณพระพิสารธรรมรังสีวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงท่านได้กรุณาส่งมาให้พระคุณท่านได้กรุณาช่วยเผยแพร่หนังสือในชุดกฎแห่งกรรมจนเป็นที่สนใจของประชาชนชาวจังหวัดภาคใต้เป็นจำนวนมากข้าพเจ้าขอนมัสการกราบมาด้วยความเคารพอันสูงที่ให้ความกรุณาเมตตาข้าพเจ้าตลอดมาเมื่อได้พิจารณาเรื่องของครูฉายสุวรรณนิมิตเมื่อตอนที่เห็นว่าพวกคนที่ตายไปแล้วหรือจะพูดให้ถูกก็คือพวกสัตว์นรกกำลังตีชกต่อยกันอย่างชุลมุนก็คิดว่ามันน่าสนุกสนานดีอยากจะลงไปดูให้ใกล้ๆแล้วก็อยากไปชกต่อยร่วมสนุกกับเขาด้วยความมันมือแต่พอไปเป็นไฟนรกกำลังเผาผลาญไล่หลังเข้ามาพวกเหล่านั้นต่างคนต่างหนีกระจัดกระจายกันออกไปเพื่อเอาตัวรอดแต่จะหนีไปทางใดก็เกิดเป็นภูเขากั้นไว้จนหมดทางหนีแล้วก็ถูกไฟเผาผลาญเสียงร้องครวญครางเมื่อถูกไฟคลอกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสอย่างแสนทุกข์ทรมานครูฉายเห็นเช่นนั้นก็เกิดหวาดกลัวตื่นเต้นสยดสยองไม่อยากเห็นไม่อยากดูเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นมันไม่ใช่ชกต่อยฆ่าฟันกันอย่างธรรมดานี่มันเป็นกรรมตามสนองใช้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดในอีกภพหนึ่งในที่ลี้ลับทำให้ข้าพเจ้านึกถึงท่านผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยและนึกถึงเยาวชนนักศึกษานักเรียนวัยรุ่นของชาติในยุคปัจจุบันนี้ที่ชอบชกต่อยทำร้ายร่างกายกันด้วยคมอาวุธและปืนจนเสียชีวิตท่านผู้นั้นเล่าว่าเมื่อครั้งผมยังเป็นนักเรียนเกมเรเกเรชอบหาเรื่องชกต่อยพวกนักเรียนด้วยกันคนไหนผมไม่ชอบหน้าแล้วก็หาเรื่องชกเพียงแต่เหยียบตีนแล้วผลักไหล่เท่านั้นก็ได้เรื่องออกกำลังชกปากกันรู้สึกมันมือสนุกสนานดีไปเจอไก่อ่อนเข้าก็ไล่ต้อนไม่ค่อยมันมือเลยแต่ถ้าไปโดนที่มันเอาเรื่องแข็งกว่าเราก็ล้มลุกคลุกคลานหูตาบวมฟกช้ำดำเขียวตาปิดแก้มปูดหน้าบวมหัวโนไปเหมือนกันใครถามว่าไปต่อยกับใครเราก็บอกว่าซ้อมมวยเรื่องก็ไม่มีอะไรยืดยาวเรื่องฟ้องครูนั้นไม่มีใครทำแต่เมื่ออาจารย์เห็นมันบ่อยนักการซ้อมมวยผิดปกติก็พยายามสืบจนได้เรื่องว่าผมเป็นคนชอบหาเรื่องชกต่อยเป็นอันธพาลในโรงเรียนเห็นว่าขืนให้ผมอยู่ในโรงเรียนต่อไปคงจะทำให้เด็กดีๆเสียหมดแต่ทางโรงเรียนก็ไม่กล้าเฉดหัวผมออกเพียงแต่มีจดหมายฟ้องมาทางผู้ปกครองผมออกผมก็ไม่แคร์ผมหาโรงเรียนอื่นเรียนก็ได้พ่อผมเวลานั้นก็มีอิทธิพลทางโรงเรียนก็ไม่กล้าทำรุนแรงกับผมผมจะพูดอะไรผู้ปกครองก็เชื่อผมแม้โรงเรียนจะแจ้งความประพฤติมาให้ทราบก็ดีเมื่อผมไม่พอใจก็ขอให้ผู้ปกครองหาที่เรียนให้ใหม่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปบัดนี้ผมอยู่ในปัจฉิมวัยเกิดความสำนึกรู้สึกตัวว่าประพฤติผิดมาแล้วคิดย้อนหลังแล้วมันเกิดหนาวสะท้อนเข้าหัวใจว่าผมได้ทำผิดอย่างใหญ่หลวงเมื่อครั้งวัยรุ่นปล่อยตัวหาความสนุกสนานไปตามอารมณ์คิดแต่ในทางชั่วห่างไกลจากความดีเมื่อได้อ่านเรื่องกรรมบัดนี้ผมเชื่อแน่ไม่มีข้อสงสัยเมื่อก่อนใครจะมาพูดเรื่องเวรกรรมหรือบุญบาปผมหัวเราะเยาะใส่หน้าว่าเป็นพวกงมงายปดมดเท็จแต่เดี๋ยวนี้ผมขอสารภาพกรรมนั้นมีจริงเราทำสิ่งใดแล้วมันก็แฝงอยู่ในตัวเราคอยเวลาสนองไม่ว่าภพนี้หรือภพหน้าหนีไม่พ้นเหตุที่ผมเชื่อก็เพราะผมได้ประสบมากับตัวเองแล้วก็คือวันหนึ่งบุตรคนโตซึ่งอยู่โรงเรียนหนึ่งในพระนครเห็นจะไม่ต้องเอ่ยชื่อวันนั้นเป็นครั้งแรกทำให้ผมตกใจเมื่อเห็นลูกชายคนโตเข้ามาในบ้านหน้าตายับเยินด้วยท่าทางสะบักสะบอมหน้าตาบวมอย่างจะหมดแรงเมื่อซักถามก็ได้ความว่ามีนักเรียนเกเรโรงเรียนแห่งหนึ่งเกิดเป็นอริเพราะมีเรื่องกับนักเรียนโรงเรียนที่ลูกผมเรียนจนเกิดมีการชกต่อยกันขึ้นเป็นหมู่เป็นพวกซึ่งต้องมีนักเรียนหัวโจกเป็นอันธพาลคอยยุยงส่งเสริมให้ทำชั่ว
ก็เกิดเป็นขมิ้นกับปูนเห็นหน้ากันไม่ได้ถ้ารู้ว่าเป็นนักเรียนคู่อริจะต้องวิ่งเข้าห้ำหั่นกันล้มลุกคลุกคลานลูกผมเล่าว่าได้เห็นพวกนักเรียนอันธพาลกลุ่มหนึ่งจำได้ว่าเป็นพวกอริกับโรงเรียนที่ลูกผมเรียนลูกผมเห็นท่าไม่ดีเพราะมีเครื่องหมายโรงเรียนจึงรีบหลบเข้าไปในร้านขายของเพราะหนีที่อื่นไม่ทันแต่พวกนั้นเหลือบมาเห็นเข้าจึงช่วยกันเข้าไปฉุดกระชากลูกผมออกมาซ้อมที่หน้าร้านรุมกันทั้งต่อยทั้งเตะทั้งถีบลูกผมคนเดียวคอยแต่หลบล้มลุกคลุกคลานเจ้าของร้านตกตะลึงกว่าจะไปตามเจ้าหน้าที่มาได้ลูกผมแทบลุกไม่ขึ้นแล้วพวกนี้มันร้ายเหลือเกินลูกผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเป็นแต่เพียงร่วมโรงเรียนเท่านั้นก็โดนซ้อมเมื่อผมรู้เรื่องทำให้ผมโกรธมากจนใจสั่นปากสั่นเพราะรู้ว่าลูกผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องชกต่อยกับมันเลยคิดแล้วผมเจ็บใจเหลือเกินไอ้พวกนี้มันร้ายยิ่งกว่ารุ่นพวกผมมากรุ่นผมไม่เคยเป็นหมาหมู่แล้วผมก็นึกถึงกรรมย่อมตามสนองผมก็สะดุ้งขึ้นมาเพราะนี่เป็นกรรมตามสนองสิ่งใดที่ผมได้ทำไว้เมื่อครั้งวัยรุ่นบัดนี้ได้ตามสนองแล้วไม่ใช่ตัวผมแต่กรรมได้ติดตามมาสนองลูกของผมมันยิ่งเจ็บแสบปวดร้าวหัวใจเมื่อรู้ว่าลูกบริสุทธิ์ไม่เคยเกี่ยวข้องชกต่อยกับใครเลยเป็นคนเรียบร้อยก็ยิ่งปวดหัวใจแทบแตกด้วยความแค้นยิ่งกว่าตัวผมถูกเองเสียอีกเพราะถ้าระงับใจไม่ได้ก็จะก่อเวรก่อกรรมกันต่อไปไม่สิ้นสุดต่อมาไม่นานผมก็ตกใจแทบสิ้นสติอีกลูกคนเล็กของผมถูกเพื่อนๆพยุงตัวลงจากรถเลือดโชกเสื้อทั้งหน้าหลังปรากฏว่าได้ถูกเพื่อนนักเรียนอันธพาลดักแทงได้ทราบว่าบางคนได้เข้าไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะอาการหนักแต่ลูกผมเพื่อนๆเห็นว่าไม่หนักหนาอะไรก็พาหลบมาบ้านปรากฏว่าตอนท่อนแขนถูกคมมีดและตอนหลังถูกปลายมีดเฉียดผมนึกเสียใจจนพูดอะไรไม่ออกถ้าผมไม่มีอายุมากไม่เอาธรรมะเข้าระงับแล้วนึกว่ากรรมของผมสร้างขึ้นสมัยหนุ่มต้องมาให้ลูกรับเคราะห์จึงได้ระงับไว้ได้แม้เมื่อผมอยู่ในวัยรุ่นประพฤติตัวเป็นอันธพาลก็จริงแต่ยังไม่เคยทำให้ใครเลือดตกยางออกไม่เคยใช้มีดหรือเหล็กขูดชาร์ปอย่างอันธพาลสมัยนี้แต่กรรมก็ได้สนองอย่างทวีอย่างหนักเกินกว่าจะนึกเพื่อนๆรุ่นเดียวกันรู้ประวัติความประพฤติของผมเมื่อสมัยวัยหนุ่มเมื่อได้สนทนากันแล้วก็อดเย้าว่าเฮ้ยกรรมของลือเว้ยเมื่อวัยรุ่นสร้างไว้มากบัดนี้มันติดตามมาสนองในรุ่นลูกลือผมได้ยินก็โกรธไม่ลงเพราะรู้ตัวดีว่ามันเป็นความจริงได้แต่พยักหน้ารับความจริงอย่างเศร้าใจเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีกว่านั้นนี่แหละครับผมจึงได้เชื่อเมื่อมีอายุแล้วถ้าผมเชื่อเมื่อวัยรุ่นเรื่องกรรมตามสนองผมก็คงไม่มีเมื่อนึกถึงไฟนรกเผาพวกชกต่อยอันธพาลในนรกของครูฉายที่ได้พบเห็นมาแล้วทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันนี้มีจำนวนไม่น้อยที่ยังห่างไกลจากศีลธรรมของพุทธศาสนาจึงมีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายผิดธรรมดาจากผู้มีจิตใจปกติเพียงมีเรื่องเล็กน้อยก็ทำลายชีวิตขาดความเมตตากรุณาไม่ได้นึกถึงอกเขาอกเราว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ถูกทำลายชีวิตจะเศร้าโศกเสียใจเพียงไรกรรมอันชั่วช้านี้ก็จะติดตามสนองผู้สร้างกรรมแน่นอนหนีไม่พ้นเพียงอยู่แต่เวลาเท่านั้นเช่นครูฉายได้เห็นวิญญาณผู้อันธพาลได้เข้าทำร้ายซึ่งกันและกันฆ่าฟันชกต่อยไม่มีเวลาหยุดแล้วไฟนรกก็ลุกไล่ล้อมเผาผลาญอย่างทรมานแสนสาหัสวนเวียนตลอดเวลาไม่สิ้นสุดต้องใช้หนี้กรรมตลอดไปไม่มีวันจะหยุดตลอดชั่วกับชั่วกันเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องหนึ่ง

ถึงตอนวัยบาปกันแล้วครับสัปดาห์หน้าจะเป็นตอนอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้รายการร้อยเรื่องมาเล่าเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายพอดีครับเอกพงษ์นพสกุลพร้อมทีมงานร้อยเรื่องมาเล่าทุกคนขอลาไปก่อนเดี๋ยวพักเคารพธงชาติแล้วก็ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอีก1ชั่วโมงข้างหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ในจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้และเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: ตัวผมเองและคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะมาใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิลยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานตั้งเป้าหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนเพื่อนำไปสู่การผ่าตัดโครงสร้างควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงสัดส่วนร้อยละ10ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชนซึ่งมองว่าหากให้อสค.ฟื้นตัวได้จริงจะต้องมีการพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยจะเร่งประสานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดเพื่อขอความร่วมมือให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงควรหันมาสนับสนุนอสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นลำดับแรกส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอสค.เคยมีการประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันอสค.ยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไป ขณะเดียวกันคณะทำงานอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด
5: การแก้ปัญหาอสคแก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนมโรงเรียนเนี่ยเวลาอสคได้โควต้าไปโควต้าแค่ 10% ที่เหลือไปอยู่เอกชนไปอยู่อะไรหมดดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสคฟื้นเนี่ยผมว่ามิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดโควต้าใหม่อย่างตัวนึงที่ผมทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เลยก็คือเรื่องผลักดันตัวขยายเพดานไปถึงม.3 อันนี้เนี่ยผมเช็คกับทางเลขาครม.ล่าสุดแล้วก็สำนักงบประมาณล่าสุดเนี่ยเอกสารอยู่ที่ครม.เรียบร้อยกำลังเวียนความเห็นหน่วยงานผมเชื่อว่าถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยตัวกระบวนการผมว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะเข้าครม.ได้ถ้าครม.อนุมัติเนี่ยอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยผมว่าน่าจะได้ถึงวันเกือบ100ตัน
4: นายวัชรพลกล่าวว่ายังได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ปรับปรุงฉลากนมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยให้มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์นมให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดของเกษตรกรไทยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมผงนำเข้าที่นำมาละลายน้ำทางนี้คาดว่าการดำเนินการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน15วันตามที่เกษตรกรเรียกร้องอย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
6: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กปภ. www.pwa.co.th รวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของสถานประกอบการในพื้นที่
7: นายสุชาติทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ตามนโยบายของรัฐบาลด้านกิจกรรมข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในการนี้มีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่ในวันนี้คือการนำความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาส ที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลน
9: ร้อยเอกกิ่งพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแคลนแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.boe.go.thและสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบริเวณถนน Walking Street พัทยาจับกุมแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต11ราย
10: พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเข้าตรวจสอบสถานบริการเดอะนาซาคลับบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายเสกศิษย์สวรรยาที่ปัดรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานบริการซึ่งให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวภายในสถานประกอบการรวม81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนอินเดีย23คนอุซเบกิสถาน4คนและปากีสถาน1คนโดยเมื่อตรวจสอบเอกสารการทำงานพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศโดยจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวรวม34ราย
2: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ชนันชิตาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาวกาญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทุกแห่งลงพื้นที่พบครอบครัวและทายาทเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ขณะที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังคุมเข้มสถานบริการตรวจความพร้อมทางหนีไฟและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุมและบังคับใช้มาตรการควบคุมกัญชาให้เข้มงวดมากขึ้น
12: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กเยาวชนและสตรีมีครรภ์ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มกำลังพลในการกระจายการตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้านแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกชุดปฏิบัติการร่วมจะเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเงื่อนไขการจำหน่ายในสถานประกอบการรวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาและการห้ามจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามเช่นในบริเวณสถานศึกษาหรือวัดทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้น ท่านนี้ขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสภาเสี้ยววงเดือนแดงของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในเมืองซาลันจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ12กิโลเมตรขณะที่ทางการอิหร่านส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน2ทีมไปยังพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนจนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้อิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกเนื่องจากอิหร่านตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอาหรับและยูเรเซียที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกนายอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของญี่ปุ่นกับกลุ่มพัฒนาโดรนทางทหารของยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยูเครนดำเนินการยั่วยุด้วยการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบโดยใช้โดรนโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนในดินแดนของรัสเซียซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์อย่างจงแจ้งนารูเดนโก้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: Thank you. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬา
แต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความเข้าพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาโดยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์ยังมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทา

2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร

0: เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวยศิลาหน้าเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้อีอารีนาสร้างประวัติศาสตร์แชมป์ ROV หญิงนานาชาติ APL 2026หลังชนะเจ้าภาพเวียดนาม 4-2 เกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิลยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวยศิลาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณบม.ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานกิจกรรมในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดชุมพรนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสังคมแห่งการเสียสละและสามัคคีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐได้น้อมนำพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำบริการภาครัฐที่จำเป็นลงสู่พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่ด้านพัฒนาเยาวชนจัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทยและฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรีด้านดูแลชุมชนและสัตว์เลี้ยงมีศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกกิจกรรมเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรวันที่21กรกฎาคมนี้
3: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ณเทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตชิมช็อปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เหล่าทัพจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวภายหลังเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกเหล่าทัพเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนไทยรวมทั้งการทำงานในมิติด้านความมั่นคงที่ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันทุกเหล่าทัพจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเน้นการทำความดีร่วมกัน
5: วันนี้เราทำมาเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระปรีชาสามารถท่านทรงห่วงใยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรบางทีการเวลาอาจจะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจางหายไปบ้างแต่วันนี้เราก็มาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและจะได้รู้สึกว่าความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้อุทิศตนแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
4: นอกจากนี้เราทัพยังคงพัฒนาพื้นที่ในอำเภอด่านซ้ายเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นทั้งด้านการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
6: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางชนันพรจุลญาติเล่าว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาส
7: โอ้หลายๆเรื่องว่าน่ารักมากเป็นคนที่เป็นผลประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากชอบมากนะพูดถึงน้ำตาจะไหลแม่ชอบโครงการที่ช่วยคนคุกอ่ะอื้อมันดีมากเลยนะให้โอกาสคนช่างมาก
6: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานและหารือกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมศักยภาพการลงทุนในต่างประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัทโดยชื่นชมเครือ CP ในฐานะต้นแบบความสำเร็จของธุรกิจไทยในตลาดจีนจากการดำเนินธุรกิจระยะยาวที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง2ประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวยกย่องบทบาทของเครือ CP ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนไทยในการขยายลงทุนในจีนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: จังหวัดตากจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาด
9: ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตากในงานตากอกรีแอนด์คราฟต์มาร์เก็ตมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ครั้งที่1เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภครวมถึงเป็นเวทีการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผู้ประกอบการจำนวน25กลุ่มและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เปิดให้ผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากสินค้าเกษตรโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศ คณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตัวเองในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญของไทยคือการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคมหากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทยติดตามวาระการประชุมอย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในวาระการเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกรวมทั้งประสานงานกับศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนมีกำหนดการเดินทางเยือนทำเนียบขาวสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันอังคารนี้โดยประธานาธิบดีอาอูนจะขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แรงกดดันที่จำเป็นต่ออิสราเอลให้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลของสหรัฐเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาในการปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลลาห์และถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกจากเลบานอนรวมถึงปูทางไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างสองประเทศขณะที่การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเลบานอนเนื่องจากกองทัพอิสราเอลยังคงรุกคืบและเข้ายึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องและพลเรือนชาวเลบานอนหลายแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนายดักฟอร์ดมุขมนตรีรัฐออนเทอริโอทางตอนกลางของแคนาดาออกแถลงการที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของแคนาดาในการจัดการกับสถานการณ์ไฟป่าในรัฐออนเทอริโอว่าล้มเหลวในการจัดการเก็บหมอกควันไฟป่าที่พัดปกคลุมในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากแคนาดากำลังฝ่าฟันวิกฤตนี้ซึ่งหากสหรัฐเผชิญกับไฟป่าแคนาดาจะช่วยเหลืออย่างแน่นอนนายฟอร์ดกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงในรัฐออนเทอริโอเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วอย่างน้อย4ล้านไร่ซึ่งถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยรวมถึงธุรกิจและให้คำมั่นว่ารัฐบาลแคนาดาจะไม่จำกัดงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตามการเดินทางเยือนครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกาหลีเหนือและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อมิถุนายนปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา 20:00 นการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกม E Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนาม4-2เกมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับที่3ทัพนักตบหนุ่มไทยแซงเอาชนะเวียดนาม3-1เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26 คว้าอันดับ3ไปครองสำหรับโปรแกรมต่อไปในศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามที่2จะโยกไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22-26 กรกฎาคมนี้โดยทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาในวันที่22กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีการกีฬาแห่งประเทศไทยกำชับนักกีฬาไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามในช่วงก่อนการแข่งขันพร้อมเดินหน้าอบรมและให้ความรู้แก่สมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันสารต้องห้ามอย่างเข้มข้นโดยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่ประสบปัญหาเนื่องจากทุกฝ่ายมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้ระวังความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารหรือยาบางชนิดโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าคนไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีอย่างแน่นอนโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นหลักด้านความพร้อมของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้อยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งชุดที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลกและรายการโคเรียโอเพ่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเตรียมทีมหลังยอมรับว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจส่วนการดูแลด้านโภชนาการอาหารเสริมและวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมได้วางระบบดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดซึ่งยอมรับว่าจะต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานและนักกีฬาว่ามีโอกาสคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังอุ่นเครื่องกับสิงเจ้าท่าสโมสรการท่าเรือ FC เตรียมความพร้อมทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่20กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สโมสรระยอง FC ประกาศคว้าตัวเวโรจน์ป้อมบุปผา แนวรุกวัย34ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2026ถึง2027สำหรับเจ้าทูผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดโอสถสภา BEC เทโรศาสนะสุพรรณบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ด BG ปทุมยูไนเต็ดและอยุธยายูไนเต็ดและยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
16: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
17: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีเราก่อติดสถานการณ์โลกและเรื่องราวในประเทศของเราอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบทวิเคราะห์แนวทางความคิดของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องราวระดับโลกมาโยงกับประเทศไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหนึ่งในเรื่องที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่ากับ 6,000 รายเกือบ 40%ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุริชัยและท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
1: ฮะเฮ้ย
2: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุริชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลงมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
1: พูดเป็นเล่นไป
2: ผมก็เนี่ยแหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไป
1: เออ
2: แม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลยฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเดนนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
1: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีล่ะ
2: เออเพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
1: อ
2: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี
1: ่ทำไมอ่ะจับไม่ได้นะไม่ต้องถูกลงโทษเหรอเวลาโกง
2: คุณถุยชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
1: ใช
2: ่ประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่นี่มีใครไห
1: ม
2: ที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไหม
1: ไม่กลัวเพราะ
2: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
2: ใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิด

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้วรรณคดีลีลาได้นำเอาวรรณกรรมพงศาวดารยินเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าชิดกกไส้หั่นมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าไส้หั่นนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสามก๊กเลยแล้วก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมจึงถือว่าเป็นวรรณกรรมคู่มือของผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองในสมัยก่อนที่จะต้องอ่านทั้งสามก๊กและไส้หั่นให้ทะลุปลุกโปร่งเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจในเรื่องการปกครองบ้านเมืองครองอำนาจและดูแลคนรวมทั้งการจัดศึกด้วยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของไส้หั่นต่อเนื่องก็คงจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากต้องการที่จะแนะนำรายการนะครับอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อเนื่องจากไส้หั่นเพราะว่าอีกไม่นานก็คงจะจบลงแล้วรวมทั้งหากว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมามี2 ช่องทางในการที่เราจะได้แนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีก1 ช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj ก็ตัดย่อมาจากบุญจับอักษร2 ตัวนะพิมพ์ bboy jjapan ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย wa ส่วนกับแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com bjwatthana@gmail.com แค่นี้ก็ได้คุยแล้วก็ได้แนะนำรายการกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องไส้หั่นกันแล้วกันละกันครั้งที่แล้วนั้นคงจะต้องบอกว่าตัวของพระเจ้าหั่นอ๋องนั้นได้มีการสถาปนาเมาตุ้นนะครับให้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองตันยีอ๋องนี่คือตำแหน่งใหม่นะครับรวมทั้งได้เมตตาพระราชทานธิดาให้กับตัวของตันยี่อ๋องด้วยนะเรียกกันว่าพระเดชพระคุณครั้งนี้เล่นเอาเมาตุ้นหรือว่าตอนนี้คือตันยี่อ๋องนั้นรำลึกถึงแบบหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวถึงขนาดบอกว่าในส่วนของกิจทางด้านทิศเหนือนั้นขอให้วางใจได้หากว่ามีราชการศึกศัตรูมาย่ำยีแถบนี้แล้วก็ตัวเองจะขอปราบให้ราบคาบแล้วก็มาให้ราษฎรได้ความเดือดร้อนทีเดียวนะครับเมาตุ้นก็ให้หญิงแก่ผู้เฒ่ารวมทั้งคนใช้ไปเชิญนางกองจูเข้าไปในเมืองแล้วก็แต่งโต๊ะเลี้ยงเหลาเก้งรวมทั้งขุนนางทั้งปวงให้อย่างมีความสุขสำราญหลังจากนั้นเหลาเก้งก็ลาเมาตุ้นกลับไปที่เมืองห้ำเอียงเข้าไปแจ้งความแก่พระเจ้าฮั่นเต้ทุกประการเลยทีเดียวพระเจ้าฮั่นเต้พอได้ฟังความดังนั้นก็มีความยินดีมากจึงว่าบอกว่าหัวเมืองฝ่ายเหนือเมาตุ้นก็รับเป็นพนักงานปราบศัตรูให้ราบคาบแล้วแต่นี้ไปราษฎรจะได้อยู่เย็นเป็นสุขหาความเดือดร้อนไม่ได้แล้วก็พระราชทานเงินทองเรื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เหล่าเก้งไปอันมากเหล่าเก้งพอได้รับพระราชทานแล้วก็ทูลบอกว่าหัวเมืองฝ่ายเหนือนั้นเมาตุ้นก็รับเป็นพนักงานเพื่อที่จะระงับศัตรูให้ราบคาบแล้วข้าพเจ้ายังคิดวิตกแต่6 หัวเมืองทางด้านฝ่ายตะวันออกนั้นเชื้อวงเจ้าเมืองใหญ่ทั้ง6 หัวเมืองมีสติปัญญาได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอยู่ที่เมืองทั้ง6 นั้นเป็นอันมากแม้นคบคิดกันเข้าเป็นขบถแข็งเมืองขึ้นท่านจะหาความสุขไม่ได้ขอท่านจงสืบจับเอาตัวผู้ซึ่งเป็นเชื้อวงทั้ง6เข้ามาที่เมืองแล้วถอดเสียยศสัตว์ให้ทำมาหากินตามภูมิลำเนาแม้นแท้6 หัวเมืองหาบริวารซึ่งเป็นกำลังไม่ได้แล้วก็คงจะคิดการใหญ่สืบต่อไปไม่ได้พระเ
พระเจ้าฮันเต้ปฏิฟังนั้นก็เห็นชอบด้วยก็เลยให้สืบหาเอาตัวขุนนางซึ่งเป็นแท้เชื้อของเจ้าเมืองทั้ง6นั้นมาได้ทั้งหมด20,000เศษเมื่อได้มาแล้วก็ถอดจากที่ยศถาบรรดาศักดิ์เสียสิ้นบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขมาขณะนั้นพระเจ้าฮันเต้มีพระมเหสีซ้ายขวาพระมเหสีซ้ายชื่อว่านางเซกอีมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อว่ายูหยีเรียกกันว่ายูหยีนี่เป็นที่เสน่หาของพระเจ้าฮันเต้นักพระเจ้าฮันเต้คิดจะใคร่แต่งตั้งให้ยูหยีนั้นเป็นที่ไทจือนะต่อถอดเป็นไทก็คือเป็นลูกหลวงเอกนะครับแล้วก็จะให้ไทจือบุตรชายนางหลีเฮาซึ่งเป็นลูกหลวงเอกนั้นให้ไปกินหัวเมืองพระเจ้าฮันเต้ก็เลยปรึกษาขุนนางทั้งปวงขุนนางทั้งปวงไม่ได้มีการเพชรทูลประการใดก็พากันนิ่งอยู่ก็ปรากฏว่ามีขุนนางคนหนึ่งชื่อว่าจิวเฉียงได้ฟังเรื่องที่พระเจ้าฮันเต้บอกว่าจะเอาลูกหลวงเอกไปกินหัวเมืองรวมทั้งจะให้ยูหยีเนี่ยเป็นไทจือคือไปเป็นลูกหลวงเอกด้วยก็ร้องทูลไปบอกว่าไม่ควรที่จะเสียประเพณีแผ่นดินขุนนางทั้งปวงพอได้ยินจิวเฉียงทูลขึ้นดังนั้นก็พากันแลดูตาของจิวเฉียงพระเจ้าฮันเต้ก็ถามจิวเฉียงบอกว่าท่านเห็นประการใดจึงว่ากล่าวขัดขืนเราว่าไม่ควรล่ะจิวเฉียงก็ทูลบอกว่าข้าพเจ้ามีปากพูดไปอยู่ได้ครั้งหนึ่งพระเจ้าขอทูลทัดทานได้แต่ไม่ควรเท่านี้ซึ่งท่านจะให้ไทจือไปกินหัวเมืองเอกนั้นข้าพเจ้าหาเห็นชอบด้วยไหมพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังนั้นก็คิดแต่ในใจบอกว่าจิวเฉียงคนนี้เป็นคนสัตย์ซื่อมั่นคงนักว่าแล้วพระเจ้าฮันเต้ก็เสด็จไปหานางเซกอีแล้วก็เล่าความที่จิวเฉียงทัดทานเอาไว้เพื่อที่จะไม่ยอมให้ยูหยีนั้นเป็นไทจือเรียกว่านางเซกอีได้ฟังทุกเรื่องเลยด้วยเมตตาแก่นางเซกอีนั้นมากนางเซกอีก็กำนับพระเจ้าฮันเต้แล้วก็ทูลบอกว่าซึ่งท่านจะให้บุตรเป็นที่ไทจือเพราะกรุณาข้าพเจ้านั้นพระคุณหาที่สุดมิได้ซึ่งขุนนางไม่ยอมพร้อมกันนั้นขอท่านจงงดเอาไว้ก่อนต่อเมื่อนานไปภายหน้าแม้นท่านกรุณาแล้วบุตรข้าพเจ้าก็คงจะได้เป็นที่ไทจือสมความปรารถนาพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังนางเซกีวัดนั้นก็เห็นชอบด้วยพอมาใช้ถือหนังสือข่าวราชการมาจากเมืองใต้จิ๋วและหัวเมืองทั้งปวงมาทูลแก่พระเจ้าฮันเต้หลายฉบับใจความในหนังสือนั้นบอกว่าฮวนอ๋องเจ้าเมืองฮวนนอกแดนเมืองจินนั้นยกกองทัพเข้ามาตีได้เมืองใต้จิวแล้วจะยกเข้าตีเมืองเตียวเมืองเอียนรวมทั้งหัวเมืองใหญ่น้อยได้ความเดือดร้อนนักขอให้เร่งยกกองทัพมาปราบฮวนอ๋องเสียโดยเร็วหัวเมืองทั้งปวงจึงจะไม่ระส่ำระสายสืบไปพระเจ้าฮันเต้พอแจ้งความดังนั้นก็ปรึกษากับตันแผงบอกว่าท่านจะเห็นผู้ใดซึ่งเป็นแม่ทัพจะไปช่วยหัวเมืองทั้งปวงเพื่อที่จะกำจัดฮวนอ๋องได้ตันแผงกระทูลพระเจ้าฮันเต้บอกว่าฮวนอ๋องยกมาครั้งนี้มีฝีมือกล้าแข็งอยู่ครั้นจะให้หยินโป้แพอวดซึ่งมีฝีมือไปพอที่จะเอาชัยชนะได้ก็ไปกินเมืองไกลดูท่าทางจะไม่ทันท่วงทีฮั่นสินซึ่งอยู่ในเมืองหลวงเล่าก็ออกนอกราชการเสร็จแล้วข้าพเจ้าเห็นแต่เสียงก๊กกับตันฮีที่มีสติปัญญาและฝีมือกล้าแข็งพอเพื่อที่จะเป็นแม่ทัพคุมทหารออกไปต่อสู้ฮวนอ๋องตรงนี้พอจะเอาชัยชนะได้พระเจ้าฮั่นเต้พอได้ฟังดังนั้นก็สั่งตันฮีบอกว่าท่านจงคุมทหาร 100,000 แทนตัวเราไปกำจัดฮวนอ๋องเสียให้จงได้ตันฮีก็กราบทูลพระเจ้าฮันเต้บอกว่าซึ่งจะให้ข้าพเจ้าคุมทหาร 100,000 ไปต่อสู้ฮวนอ๋องนั้นข้าพเจ้าจะกำจัดฮวนอ๋องตามรับสั่งแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าฮวนอ๋องนั้นมีฝีมือกล้าแข็งทั้งทหารรบก็มีไปอันมากซึ่งจะให้ทหารไปกับข้าพเจ้าแต่เพียงแค่ 100,000 นั้นข้าพเจ้าเห็นว่าน้อยกว่าฮวนอ๋องนักจะเอาชนะได้นั้นคงยากพระเจ้าฮันเต้ก็เลยมอบตราสำหรับแม่ทัพให้แก่ตันฮีแล้วก็สั่งตันฮีบอกว่าซึ่งท่านจะเอาทหารหัวเมืองไปมากน้อยสักเท่าไรก็ตามอัธยาศัยท่านเถิดว่าแล้วพระเจ้าฮั่นอ๋องก็พระราชทานเครื่องแม่ทัพซึ่งเป็นของฮั่นสินเมื่อขณะที่เป็นง่วนโซยนั้นให้แก่ตันฮีตันฮีคำนับรับเครื่องยศ
รวมทั้งตราสำหรับแม่ทัพแล้วตันฮีก็ขนับลาออกมาจัดแจงทหารยกกองทัพเดินมาถึงหน้าบ้านฮั่นสินแล้วก็หยุดกองทัพเอาไว้ตันฮีกับคนใช้10คนก็เข้าไปในบ้านฮั่นสินหวังจะลาฮั่นสินด้วยตันฮีนั้นเป็นศิษย์เคยได้ศึกษากับฮั่นสินในการศึกมาแต่ก่อนฮั่นสินเห็นตันฮีมาก็เชิญให้นั่งในที่อันสมควรตันฮีคำนับแล้วก็บอกว่าพระเจ้าฮันเตให้ข้าพเจ้ายกกองทัพไปกำจัดฮวนอ๋องซึ่งมาย่ำยีหัวเมืองทั้งปวงข้าพเจ้าจะมาลาท่านทั้งนี้หวังจะมาศึกษาขอความคิดเกี่ยวกับคนศึกจากท่านด้วยจะได้ไปต่อสู้ฮวนอ๋องเอาชัยชนะให้จงได้ฮันสินได้ฟังดังนั้นจึงขับคนใช้ไปเสียแล้วก็พาตันฮีเข้าไปในเรือนฮันสินกรินสุราส่งให้กับตันฮีตันฮีคำนับแล้วก็รับสุรามากินสามจอกฮั่นสินก็ทอดใจใหญ่แล้วก็ถามตันฮีบอกว่าศึกควนอองกับชอปาอองนั้นท่านคิดว่าใครใหญ่กว่ากันตันฮีก็เลยตอบบอกว่าอันศึกชอปาอองนั้นเป็นศึกใหญ่หลวงนักส่วนศึกของควนอองครั้งนี้จะเปรียบกับเพียงเสี้ยวหนึ่งไม่ได้เท่ากับศึกของชอปาอองฮั่นสินพอได้ฟังดังนั้นก็ถามบอกว่าซึ่งท่านจะไปต่อสู้ฮวนอ๋องถ้ามีชัยชนะฮวนอ๋องและความชอบท่านจะเปรียบกับความชอบเราซึ่งชนะศึกชอปาอ๋องนั้นผู้ใดจะมีความชอบมากกว่ากันตันฮีก็บอกว่าอันความชอบของท่านชนะศึกชอปาอ๋องเป็นความชอบใหญ่หลวงนักท่านจะเอาความชอบซึ่งข้าพเจ้าจะไปทำศึกชนะฮวนอ๋องครั้งนี้ถือว่าน้อยกันนักทีเดียวจะต่อสู้กับความชอบของท่านนั้นคงยังไม่ได้พอได้ฟังคำตอบดังนี้ฮั่นสินก็เลยบอกว่าผู้ใดซึ่งจะอาสาพระเจ้าฮั่นเต้เพื่อที่จะเอาบำเหน็จความชอบไปในภายหน้านั้นจงดูอย่างเราซึ่งพระเจ้าฮั่นเต้มิได้ชุบเลี้ยงเอาไว้เป็นบรรทัดนั้นเป็นตัวอย่างเถอะถึงมาดว่าท่านยกไปกระทำศึกชนะฮวนอ๋องกลับมาหากว่าเฝ้าในเวลาเช้าพระเจ้าฮั่นเต้ก็จะให้เป็นอ๋องยกย่องสรรเสริญพอเวลาเย็นพระเจ้าฮั่นเต้เขาจะทำเหมือนไม่ได้โปรดอะไรจะติเตียนยกโทษกลับเป็นคนชั่วร้ายความชอบซึ่งทำไว้นั้นก็จะกลายลับกลับเสื่อมสูญไปโดยเร็วตันฮีก็บอกว่าความคิดท่านจะให้ข้าพเจ้าผ่อนผันประการใดดีเล่าท่านจงสั่งสอนข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะกระทำตามท่านทุกประการฮั่นซีก็เลยบอกว่าบัดเนี้ยพระเจ้าฮั่นเต๋อก็นับถือเชื่อใจท่านว่าท่านสัตย์ซื่อก็เลยมอบตราแม่ทัพให้ท่านถือเอาไว้หัวเมืองทั้งปวงก็เกรงกลัวท่านท่านจะต้องการทหารมากน้อยเท่าไรมีหนังสือปิดตราแม่ทัพไปถึงหัวเมืองทั้งปวงหัวเมืองทั้งปวงก็จะกะเกณฑ์ทหารมาส่งให้ท่านขอให้ท่านจงแข็งเมืองขึ้นถึงมาดว่ามีผู้ไปฟ้องร้องกล่าวโทษว่าท่านขบถถึง2ครั้ง3ครั้งเห็นว่าพระเจ้าฮันเต้จะไม่เชื่อก่อนด้วยเคยเชื่อว่าท่านเนี่ยมีใจซื่อตรงต่อพระเจ้าฮันเต้อยู่แม้ท่านจะทำการใหญ่ไปภายหน้าขัดข้องประการใดเราจะช่วยคิดให้สำเร็จความปรารถนาของท่านซึ่งท่านจะคิดตั้งตัวเป็นใหญ่เองก็เร่งคิดเถอะครั้งนี้เห็นจะสำเร็จโดยง่ายตันฮีพอได้ฟังดังนั้นก็รับคำฮั่นสินแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะทำตามท่านสั่งสอนครั้นสนทนากันเสร็จแล้วตันฮีก็ขนับลาฮั่นสินยกกองทัพไปพอไปถึงเมืองเตียวใต้ก็ให้ตั้งค่ายมั่นลงเอาไว้นอกเมืองเตียวใต้แล้วก็สั่งให้คนใช้ไปสืบกองทัพของฮวนอ๋องคนใช้ก็คำนับลาไปสืบราชการได้ความแล้วก็กลับมาบอกกับตันฮีบอกว่าข้าพเจ้าไปสืบราชการในกองทัพฮวนอ๋องมาตั้งค่ายอยู่นอกเมืองใต้จิวเป็นค่ายทัพหน้ามีอยู่4กองทหารในค่ายทั้ง4นั้นประมาณ 20,000 และค่ายหลวงตั้งอยู่หน้าเมืองค่ายหนึ่งมีทหารรักษาประมาณ 10,000 และค่ายรายรอบไปอันมากเข้ากันทหารประมาณ 100,000 ฮวนอ๋องมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าฮาเยียนเซียถือขวานโปเถาเป็นอาวุธสำหรับมือและฮาเยียนเซียผู้นี้มีกำลังทั้งฝีมือกล้าแข็งนักต่อสู้ชนะกำลังทหารหมื่นหนึ่ง
มันง่วนสวยคิดหักหานหายเย็นเสียลงมือเสียแต่คนเดียวข้าพเจ้าเห็นว่าจะเอาชัยชนะหวนอ๋องได้โดยง่ายตันฮีพอได้ฟังคำรายงานดังนั้นก็ปรึกษานายทัพนายกองทั้งปวงว่าหวนอ๋องเนี่ยมีทักแกลทหารที่มีกำลังในฝีมือเป็นอันมากเราจะต่อสู้ด้วยกำลังทักแกลทหารเห็นจะเอาชัยชนะหวนอ๋องได้โดยยากดังนั้นเราจะต่อสู้ด้วยกลศึกจึงที่จะชนะหวนอ๋องได้โดยง่ายที่นอกเมืองไต้จิวนั้นมีภูเขาใหญ่มีคลองน้ำรอบภูเขาและน้ำนั้นไหลลงไปฝ่ายเดียวเราจะลงไปล่อกองทัพหวนอ๋องให้ไล่เข้าไปถ้าได้ท่วงทีจะจับตัวของฮาเย็นเสียฆ่าเสียให้จงได้งวนโซยตันฮีก็สั่งเล่าบู้หนึ่งลีเต็กหนึ่งให้คุมทหารไปทดน้ำเอาไว้ที่คลองภูเขาใหญ่แล้วท่านจงคอยดูหากว่าเห็นฮาเย็นเสียทับหน้าข้ามคลองมาแล้วจงพังทำนบให้น้ำไหลท่วมตัดทางทับของที่เป็นทับหลวงเอาไว้แล้วก็ให้ทหารเกาถันระดมยิงจงสามารถตันฮีก็สั่งตันช้อหนึ่งสัวเจียงหนึ่งให้คุมทหารไปซุ่มอยู่ที่ค่ายหลวงหวนอ๋องถ้าเห็นหวนอ๋องยกกองทัพออกมาจากค่ายเห็นทหารรักษาค่ายเบาบางลงตรงนี้ถือว่าได้ทีให้เอาเพลิงเผาค่ายของหลวงซะให้จงได้ตันฮีก็แบ่งทหารเป็น3ส่วนให้นายทหารทั้ง4ไปทำการ2ส่วนทั้ง4นายทหารก็รับคำจำอุบายได้แล้วก็คำนับลาตันฮีไปตามสั่งครั้นเวลาเช้าตันฮีก็จัดแจงกองทัพยกออกจากค่ายไปตีหวนอ๋องทั้งฝ่ายหวนอ๋องแจ้งความดังนั้นก็จัดแจงกองทัพให้หาเยียนเสียเป็นแม่ทัพหน้าหวนอ๋องเป็นทัพหลวงยกออกจากค่ายพอพบตันฮียกมาปะทะทัพหวนอ๋องที่ตามทางทั้งสองฝ่ายก็รอกันอยู่ฮวนอ๋องเห็นดังนั้นก็ชักม้าออกมาหน้าทหารเห็นตันฮียืนอยู่กลางทหารฮวนอ๋องจึงร้องบอกว่าฮั่นเต๋อซึ่งเป็นเจ้านายของท่านนั้นเกรงกลัวเมาตุ้นหรือจึงเอาลูกสาวไปยกให้เมาตุ้นดังนั้นตัวเรานี่ก็นับว่าชายมีฝีมืออยู่บ้างทักแล้วทหารของเราก็มากกว่าเมาตุ้นอีกเราก็ยังหาสิ่งใดเป็นของฮั่นเต๋อใหม่เราจึงยกกองทัพมาหมายจะทำศึกกับฮั่นเต๋อตัวท่านเป็นแต่นายทหารซึ่งจะมาสู้ฝีมือกับเรานั้นอุปมาเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกจะมาขันสู้กับไกรสรราชสีนั้นมันไม่ควรโอ้โหตันฮีพอได้ฟังขับสุประมาทอย่างนี้ก็โกรธก็ร้องตอบไปบอกว่าท่านน่ะเป็นแต่ควรเหนาจะอาจเอื้อมถึงขั้นพิรกกับพระเจ้าฮั่นตีผู้เป็นกษัตริย์อันประเสริฐนั้นมันไม่ควรอยู่แล้วเรายกมาทั้งเนี่ยไม่จะเอาศีรษะท่านซึ่งเป็นเสี้ยนแผ่นดินไปถวายพระเจ้าฮั่นเต้ตามรับสั่งว่าแล้วตันฮีก็ชักม้าเข้ารบกับควนอ๋องหาเย็นเสียแม่ทัพหน้าเห็นดังนั้นก็ชักม้ารำทวนที่ชื่อว่าโปเถาเข้ารบกับตันฮีรบกันได้สัก20เพลงตันฮีก็ทำว่าเสียทีชักม้าพาทหารรอรบเข้าไปตาม

0: คลองไปช่วยทับหน้านั้นก็น้ำลึกข้ามไปไม่ได้ตันหีขึ้นไปอยู่บนยอดเขาให้ทหารผลักศิลาและล้มต้นไม้ใหญ่กลิ้งลงมาเป็นอันมากฮาเยนเซียเห็นทหารถูกลูกเกาทันก้อนศิลาเจ็บป่วยล้มตายไปอันมากจะถอยกลับไปก็ไม่ได้ฮาเยนเซียหลบดีก้อนศิลาไม่ค่อยจะทันพอโคนไม้กลิ้งลงมาก็ทับเท้าม้าล้มลงโคนไม้ก็กลิ้งทับเอาเย็นเสียตายทั้งม้าทั้งคนทีเดียวฮวนอองเห็นหายเย็นเสียตายแล้วก็ถอยทับจะกลับไปที่ค่ายก็มีทหารมาบอกว่าทหารฮันเต้นั้นลอบไปเอาเพลิงเผาค่ายรวมทั้งเสบียงอาหารเสร็จสิ้นแล้วฮวนอองได้ฟังดังนั้นก็ตกใจยิ่งนักยกทัพพาทหารหนีดั้นป่าไปทางทิศเหนือครั้นทัพฮวนอองแตกไปแล้วตันฮีก็ให้ทหารปิดทำนบน้ำเรียกกันว่าน้ำแห้งขาดคลองทีเดียวแล้วก็ยกทัพข้ามคลองไปเข้าเมืองไต้จิวครั้นรุ่งเช้าตันฮีก็เลี้ยงโต๊ะขุนนางรวมทั้งนายทัพนายกองพร้อมกันตันฮีจะบอกว่าการที่มีชัยชนะฮวนอองครั้งนี้จะเป็นความคิดแต่เราผู้เดียวนั้นหาไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งปวงพร้อมใจกันฮวนอองจึงพ่ายแพ้หนีไปอันพระเจ้าฮั่นเต้ทุกวันนี้มีน้ำพระทัยไม่เหมือนแต่ก่อนครั้นมีการศึกมาพระเจ้าฮั่นเต้จึงชุบยอมเชิดชูผู้มีความชอบแม้มีความสุขแล้วก็คิดจะหาโทษพานเอาผิดผู้ที่มีความชอบเหล่านั้นแล้วก็มาชุบเลี้ยงผู้มีความชอบให้สมควรเหมือนกับฮั่นสินเมื่อขณะทำศึกด้วยช้อปาอ๋องฮั่นสินชนะศึกมีความชอบนับครั้งไม่ถ้วนพระเจ้าฮั่นเต้ก็ลืมความชอบเสียไม่ได้ตั้งแต่งชุบเลี้ยงกลับมาถอดฮั่นสินออกจากราชการทุกวันนี้พระเจ้าฮั่นเต้ก็คิดจะหาโทษใส่พานฆ่าฮั่นสินอยู่ไม่ได้ขาดแล้วเรามีความชอบแต่เพียงแค่นี้เห็นพระเจ้าฮั่นเต้จะยกความชอบมาคงไม่ใช่นานไปจะได้ความผิดเราจึงคิดจะแข็งเมืองไต้จิ๋วไว้จึงจะหาผู้ที่มีสติปัญญามาช่วยคิดการใหญ่แล้วเราจะซ่องสุมเสบียงอาหารตั้งเกลี้ยกล่อมผู้คนให้ได้เป็นกำลังมากขึ้นจึงจะยกเข้าตีเมืองห้ำเอียงเห็นจะได้โดยง่ายเพราะว่าณวันนี้พระเจ้าฮั่นเต้ก็ชราลงแล้วอันความคิดและฝีมือทหารในเมืองหลวงนั้นเราเกรงอยู่แต่ฮั่นสินติเพียงผู้เดียวบัดนี้ฮั่นสินก็ออกจากราชการพระเจ้าฮั่นเต้ก็ไม่ได้ใช้สอยคงจะต้องบอกว่านอกกว่าฮั่นสินแล้วเราหาเกรงสติปัญญาและฝีมือผู้ใดไม่แม้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกันช่วยเรากระทำการใหญ่ได้สำเร็จแล้วเราจะแบ่งสมบัติและบ้านสวยให้ตามสมควรจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไปท่านทั้งปวงจะยอมช่วยเราทำการใหญ่หรือไม่พร้อมใจกันประการใดบรรดาขุนนางและนายทัพทั้งปวงก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ชีวิตอยู่ในเงื้อมือของท่านแม้ท่านจะคิดอ่านประการใดข้าพเจ้าทั้งปวงจะพร้อมใจกันช่วยท่านกระทำไปจนกว่าจะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพ

0: ้องกันภัยไซเบอร์
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่อตามมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อตั้งเป้าตรวจ 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
4: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินตามมาตรการเชิงรุกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อสำนักงานเขตพัฒนาระดมทีมเพื่อตรวจสอบสถานที่ทั้งด้านโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและแผนเผชิญเหตุตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามประเภทของสถานประกอบการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใสพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขและปิดช่องว่างของปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งโดยจะดำเนินการตรวจสอบรวม 1,100 แห่งตั้งเป้าจะตรวจให้แล้วเสร็จภายใน60วันผ่านิดคาดนาครายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงพร้อมชูโมเดลนวัตกรรมแก้จนเชิงพื้นที่
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์ภายหลังได้รับการซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรมและมีปัญหาน้ำท่วมขังให้มีความปลอดภัยโดยโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว182โครงการครอบคลุม9อำเภอ54ตำบลช่วยเหลือประชาชน 1,261 ครัวเรือนใช้งบประมาณรวมกว่า27ล้านบาทอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำซึ่งขับเคลื่อนโดยวิทยาลัยชุมชนยโสธรใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและ AI ค้นหาคนจนที่ตกหล่นทำให้ตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันสามารถนำผู้ยากไร้เข้าสู่กระบวนการยกระดับทักษะได้ 7,663 คนสร้างรายได้สะสมกว่า 2,170,000 บาทช่วยลดหนี้และมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดสุรินทร์จัดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน
6: วันนี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการค้าชายแดนภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตร สินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปในราคาลด 20-40% พร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600,000 บาทสำหรับงานจัดถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น.ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชายแดนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับอธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไปจีนเชิงลึกสร้างความเชื่อมั่นการส่งออกไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติ

0: ไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: อธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไทยไปจีนเชิงลึกเตรียมเดินทางเข้าชี้แจงการดำเนินงานที่ประเทศจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย
3: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงถึงกรณีการสวมสิทธิ์การส่งออกตีนไก่ของไทยในตลาดจีนว่าได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรว่ามีการสวมสิทธิ์สินค้าจริงและจะตรวจพบในหลายรูปแบบเช่นการสำแดงเป็นมะพร้าวหรือกล้วยหอมแช่แข็งแต่ภายในตู้คอนเทนเนอร์กลับเป็นตีนไก่เพื่อส่งออกยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกหากพบว่ามีความบกพร่องในการออกใบรับรองหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบถูกต้องจะนำข้อมูลดังกล่าวไปชี้แจงต่อทางการจีนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อไปสำหรับมาตรการควบคุมกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอาทิสมาคมผู้ส่งออกเนื้อไก่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งและมกอช.เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตพร้อมหาข้อสรุปและเร่งชี้แจงแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทางการจีนอย่างเป็นรูปธรรมกรณีด่านศุลกากรจีนระงับการนำเข้าตีนไก่จากโรงงานไทย5แห่งนั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงและจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อชี้แจงด้วยตนเองเร็วๆนี้พร้อมระบุว่าระบบการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยได้รับการรับรองจากกลุ่มประเทศที่ทำการค้าในลักษณะเดียวกันจำนวน52ประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
2: พาณิชย์ตรังเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม้ของเกษตรกรไปจังหวัดปลายทางบรรเทาผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซีย
4: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่กำกับติดตามการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมออกนอกแหล่งผลิตกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรักษาเสถียรภาพราคากุ้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งนี้ได้นำกุ้งขาวเวนนาไมคุณภาพดีสดสะอาดเนื้อแน่นได้มาตรฐานจากฟาร์มของเกษตรกรจังหวัดตรังส่งตรงถึงผู้บริโภคเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมจากเกษตรกรในจังหวัดตรังไปจังหวัดปลายทางที่ไม่ใช่แหล่งผลิตช่วยบรรเทาปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซียและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคกุ้งในภูมิภาคต่างๆได้เพิ่มขึ้นสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกยกระดับศักยภาพการจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าประมงคุณภาพของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพโดยมียอดรวมจากการเชื่อมโยงผลผลิต3ครั้งปริมาณรวม 9,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 1,950,000 บาทยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
5: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำพร้อมรับฟังปัญหาจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้เสนอของงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ3โครงการได้แก่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายดอยจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า 2,000 ไร่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายแม่น้ำคำเพื่อรองรับการกักเก็บน้ำสำหรับประชาชนกว่า 15,000 ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรราว 3,000 ไร่รวมถึงโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์หนองบัวหลวงเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชำรุดช่วยลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มน้ำต้นทุนให้พื้นที่เกษตรกว่า 5,000 ไร่พร้อมย้ำว่าการประชาคมของประชาชนเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคการเกษตรและชุมชนในพื้น ที่อย่างยั่งยืนพรพรินทร์คุณมากสวทชเชียงรายรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าเข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: เราฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรง

0: พยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดทำให้เกิดการรักษาล่าช้าจนผู้ป่วยเสียชีวิตคาดรู้ผลใน7 วัน
1: นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่าได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสปส5จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนถูกร้องเรียนว่าวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการตรวจสอบจากเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทั้งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนและญาติผู้เสียชีวิตมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าทั้งนี้กรมสปส.ได้เน้นย้ำกับสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่งในกรณีที่สถานพยาบาลขาดผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีหากพบว่าสถานพยาบาลใดมีการดำเนินการที่ตกเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานนอกจากผู้ให้บริการจะมีความผิดแล้วผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพนั้นๆมีโทษทั้งจำทั้งปรับและส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณาดำเนินการด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้นๆต่อไปด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาแชมป์เก่าลุ้นป้องกันแชมป์พบทีมชาติสเปนคืนนี้
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับทีมชาติสเปนลงสนามเวลา2 นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวแชมป์เก่าไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้ตัวหลักทั้งเอมี่มาร์ติเนสคริสเตียนโรเมโรโรดริโกเดปาลเอนโซเฟอร์นันเดสและลีโอเนลเมสซี่หัวหอกกัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8 ประตูพร้อมลงสนามป้องกันแชมป์ด้านทัพกระทิงดุมีรายงานว่าลามินยามาลและเปโดปอโรไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่คาดว่าน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งโรดรีดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบาลดาวซันโวของทีมที่ยิงไปแล้ว5 ประตูพร้อมลงสนามไล่ล่าแชมป์สำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา14 ครั้งชนะกันมาเท่ากัน6 นัดและเสมอ2 นัดส่วนการเจอกันในศึกฟุตบอลโลกในอดีตเคยเจอกันครั้งเดียวในปี1966ซึ่งในเกมนั้นอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะ2-1ปุริภัทรสอนการรายงาน
0: ขณะที่แฟนบอลในไทยต่างให้ความสนใจรอชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดสวนลุมพินีและสวนรถไฟให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนพบกับอาร์เจนตินาในเวลา2 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยโดยเปิดพื้นที่สวน2 พื้นที่หลักให้เข้าชมได้แก่บริเวณอาคารสวนลุมพินีสถานสวนลุมพินีมีการติดตั้งจอถ่ายทอดสดขนาดใหญ่เพื่อประชาชนร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันนัดประวัติศาสตร์โดยบริเวณสวนลุมให้เข้าชมตั้งแต่เวลา23 นาฬิกาคืนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเปิดสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟให้เข้าชมบริเวณลานตัวนอนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดประตู3ฝั่งเจพาร์คลานจอดรถให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา23:30 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025379221รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัชกาลเช่นเคยนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เรามาพบกันกับรายการนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับสองคลื่นในเวลาเดียวกันค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนวันอาทิตย์นะครับที่ผมก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของพี่หลินซึ่งก็เป็นนักร้องที่หลายคนชื่นชอบหลายคนชื่นชมหลายคนรักหลายคนนับถือกับชีวิตของพี่ลินจงบุญนาครินครับซึ่งก็จากไปเมื่อปี2558โน่นนะครับ30เมษายนผ่านมา11ปีกว่าแล้วนะครับกับการจากไปของนักร้องท่านนี้น่าเสียใจน่าเสียดายกับการจากไปของพี่ลินนะครับที่เป็นนักร้องที่มีน้ำเสียงดีมีพลังปอดสูงมากนะครับร้องเพลงได้อย่างที่หลายคนไม่อาจจะทำได้นะครับก็เป็นความเสียดายอย่างยิ่งเลยครับที่ผมมีโอกาสได้ดูได้ชมการร้องสดๆของพี่ลินที่ศาลาเฉลิมกรุงหลายครั้งแล้วก็รู้สึกชื่นชมครับในน้ำเสียงของพี่ลินกับบทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่รักปักใจเพชรในตมชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้แล้วก็สุดที่รักก็ล้วนเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับทั้ง4บทเพลงนั้นล้วนเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่คงยังอยู่ในใจท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบบทเพลงลูกกรุงนะครับก็คงจะรับรู้ได้ถึงความไพเราะแล้วก็รับรู้ได้ถึงความสดชื่นสดใสแห่งน้ำเสียงของพี่หลินลินจงบุญนาครินนะครับมาฟังบทเพลงกันต่อจากรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้ซึ่งผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับ

็ผ่านไปกับบทเพลงชุดที่ผมตั้งใจนะครับให้ได้ฟังกันกับบทเพลงชุดนี้จากเสียงร้องของคุณลินจงบุญนาครินซึ่งก็เป็นนักร้องเสียงกาละเวกก็ว่าได้นะครับบทเพลงจากการร้องของนักร้องท่านนี้มีความไพเราะมากนะครับจูบฉันแล้วต้องตายฉันจะรอจูบจากเธอเสียงสะอื้นจากสายลมแล้วก็จากกัญญาลาล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังแล้วก็มีความหมายเป็นความทรงจำที่ดีกับเสียงร้องของนักร้องท่านนี้นะครับที่จากไปในวัยเพียง72ปีเท่านั้นเองในวันที่30เมษายน2558นะครับ11ปีกว่าๆแล้วในการจากไปของพี่ลินหรือคุณลินจงบุญนาครินนะครับเสียดายผมเองรู้สึกเสียดายจริงๆในการจากไปของนักร้องท่านนี้ด้วยวัยเพียง72ปีเท่านั้นเองนะครับไม่มากเลยนะครับกับการจากไปของนักร้องท่านนี้ผมยังมีบทเพลงอื่นๆที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันล้วนเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็น่าฟังทั้งสิ้นเลยนะครับลองมาฟังกันดูนะครับกับบทเพลงในอดีตที่หลายคนน่าจะยังไม่ลืมแน่นอนครับ

ันไปกับ4บทเพลงไพเราะจากเสียงร้องของอาลีหรือคุณโซลีประกาพันธ์นะครับนักร้องศิลปินแห่งชาติที่หลายคนรู้จักดีหลายคนคงนึกถึงนักร้องท่านนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าบทเพลงงานต่างๆของคุณโซลีประกาพันธ์นั้นมีมากมายจริงๆนะครับในยุคก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครเวทีละครที่สาราเฉลิมกรุงแล้วก็อีกหลายแห่งด้วยกันนะครับก็จะมีผลงานการแสดงของอาลีโซลีภกาพันธ์รวมทั้งเรื่องของการเป็นนักร้องร้องเพลงจากครูชาลีบ้างครูสง่าบ้างแล้วก็อีกหลายท่านด้วยกันที่ประพันธ์ให้กับคุณโซลีได้ร้องไว้ล้วนเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าและก็มีความงามความน่าฟังจริงๆนะครับกับบทเพลงต่างๆที่อาลีได้ร้องไว้ค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงใครหนอบ้านของเราสัญญาของใครแล้วก็หากรู้สักนิดมาให้ได้รับฟังกันคิดว่าคงจะทำให้หลายคนได้คิดถึงนักร้องท่านนี้อย่างแน่นอนนะครับกับคุณสรีภกาพันธ์ยังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงลองมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

นเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติได้วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์

ก็ผ่านไปนะครับกับบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัตติกาลในค่ำคืนนี้ซึ่งตั้งแต่ต้นรายการนะครับผมก็นำเอาเสียงร้องของพี่หลินลินจงบุญนครินทร์ซึ่งก็เป็นนักร้องเสียงนกกระเวกก็ไม่น่าจะผิดนะครับร้องได้ดีร้องได้ไพเราะแล้วก็ร้องได้อย่างงดงามนะครับกับบทเพลงต่างๆของพี่ลินลินจงบุญนครินทร์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงร้องของอาลีลินจงบุญนครินทร์ก็มีหลายบทเพลงด้วยกันที่ท่านผู้ฟังก็ได้ติดตามและฟังกันไปเมื่อสักครู่นะครับคิดว่าหลายคนคงยังคิดถึงครับกับอารีโซลีประกาพันธ์ซึ่งก็จากพวกเราไปตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2561นี่ก็ผ่านมา8ปีแล้วโอ้โหรวดเร็วมากนะครับวันนั้นผมยังจดจำได้ถึงอารีที่เสียชีวิตตอนหัวค่ำนะครับก็รู้สึกเสียดาย

2563เป็นเวลาสองเกือบ2ปีต่อมาหลังจากที่อาลีโซรีปตาพันได้จากไปนะครับล้วนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับกับการจากไปของอาสุเทพวงศ์กำแหงซึ่งก็เป็นสุภาพบุรุษนักเพลงที่หลายคนต่างก็ให้ความรักให้ความนับถือให้ความศรัทธาอย่างแท้จริงกับผมเองท่านก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับถึงเรื่องเกี่ยวกับเพลงถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาตามเวลาที่มีนะครับผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านได้สัมผัสถึงความมีน้ำใจได้สัมผัสถึงความเป็นสุภาพบุรุษที่ท่านมีให้กับทุกๆคนรุ่นน้องๆนี่ล้วนได้รับความรักความศรัทธาจากท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับก็เป็นความคิดถึงแล้วก็รู้สึกดีใจนะที่โอกาสหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้สัมผัสกับสุภาพบุรุษนักเพลงอย่างสุเทพวงศ์กำแหงครับสามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้ FM 93.5 แล้วก็ AM 819กิโลเฮิรตซ์นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วติดตามรับฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อาจารย์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณชงพลชูเมธผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราเพื่อที่จะนําประเด็นเรื่องราวข่าวสารในสังคมเรื่องใดที่น่าสนใจเป็นประเด็นพูดคุยกันดูเชื่อว่าจะมีธรรมะใดๆมาปรับใช้ในสถานการณ์นั้นกันบ้างวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาประเด็นอะไรมาพูดคุยกันบ้างคือว่า
1: ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมีเรื่องที่ร้อนแรงหลากหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกครับไปดูเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันครับอาจารย์ครับเรื่องของการทุจริตในการสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรใดๆหรือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องถ้าพูดในแง่มุมของธรรมะแล้วอาจารย์มีมุมมองยังไงครับ
0: ออการโกงแล้วโกงแบบหลอกลวงบอกว่าใช่ทั้งนั้นที่รู้ว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นการโกหก
1: ครับ
0: นะเป็นรูปแบบหนึ่งของการกล่าวมุสาวาทนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการผิดศีลห้าแหละอันนี้แน่นอนผิดศีลห้านะแล้วก็วงการโกงข้อสอบเนี่ยมันโอ้ไปทุกวงการนะคุณชมพลไม่ใช่เฉพาะราชการแต่ยังการศึกษาในการศึกษานี่ก็หมายถึงว่าพวกสอบเข้าทั้งหลายก็
1: ม
0: ีแต่แม้แต่ในการสอบทุกระดับอะไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยเอกชนรัฐหรือแม้แต่มหาลัยสงฆ
1: ์
0: มันก็มีจุดที่จะทำให้เกิดคอร์รัปชันข้อนี้นะคอร์รัปชันตรงนี้แหละคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยคือมันไม่ตรงมันเบี้ยวคอร์รัปชันตรงนี้คือจากกิเลสทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีคือพระอาจารย์อยากจะให้มุมมองตรงนี้นะคุณสมบัติเพราะว่าเราแก้ปัญหานี้กันมาตลอดอะกันมาตลอดไม่ว่าสมัยไหนเราก็ได้ยินเรื่องนี้นะแบบว่าตั้งแต่คุณสมบัติยังเด็กๆตั้งแต่พระอาจารย์ยังเด็กๆตั้งแต่คุณเตือนใจยังเด็กๆแบบบอกก็มีเรื่องนี้มาตลอด
1: มีทุกวงการด้วยนะฮะ
0: มีทุก
1: เรื่องของข้อสอบอะไรพวกนี้เนาะ
0: ทุกวงการมาตลอดเวลาเอ้าแล้วเขาไม่ได้แก้กันไปแล้วเหรอเขาแก้กันไปแล้วคุณชมพลเขาเปลี่ยนกฎหมายเขาเปลี่ยนรูปแบบเขาเปลี่ยนข้อสอบเขาเปลี่ยนโอ้
1: เขาพัฒนากันเยอะพระอาจารย์แม้แต่กฎเกณฑ์ในการเข้าสอบเนี่ยก็มีการขู่เอาไว้ท
0: ุ
1: กยุคทุกสมัยนะฮะก็คือทุจริตปรับตก
0: แต่มันแก้ไม่ได้นี่คือประเด็น
1: ครับ
0: มันแก้ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะออกกฎหมายขนาดไหนไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนรูปแบบกระดาษคำตอบเซต A เซต B เซต C นะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนคือมันมีแนวให้เลี่ยงไปได้ตลอดเพราะว่ามนุษย์เนี่ย
1: ครับ
0: มันยืดหยุ่นสูง
1: ครับ
0: พอกิเลสเนี่ยลักษณะของกิเลสเนี่ยคือมันดีดดิ้นมันไม่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นสมมติคุณขั้นทางนี้ฉันก็ออกทางนู้น
1: ครับ
0: คุณไปกั้นทางนู้นและทางนี้ฉันก็ออกทางนั้นนะคุณกั้นทางนี้ทางโน้นและทางนั้นฉันก็ออกอีกทางนึงอย่างนี้มันไปได้ตลอด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะจะทำไงให้จิตใจของคนเนี่ยมันไม่ได้ต้องคิดว่าจะโกงเลยเข้าใจไหมฮะทำยังไงให้กิเลสของมนุษย์เนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นถ้ากิเลสของมนุษย์เราลดลงได้ความคิดที่จะโกงไม่มีเนี่ยกฎระเบียบอะไรต่างๆมันไม่ต้องมากมันไม่ต้องมากไม่ต้องมีมาตรานั้นพ.ศ.นี้ใดๆปรับเปลี่ยนแล้วปรับเปลี่ยนอีกแต่ว่าอยากจะให้มาคิดถึงจุดที่ว่าถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะกำจัดกิเลสของคนออกไปได้แล้วกฎหมายกฎกระทรวงกฎระเบียบอะไรต่างๆที่จะออกมาคอยป้องกันนั่นนี่นู่นมันไม่ต้องมีทีนี้เราจะทำยังไงให้คนเราเนี่ยมีจิตใจแบบนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมประพฤติตามธรรมเนี่ยช่วยได้แต่ทีนี้ในทางในขณะเดียวกันนี่นะลักษณะของโลกสังคมปัจจุบันเนี่ยมันถูกขับดันไปด้วยตัณหากิเลสแล้วก็การบีบคั้นต่างๆทีนี้พอด้วยความบีบคั้นเหล่านี้เช่นเรื่องปากท้องเรื่องยศตำแหน่งเรื่องเงินทองเสร็จปุ๊บงั้นฉันจำเป็นจะต้องโกงละอ่ะมันก็เลยทำให้เขาต้องโกงทั้งนั้นที่เขาก็รู้ว่าผิดรู้ว่าผิดแล้วยังทำเนี่ยอันนี้คือโกงแหละเนอะที่ทำเพราะว่าถูกบีบคั้นด้วยกิเลสตัณหาในที่นี้ถ้าเราเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราพยายามจะชักชวนท่านทั้งหลายแต่ว่าถ้าเห็นคนอื่นทำไม่ดีอ่ะเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาทำไม่ดีฉันก็ทำบ้างดิไม่เราควรจะคิดว่าถ้าเขาทำไม่ดีเราจะทำความดีถ้าเขาวุ่นวายไม่สงบเราจะให้มีความสงบถ้าเขาพยาบาทเบียดเบียนเราจะมีเมตตาไม่เบียดเบียนแต่ถ้าเขาคิดประทุษร้ายเราจะมีจิตเมตตาให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเขาตรณีเราจะมีการให้ปัน เราจะไม่ทำ

0: ชั่วเอางี
1: ้ครับ
0: นะคือบางทีเราพยายามจะไปปรับคนอื่นน่ะหลวงพ่อเคยสอนพระอาจารย์ไว้นะคุณสมบัติคือถ้าเราพูดเรื่องอย่างเช่นเราบอกว่าฝนตกเนี่ยนะแล้วเราก็พูดขึ้นว่าโอ้ยฝนตกอีกละคำพูดของเราเนี่ยเป็นการบ่นทำไมเป็นการบ่นอ่ะก็เพราะคุณทำอะไรกับการที่ฝนมันตกไม่ได้คุณไปห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดขึ้นว่าเอ๊ะร่มอยู่ไหนนะหรือพูดขึ้นว่าเอ๊ะเราไปหาร่มมาดีกว่าหรือเอาอะไรมาใช้กันฝนคำพูดของคุณเนี่ยมีที่ตั้งมีที่อ้างอิงไม่ได้เป็นคำพูดเพ้อเจ้อเพราะคุณยังทำอะไรได้เช่นหาสิ่งมากันฝนได
1: ้ครับเพรา
0: ะฉะนั้นแทนที่เราจะพูดว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นคุณไปควบคุมเขาได้หรอ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เราไม่ได้ 100% เอางี้แล้วกันได้บ้างแต่ไม่ได้ 100% เพราะฉะนั้นเราทำไงเราทำอะไรที่เราทำได้ดีกว่าอะไรที่คุณทำได้อะตัวเรานี่แล้วเราทำได้แต่ถ้าเห็นคนอื่นทำไม่ดีเราจะทำความดี
1: ครับ
0: ถ้าเห็นคนอื่นทำความชั่วฉันจะไม่ทำความชั่วอันนี้เราทำได้แน่นอนเราทำอย่างนี้แล้วปึ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเขาเรียกว่ามีอิทธิพลก็เรียก influence คนอื่นได้คนอื่นเขาเห็นเราทำความดีเขาก็เลยเอาเขาทำความดีนี่นะเออฉันก็ทำดีบ้างด้วยก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีความละอายความกลัวต่อบาปได้แล้วก็จึงเป็นเหตุที่ให้พระพุทธเจ้าเคยอธิบายถึงเรื่องความกลัวความละอายต่อบาปอย่างเงี้ยเอาไว้5ระดับด้วยกันคือถ้าตัวเองเตือนตัวเองไม่ได้ในเคสนี้ที่พระอาจารย์เรียกร้องคือว่าเฮ้ยเราเตือนตัวเราเองดีกว่าว่าเราอย่าทำความชั่วนะทีนี้บางทีคนเราอ่ะมันเตือนตัวเองมันไม่ได้เข้าใจไหม
1: คือ
0: บางทีฉันไม่ได้นึกถึงข้อนี้เลยก็เขาโกงกันฉันก็ต้องโกงบ้างก็เลยคิดไปนู่นเลยไม่ได้มาคอยเตือนตัวเองเอาอย่างน้อยคนที่ใกล้ชิดกันรู้กันเนี่ยต้องเตือนเช่นถ้าเผื่อมีเพื่อนคุณชมพลเรามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเขามีแบบเนี้ยคุณชมพลเอาไหมคุณชมพลก็บอกเฮ้ยฉันไม่เอาหรอกแล้วแกจะเอาไหมถามเพื่อนก็บอกเออฉันคิดว่าฉันจะเอาอยู่นะจ่ายแค่200,000เองนะเขาบอกอย่างนี้มันไม่น่าจะ200,000มันน่าจะมากกว่านั้นอยู่นะ
1: คุ
0: ณชมพลก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเกลออย่าทำเลยเพราะว่ามันไม่ดีนะนี่คือเพื่อนเตือนเพื่อนใช่ไหม
1: คร
0: ับ ทีนี้ต่อมาอีกถ้าเพื่อนเตือนเพื่อนไม่ได้ก็เลยจะมาเป็นอันที่3ตรงนี้ที่เขาปรากฏเป็นข่าวคือมหาชนแล้วมาเตือนละลงข่าวเป็นเรื่องแดงขึ้นมาแล้วโอ้ยข่าวนี้ถ้าสมมติเกิดเพื่อนคุณชมพลเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณชมพลเคยเตือนเขาไปแล้วใช่ไหมแล้วเขาถูกจับได้อย่างเงี้ยโอ้ยเราอุตส่าห์เตือนเขาแล้วเข้าใจไหมเราจะไปช่วยอะไรเขาตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะมันขั้นที่3แล้วต้องมหาชนเตือ นมหาชนเตือนเสร็จปุ๊บไม่ยอมฟังอีกไม่แก้ไขใดๆต้องติดคุกนะอันนี้คือติดคุกติดตารางนี่อันที่4
1: คร
0: ับ นะหรือถ้าไม่งั้นต้องไปนรกนู่นเลย
1: อุ้ย
0: ตกนรกเลยนะคุณสมบูรณ์ข้อนี้
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นการโกหกไง
1: โอ้แต่คนไม่ค่อยกลัวนะครับตกนรกเพราะว่าจะเอาแค่ชาตินี้นะคือถ้าคนกลัวนรกสวรรค์จริงๆอาจารย์มันไม่มีทุจริตมันไม่มีคนทำไม่ดีอะฮะไม่มีคุกสำหรับขังคนพวกนี้นะครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามองไม่มองการไกลมองระยะใกล้เกินไปเอาแต่ความสุขเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าก็จึงเตือนเอาไว้ทุกระดับเลยนะสำหรับคนเราที่ถ้าบอกว่าจะทำคิดทำความชั่วเนี่ยอย่างน้อยถ้าคุณกลัวปัจจุบันด้วยคุณกลัวอนาคตด้วยหลายๆอย่างมันก็ช่วยกันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็จึงบอกว่าสุดๆเลยนะคือตกนรกนะพวกที่ที่โกงแล้วก็ถัดมาก็ติดคุกติดตารางอย่างที่เห็นแล้วก็ถูกเขาด่าว่าถูกเขามองไม่ดีแล้วก็อย่างน้อยตัวเราเองเนี่ยมันมีตราบาปอยู่ในใจหรือว่าเราทำไม่ถูกแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะว่าถ้าคนดีอ่ะคนดีบางทีทำความชั่วไม่ขึ้นคุณผู้ช
1: มเป็นยังไงครับคนดีเคยได้ยินแต่ทำบุญไม่ขึ้นทำคุณกับเขาไม่ขึ้นฮะทำชั่วไม่ขึ้นมีด้วยเหรอครับ
0: อย่างเช่นว่าสมมติเราจะทำผิดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นความผิดครั้งแรกของฉันเลยนะเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันไม่เคยทำความชั่วใดๆเลยครั้งนี้ครั้งแรกโป๊ะเช๊ะคุณถูกจับได้ในความผิดครั้งแรกนั้นเถียวโอ้โหนี่คือคุณซวยมากๆเลยคำว่าซวยมากๆนี่คือโชคดีมากๆต่างหากเพราะว่าคุณทำความชั่วไม่ขึ้นคุณทำความชั่วไม่ขึ้นพระอาจารย์เคยคุณโอนเคยนี่คือแบบเคยทำความชั่วคือสมัยก่อนตอนเป็นเด็กอยู่ป 5นะถ้าจำไม่ผิดป4ป5นี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วทุกเช้าอ่ะคุณครูอ่ะก็จะให้ฝึกดิกเทชันคุณจวนฝึกดิกเทชันก็คือให้พูดคุณครูก็จะพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วให้เราเขียนลงมาให้เราเขียนลงมาพระมหาไพบูลย์ตอนนั้นเป็นเด็กชายไพบูลย์นะได้0ตลอด0ตลอดเป็นเดือนๆน่ะได้0ตลอดคือเราท่องศัพท์ไม่ได้เราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยวันนั้นก็เลยว่าโอ๊ยทำไมเราเป็นอย่างนี้เครียดจนบางทีไม่อยากไปเรียนตอนเช้าเด็กนะคุณนวลเครียดว่าไม่อยากไปเรียนหนังสือเพราะมีปัญหาเรื่อง dictation วันนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะลอกเพื่อนดูเราจะลอกเพื่อนแบบไปแอบแบบมองแอบไปข้างๆเขาเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรคนข้างๆเรามันเก่งมันได
1: ้
0: 9ได้10ตลอดเวลาเราจะแอบมองอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่กล้าเพราะว่ากลัวเขาจับได
1: ้ครับ
0: และไอ้วันที่ทำผิดครั้งแรกเนี่ยถูกจับได้อีหลีคุณจวน คือทำความชั่วไม่ขึ้นไง
1: ครับ
0: เพราะทำความชั่วนิดหน่อยเงี้ยเราคิดว่าโอ้เรื่องนี้มันไม่ถูกเลยไม่ดีเลยเราจะทำไหมเนาะเราจะทำแล้วกันโดนจับได้เซตเลยเพราะนั้นก็เลยสำหรับบางคนเนี่ยทำความชั่วไม่ขึ้นคือทำความชั่วนิดหน่อยคุณจะถูกจับได้อันนี้คือดีแล้วมันจะเป็นการเตือนสติเราว่าให้เราเนี่ยไม่กล้าทำความชั่วอีกนะความไม่กล้าความกลัวเนี่ยคือหิริโอตตัปปะเราต้องมีหิริโอตตัปปะนั่นนี่จะเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกนะโลกเนี่ยจะหมุนไปได้ก็ต้องด้วยการมีหิริโอตตัปปะแล้วอย่าไปคิดว่าแกเนี่ยมันโง่ไม่รู้จักใช้โอกาสนี้อย่างนี้เป็นต้นนะไม่หรอกเราฉลาดเพราะว่าคนฉลาดจึงแยกแยะได้ว่าอะไรชั่วอะไรดีแล้วทำสิ่งที่ดีคนโง่ต่างหากรู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีแล้วทำสิ่งที่ชั่วนั่นคือเขาเป็นคนผ่านภาระในบอกว่าโง่หรือภาระไม่ได้หมายความว่าคุณมีกำลังมากเราจะเข้าใจว่าคนผ่านคือคนที่มีกำลังมากฉกฉวยผลประโยชน์เอาเปรียบคนนั้นคนนี้นี่คือคนเก่งคนผ่านคือคนผ่านเป็นแบบนี้แต่ว่าคนพาลในคำศัพท์ของพระพุทธเจ้าคำว่าพาลเนี่ยคือโง่ไม่ฉลาดหรือเพราะว่าทำความชั่วมันไม่คุ้มเสียได้ดีไม่คุ้มเสียเห็นชัดๆเลยในกรณีของการสอบเป็นต้นนะได้ดีไม่คุ้มเสียแต่เขาลากเขาไปลากเขาไปกี่ปีเขาคิดย้อนหลังโอ้ยพวกนี้เป็นใหญ่เป็นโตหมดแล้วโดนโดนด้วยนั่นเองแต่ประเด็นนี้เป็นเรื่องเตือนสติเราอะว่าในโลกที่มันเป็นกระแสไปอย่างนี้ถ้าเรามีความเขาเรียกว่าไม่เพลินไปตามกระแสของกิเลสนะเราก็จะปลอดภัยได้แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทำความผิดแล้วเขาจะเอาความชั่วมาใส่เราเช่นสมมติคุณไม่ได้ไปร่วมในกระบวนการแต่ว่าอาจจะไม่รู้ด้วยข้อใดข้อหนึ่งโดนหางเลขไปด้วยอย่างเงี้ยนะเฮ้ยคุณสอบด้วยกันนั่งข้างๆกันโดนด้วยเปล่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ทำความผิดอ่ะเราพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวก็ความดีต้องรักษาเราแน่นอนใช่ไหม
1: ครับทำความดีละเว้นความชั่วนะครับประเด็นข่าวอีกเรื่องนึงครับพระอาจารย์ในห่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการที่แอร์โฮสเตสถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยกระบวนการยาเสพติดนะฮะคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ขนออกไปจากประเทศไทยเนี่ยคือยาเสพติดนะครับก็คือจะถามพระอาจารย์ว่าในกรณีที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารับฝากหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีและพอความจริงปรากฏออกมาแบบนี้เนี่ยเราถือว่าบาปไหมพระอาจารย์คือไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่รู้และไม่เข้าใจสาระในการกระทำตรงนั้นฮะ
0: อันนี้คือลักษณะที่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาสมมตินะสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาจริงๆนะคุณสมบูรณ์นะเรื่องภายในบางทีเราไม่ทราบแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีเจตนาจริงๆเลยก็เอาบัญญัติใส่ของเราแล้วเราก็เดินไปของเราแล้วเราก็ถูกจับเฉยเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ความผิดเนี่ยมันถือว่าบาปนะบาปที่จะเกิดขึ้นจากจิตใจเราที่ไม่ได้มีเจตนาเนี่ยไม่มีบาปเนี่ยไม่มีโอเคไหม
1: ครับ
0: จะต่างกันกับที่ว่าถ้าคุณมีเจตนาในการที่จะลักลอบเจตนาในการที่จะเลี่ยงภาษีเจตนาในการที่จะแบบโก ขนเข้าไปสิ่งที่รู้ว่าผิดกฎหมายเจตนานั้นน่ะบาปเจตนานั้นบาปแล้วทีนี้แล้วทำไมข้อมันมีความผิดอ่ะข้อนี้ตั้งนั้นเจนก็ไม่รู้เอาก็เพราะว่าการที่เราไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีการที่เราไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีมันมีผลเสียมาถึงเราด้วยเรื่องราวมีเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมตั้งแต่ในนิทานชาดกเรื่องต่างๆคุณก็ไปกัน2คนคนหนึ่งกินเหล้าคนหนึ่งไม่กินเหล้าเวลาเขามาจับเขาจับรวบเลยเขาจับรวบเลยเขาไม่ได้แคร์ว่าคุณไม่ได้กินเหล้าแต่คุณอยู่ด้วยกันโดนด้วย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือโทษของการเสพคบกับคนชั่วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับปลาเน่า ค
1: ุ
0: ณเอาภาชนะใส่ปลาเน่าเอาไว้ปลามันก็เหม็นของปลานั่นแหละแต่เหม็นมันเหม็นติดภาชนะด้วยนะเหม็นติดภาชนะด้วยล้างโอ้โหต้องเช็ดต้องถูกี่รอบกว่ามันจะออกหมดแต่มันติดภาชนะด้วยทั้งที่ภาชนะไม่ได้เน่านะภาชนะไม่ได้เน่าห่อแพ็กเกจนั้นไม่ได้เน่าแต่ก็เหม็นด้วยเปร
1: ีย
0: บเทียบเป็นอุปมาว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนผ่านยังไงคุณก็โดนด้วยไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งเราเคยเปรียบเทียบถึงพระอรหันต์เนาะพระอรหันต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าไปข้องเกี่ยวกับพระที่ไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะมองว่าคุณไม่ดีด้วยมองแล้วด้วยและคิดด้วยแล้วถ้ามีหลักฐานคุณโดนด้วยในที่นี้คือมีหลักฐานคุณโดนด้วยเหมือนเปรียบเทียบกับท่อนไม้ท่อนไม้ท่อนหนึ่งเนาะที่ปลายทั้งสองด้านติดไฟ
1: ครับ
0: แล้วตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระคนเขาเห็นท่อนไม้ท่อนนี้อยู่ในป่าเขาจะคิดว่าจะเอาท่อนไม้เนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรได้เนาะโอ้ยเปื้อนอุจจาระตรงกลางด้านปลายก็ไฟไหม้แล้วโอ้ทิ้งเท่านั้นแหละทิ้งเท่านั้นนี่คือเปรียบเทียบกับลักษณะการที่ว่าถ้าเราไปยุ่งกับคนบ้านเนี่ยเราจะถูกมองว่าเป็นอย่างนั้นได้มันโดนด้วยกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยเราจะต้องรอบคอบอ่ะในการที่จะคบหากับใครคำว่าคบหานี่คือหมายถึงว่ายุ่งเกี่ยวติดต่อพูดคุยสื่อสารด้วยทั้งหมดเลยจึงมีมงคลในข้อแรกเลยนะที่ว่าการไม่เสพคบกับคนพาลเนี่ยเป็นมงคลข้อที่หนึ่งการเสพคบกับบัณฑิตเป็นมงคลข้อที่สองที่ยกมาอันดับแรกเบื้องต้นเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในโลกเรามีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดี
1: คร
0: ับพระอาจารย์เคยได้ยินคนที่เขาจะมักจะอวยพรกันนะว่าเอ้ยคุณเจอแต่คนดีๆในชีวิตคำนี้เป็นคำหลอกลวงจะบอกให
1: ้อ้าวยังไงครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะเจอแต่คนดีๆในชีวิตคุณสมบัติ
1: จริงครับคนชั่วก็มีเราก็ต้องระมัดระวังบางทีไม่ทราบนะฮะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบนี้ต้องคบสักพักนึงก็มีเหมือนกันพระอาจารย์
0: ใช่แล้วก็คือในโลกมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพราะนั้นเราจะมีปัญญาแยกแยะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้ต่อหน้าดีรับหลังเขาไม่ดีหรือต่อหน้าเขาเป็นอย่างนี้รับหลังเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าเราต้องมีปัญญาในการที่จะรู้ควรแท้ที่เราจึงจะต้องแบบพัฒนาปัญญาของเราให้สามารถที่จะแยกแยะคนดีคนชั่วได้ให้สามารถที่จะเลือกคบคนที่ดีไม่คบคนที่ชั่วได
1: ้
0: เพราะว่าพอเราเจอคนชั่วหรือคนดีบางทีมันก็ดูเหมือนกันเนี่ยมนุษย์เนี่ยดูเหมือนกัน
1: มันดูยากนะพระอาจารย์ทุกคนเนี่ยมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีอยู่ในตัวขึ้นอยู่กับว่ามันจะแสดงให้เห็นตอนไหนแล้วก
0: ็
1: คือผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีดีมีชั่วในตัวเพียงแต่ว่าจะแสดงออกมาหรือไม่มันก็อีกเรื่องนึงนะฮะมันอยู่ที่จิตใจแล้วก็การขัดเกลาแล้วก็สังคมด้วยพระอาจารย
0: ์
1: เหมือนที่เขาบอกว่าโอ๊ยถ้าเกิดอยู่ในสังคมไม่ดีก็เหมือนอยู่กับโจรเนี่ยมันก็เป็นโจรหรืออยู่ในกลุ่มของคนดีๆแล้วก็จะเป็นคนดีนั้นก็มีส่วนเหมือนกันนะครับอาจารย์
0: ใช่อันนี้มีส่วนมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงเป็นจุดที่ว่าโอ้คุณจะปฏิเสธยังไงก็ในเมื่อมันอยู่ในมือคุณอยู่ในกระเป๋าคุณน่ะใช่ไหมแต่บอกอันนี้ไม่ใช่ของฉันฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยไรเดอร์ก็โดนด้วยใช่ไหมล่ะไรเดอร์จะมาปฏิเสธว่าไม่รู้โอ้ยเขาก็ต้องสอบสวนคุณล่ะเขาต้องมาสอบสวนไล่เลียงก่อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คือการที่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ดีมันก็เลยจะมีปัญหาตามมาม
1: ัวหมองไปด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องบาปอยู่ที่เจตนา
1: ครับ
0: มากหรือน้อยเป็นบาป
1: ครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเหตุเศร้าสลดนะฮะก็คือเด็กพิเศษเนี่ย ขับรถชนพระมรณภาพในแง่พระพุทธศาสนาถามสองคำถามครับพระอาจารย์คำถามแรกเนี่ยผู้กระทำเนี่ยถือว่าบาปไหมครับ
0: ก็บาปแน่นอนเนอะแต่มากหรือน้อยอย่างที่ว่าไปว่าบาปน้อยหรือมากตามเจตนาว่าแรงหรือค่อยแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับรอยกรีดบนน้ำแต่ถ้าสมมติเอากิ่งไม้กรีดวุ้ดลงบนผิวน้ำรอยกรีดเนี่ยมันจะเชื่อมตัวกลับมาด้วยความรวดเร็วถูกไหมรอยที่มันมีอยู่เนี่ยหายไปเร็วนี่คือเคสที่หนึ่งกับเคสที่สองถ้าคุณเอารอยกรีดบนทรายเอากิ่งไม้ขีดลงบนทรายรอยนั้นน่ะจะอยู่ชั่วที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือว่าชั่วน้ำขึ้นรอยก็จะหายไปถูกไหมแต่ถ้ารอยบนหินหรือบางทีเราเอาเหล็กหรืออะไรมาขีดให้เป็นรอยบนหินสกัดมันลงไปเนี่ยรอยนี่อยู่เป็นร้อยปีรอยที่มันหนักแต่ละอย่างเนี่ยเปรียบกับเจตนาแต่ถ้าเจตนาเราไม่มีมีน้อยก็เหมือนรอยกรีดบนน้ำแต่บาปก็น้อยแต่เจตนาเรามีมากเหมือนรอยกรีดบนหินก็จะมีความบาปมากแล้วก็ผู้ที่เราไปประทุษร้ายนั้นแต่ถ้ามีคุณต่อเรามากก็จะบาปมากถ
1: ้
0: ามีคุณต่อเราน้อยก็จะบาปน้อยถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็จะบาปมากถ้าเป็นสัตว์ตัวเล็กก็จะบาปน้อยแต่ลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าก็จะดูยังไงว่าคนนั้นมีคุณมากหรือคุณน้อยเราก็ดูที่ศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญามากก็บาปมากถ้ามีศีลสมาธิปัญญาน้อยก็บาปน้อย
1: ครับ
0: ทีนี้ไอ้ปริมาณบาปที่มันจะมากหรือน้อยเนี่ยคนที่จะบอกได้นะคุณสมบัติก็จะมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะมีแคลคูลเลเตอร์เครื่องคำนวณเนาะอันนี้คือญาณของท่านแต่ถ้าคนทั่วไปก็จะไม่มีจะแบบบอกก็ด้วยการที่อนุมานตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว
1: ้
0: มันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่หลายเรื่องเนาะในสมัยพุทธกาลก็มีนะคุณสมบัตินะอย่างเช่นว่าพระเนี่ยถูกวัวแม่โคเนี่ยขวิดตายอนาถอย่างเงี้ยก็มีหรือเหตุการณ์ที่ตายหลายๆคนพร้อมๆกันเช่นเจ้าวิฑูรภะไปฆ่าล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์เจนิไซด์เลยล้างโคตรของพวกเจ้าสักยะตายกันเป็นแบบพันๆน่ะจนกระทั่งแม่น้ำเป็นสีเลือดอย่างเงี้ยนะ
1: คร
0: ับ อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่ามีกรรมเก่าที่มาพร้อมๆกันด้วยก็คือการที่เคยไปอะไรอ่ะฆ่าปลาโดยการใช้ยาพิษในน้ำทำให้ปลามันตายเยอะพวกนั้นก็ดีใจเฮลโลกันก็เลยมาทำให้มาตายพร้อมกันในชาตินั้นไปหรือกรณีของพระที่ถูกวัวขวิดตายตั้ง 4-5 รูปนะแต่คนละวาระกันเนาะมีท่านปุกุสาติท่านพาหิยะท่านอะไรอีก 2-3 รูปด้วยกันก็ที่มีโศกนาฏกรรมแบบเดียวกันเราก็เพราะว่าในชาติก่อนๆเนี่ยเคยไปทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งด้วยกันก็เลยได้เป็นกรรมอย่างนี้มา
1: ครับ
0: ทีนี้อันนี้คือเป็นเคสตัวอย่างแต่สำหรับกรณีเนี้ยเราจะฟันธงอย่างนั้นบางทีเราไม่ทราบแต่เป็นเคสตัวอย่างให้ได้สังเกตตั้งเป็นข้อสังเกตทีนี้ประเด็นที่เราจะเรียนรู้จากในเรื่องนี้ได้น
1: ะ
0: ก็คือว่าเหตุการณ์แบบนี้เศร้าสลดเหตุการณ์ที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันบางทีมันก็เกิดได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงควรที่ว่าจะตั้งตัวในความไม่ประมาทคุณสมบัติไม่แน่คุณเดินอยู่ดีๆป๊อกๆคุณตายเลยมันเป็นไปได้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์แบบนี้คุณเดินอยู่เฉยๆทำไมคุณตายได้ไงเด็กอยู่10กว่าขวบไม่ขับรถได้ไงมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคุณสมบัติมันก็เป็นไปแล้วเป็นความตายอยู่ใกล้เรามากคุณสมบัติความตายอยู่ใกล้เรามาก
1: บางทีเรานอนอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าตื่นมาจะได้ตื่นไหมพระอาจารย์
0: ใช่เนี่ยแหละ
1: ก็มีนะครับ
0: นอนลงคืนเนี้ยไอ้เมื่อคืนเรานอนใช่ไหมเราคิดว่าตอนเช้าน่าจะตื่นมาฟังธรรมารับอรุณนะคุณยังคิดว่าคุณจะตื่นนะเข้าใจปะเดี๋ยวฉันต้องรีบตื่นมาตอนตีห้าจะได้ฟังทันตีสี่ครึ่งเลยยังคิดว่าจะตื่น
1: พรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้จะกินอะไรยังคิดอยู่เลยนะฮะหารู้ไหมว่าอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้ก็ได้ไม่เคยคิดนะครับนี่ไม่เคยคิด
0: ว่าเราจะตื่นมาทันไหมอย่างเงี้ยเราจะ วางแผนเอาไว้แสดงว่าคุณยังคิดว่าคุณจะตื่นมาพรุ่งนี้อยู่วันนี้ตื่นมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นั่นน่ะสิแล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นมาไหมเหมือนอย่างพระรูปนั้นเหล่านั้นเป็นต้นเนาะหรือเหตุการณ์อื่นๆที่มันดราม่าที่อาจจะไม่ได้ลงข่าวก็มีเยอะแยะคุณสมพลความตายอยู่ใกล้เรามาแต่ความตายอยู่ใกล้เรามาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณาเนืองๆในข้อนี้ว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้ควรแท้ที่เราจะต้องรีบทำความดีเพื่อที่ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้นั่นเองเดี๋ยวไป
1: ครับครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับประเด็นของเด็กวิเศษขับรถชนพระมรณภาพอีกประเด็นนึงพระอาจารย์ในมุมมองพระพุทธศาสนาเมื่อกี้พระอาจารย์พูดค้างนิดนึงเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาเอาชีวิตกันนะ
0: ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ก็กรณีของแม่โคที่ไปขวิดพระตายนี่แหละแม่โคเนี่ยเคยเกิดเป็นเขาเรียกว่าโสเภณีในชาติก่อนโน้นที่เศรษฐีลูกเศรษฐี4คนเขาคิดว่าเขาจะจ้างโสเภณีมาบำเรอกามในช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปอยู่บ้านสวนเลยลึกๆเลยไม่มีใครเจอไม่มีใครเห็นก็เลยวางแผนกันว่าเฮ้ยเราจ้างมาเราเสียเงินตั้งเยอะแยะเฮ้ยจะไปอะไรเราก็ฆ่าเธอซะแล้วก็ไม่มีใครรู้เรารู้กันแค่4คน
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเลยปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเขาได้ยินแผนชั่วร้ายของลูกเศรษฐี4คนนี
1: ้
0: เขาก็เลยผูกเวรเอาไว้ไงผูกเวรเอาไว้ว่าเดี๋ยวเธอฉันชาติหน้าฉันต้องมาตามล้างแค้นในพวกนี้ก็เลยมาตามล้างแค้นกันเกิดเป็นแม่โคเกิดเป็นยักษ์เนาะแล้วก็แปลงมาเป็นแม่โคแล้วก็มาฆ่าพระทั้ง4รูปนี
1: ้
0: ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นดราม่าแบบนี้มาก็เป็นการปลูกเป็นไปได้ใช่ป่ะเป็นไปได้
1: ครับมีเรื่องของพระนะฮะเรื่องของพระนะฮะแต่แบบเชื่อมโยงกันพระไทยกับพระจีนนะคือที่ประเทศจีนนะฮะพระวัดเซาหลินเนี่ยนะครับเขาเรียนศิลปะป้องกันตัวศิลปะการต่อสู้ด้วยนะครับคำถามอยู่ที่ว่าแหมทำไมพระไทยไม่เรียนบ้างครับเผื่อโจรขโมยที่ไปวัดจะได้กลัวครับ มีวิทยายุทธพระมีวิทยายุทธว่างั้นเถอะ
0: อา
1: จารย
0: ์คือในทางของฝั่งมหายานเนาะอันนี้คือของจีนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของมหายานแล้วก็ของทิเบตหรือว่าในบางส่วนภูฐานเป็นต้นก็จะเป็นของวัชรยานในโลกเนี่ยเขาก็จะมีในโลกของเราใบนี้เนาะจะมีแบ่งเป็นใหญ่ๆเนี่ยก็จะมี3เรียกว่า3นิกายศาสนาพุทธนะก็คือเถรวาทอย่างประเทศไทยพม่าเป็นศรีลังกาเป็นต้นแล้วก็มหายานก็มีจีนมีเวียดนามไต้หวันเป็นต้นแล้วก็วชิรยานมีภูฏานมีทิเบตเป็นต้นแบ่งเป็น3นิกายใหญ่ๆนิกายนี่มันมาได้ยังไงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติคุณสมบัติแต่เป็นนักวิชาการเนี่ยเขาบัญญัติขึ้นมาเขาบัญญัติมาได้ไงคือเขาดูตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนะ
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันอยู่อินเดียเหมือนกันแล้วทำไมออกมาแบบแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันข้อปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันตำราคัมภีร์บางทีใช้ไม่เหมือนกันด้วยบทสวดก็ไม่เหมือนกันอีก
1: ใช
0: ่ก็นี่แหละประวัติศาสตร์นี่มันผิดเพี้ยนไปเปลี่ยนแปลงไปมันต้องปรับตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการปรับตัวในยุคนั้นของพระพุทธศาสนาที่ไปทางจีนเราก็เลยต้องมีการปรับตัวแบบนี้เราต้องมีการเรียนวิชาวิทยายุทธใดๆนั่นนี่นอนของฝั่งปัจฉริยานยิ่งพิสดารไปกว่านั้นอีกคุณชมพลเราจะมีมนตราพิเศษมีคาถาวิชาใดๆที่เป็นเหมือนกับเป็นเล่นของอย่างเงี้ยนะยิ่งไปกว่านั้นเถรวาทประเทศไทยนี่คือเบสิกสุดๆแล้วในการที่ว่าเอากับบทสวดมนต์ตามพระไตรปิฎกเอาตามพระไตรปิฎกอย่างนี้นะเถรวาทนี่คำว่าเถระนี่คือจึงหมายถึงหมายเอาพระเถระคือท่านพระมหากัสสปะตอนที่อยู่ในถ้ำสัตบัญกูหาบอกว่าเราจะไม่แก้สิกขาบทเล็กๆน้อย
1: ๆครับ
0: จะไม่แก้บทสิกขาบทเล็กๆน้อยๆด้วยการที่แก้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆนี่แหละคุณสมบัติเวลาผ่านไปมันเลยเป็นใหญ่เยอะขึ้นมาเลยกลายเป็นแบบอย่างที่เราเห็นนะว่ามหายานก็เป็นแบบหนึ่งวิชาวิทยาก็เป็นแบบหนึ่งแต่งตัวเป็นอย่างหนึ่งก็เพราะว่าการแก้สิกขาบทที่ละน้อยละน้อยไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนกับการที่กลองศึกเนาะกลองศึกของพวกกษัตริย์สถารหะและชื่อว่ากลองสถารหะของพวกกษัตริย์เขาเรียกว่าพระตักเนาะเขาเวลาเขาตีกลองตีไปเสร็จปุ๊บกลองมันจะแตกจะไม้มันจะแตก ม้แต่เขาก็จะเอาลิ่มไม้ต่อเข้าไปนะเพื่อที่จะให้กรองมันแน่นเหมือนเดิมแล้วพอทำไปตีๆไปอีกไม้มันแตกอีกก็เอาลิ่มไม้ใหม่เสียบเข้าไปอีกเสียบไปคราวนี้ใช้ไปเรื่อยๆเอาไม้เก่าไม่เหลือเลย
1: ครับ
0: ไม้เก่าไม่เหลือเลยเป็นเนื้อไม้ใหม่หมดก็เป็นลักษณะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถ้าเปลี่ยนทีละน้อยละน้อยอาจารย์ตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงต่อมาอีกร้อยปีอาจารย์องค์นึงอีกเปลี่ยนนิดนึงไปเรื่อยๆเนี่ยของเก่าไม่เหลือเลย
1: ครับ
0: มันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยควรจะพยายามกลับมาที่ต้นตอนหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเดิมซึ่งปัจจุบันนี้เราพอที่จะ traceย้อนกลับตามหาคำสอนดั้งเดิมเหล่านั้นได้แล้วก็จะอยู่ในคัมภีร์ของฝั่งวัชรยานก็มีของมหายานก็มีของเถรวาทก็มีซึ่งมันก็จะมารวมกันใกล้เคียงกับส่วนใหญ่เนาะของเถรวาทเพราะนั้นมันก็จะมีส่วนที่เพี้ยนไปทีนี้ความเพี้ยนไปเนี่ยนะเราก็ต้องดูว่าอันไหนจะเป็นประโยชน์ต่อเราอะต่อการปฏิบัติของเราต่อจิตใจของเราเนาะเพราะว่าอย่างกรณีของจีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากๆเลย
1: อ๋อครับ
0: มันก็เลยต้องแบบเป็นแบบนั้นของเขาเข้าใจไหม
1: ครับ
0: ทีนี้อย่างไรก็ตามประเด็นคุณจุพลยกว่าโจรล่ะขโมยล่ะใช่ไหมโจรขโมยเราน่าจะต่อสู้ได้ด้วยแบบพลังวิทยายุทธคุณจุพลรู้เปล่าว่าเซาหลินเนี่ยเขาเจอโจรเขายังสู้ไม่ได้เลยตอนนี้โจรนี่คือโจรอะไรโจรคือคอร์รัปชันจากภายใน
1: เ
0: ขามีปัญหาคอร์รัปชันจนเปลี่ยนเจ้าวาดกันหลายรูปแล้ว
1: เอา
0: อันนี้คือปัญหาที่เป็นคอร์รัปชันจากภายใน
1: ผ
0: มว่าเศร้าหลินเฮ้ยโจรที่แท้จริงสำคัญมันคือกิเลสนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่โจรที่เป็นแบบนุ่งโม่งใส่โม่งแล้วก็มาขโมยของนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าโจรภายนอกอย่างนั้นเราพอป้องกันได้เรามีเวรยามอะไรต่างๆพอป้องกันได้แต่โจรภายในคือกิเลสเราเห็นเนี่ยเราไม่รู้เลยก็คือใส่เสื้อนอกเหมือนกันนี่แหละสมมติถ้าเป็นคนธรรมดานะรู้กฎหมายเหมือนกันใส่เสื้อนอกเหมือนกันดูท่าทางธรรมดาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นนักการเมืองเป็นบริษัทเอกชนเป็นไปได้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าจิตใจคุณมีกิเลสอยู่ภายในนั่นคือกุนโกงได้เป็นโจรได้โจรเสื้อนอกไงเห็นไหมโกนผมห่มเหลืองถ้าจิตใจเป็นโจรก็มีได
1: ้ครับ
0: จิตใจเป็นโจรมีกิเลสตัณหาก็ขโมยของได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นโจรภายในนี่ต่างหากที่เราต้องป้องกันให้ดีซึ่งมันป้องกันยากอยู่นะคือยากง่ายเราควรจะรู้อย่างนี้ว่ามีวิธีป้องกันไหมนะซึ่งวิธีป้องกันที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้คือการปฏิบัติธรรมการที่เราทำตามมรรคแปดใครก็ตามที่ทำตามมรรคแปดเนี่ยคุณจะป้องกันโจรภายในได้นะกิเลสมันจะไม่พอกพูนในจิตใจของเราพอเรามีจิตใจที่ดีไม่มีโจรอยู่ภายในเราป้องกันภัยคือโจรโดยที่ไม่ต้องฝึกวิทยายุทธเลยวิทยายุทธที่เราฝึกนี่คือพลังจิตพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาฝึกวิทยายุทธแบบนี้นี่เราจะป้องกันโจรภายในได้แน่นอนเชิญ
1: ครับครับพระอาจารย์ครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการทำงานสายสีเทาแต่ผมว่าไม่น่าจะเทานะครับเป็นเจ้ามือการพนันนี่น่าจะดำแล้วนะฮะ เป็นเจ้ามือการพนันในบ่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดวงไม่แข็งบุญไม่ถึงจริงๆสุดท้ายจะหมดตัวเพราะเป็นเงินบาปเงินร้อนอันนี้จริงไหมฮะ
0: เงินทุกบาททุกสตางค์คุณสมบัติพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนงูพิษไม่ว่าจะเป็นเงินขาวหรือเงินดำหรือเงินเทาก็ตามซึ่งอย่างที่คุณสมพลว่านี่มันเงินดำนะเงินดำแหละเงินดำเขาก็ไปฟอกให้มันเทาเงินเทาเขาไปฟอกให้มันขาวเขาจึงมีกระบวนการฟอกเงินเป็นต้นใช่ไหมฟอกให้มันขาวขึ้นมาฟอกให้มันดีขึ้นมาแต่จะขาวจะดำจะเทาจะฟอกหรือไม่ฟอกเงินทั้งหมดเป็นงูพิษทั้งหมดพระพุทธเจ้าวางไว้นะคราวหนึ่งเดินไปตามคันนานี่นะไปกับท่านพระอานนท์แล้วก็มีคนทำถุงเงินตกเอาไว้พระพุทธเจ้าเดินไปเนี่ยเห็นเงินถุงเงินตกอยู่บอกพระอานนท์บอกอานนท์เห็นไหมเนี่ยอสรพิษพระอานนท์บอกอ๋อเห็นพระเจ้าค่ะอสรพิษตัวเบลิ่มเลย
1: ครับ
0: ชาวนาอยู่นั้นเนี่ยก็เลยอสรพิษอะไรวะพระพุทธเจ้าเดินมาทางนี้เดี๋ยวโดนงูกัดเราไปไล่หนีดีกว่าไปเห็นปุ๊บเห็นเงินคุณสมบัติ ชาวนานะอยู่ที่คันนาตรงนั้นนะ
1: ครับ
0: เห็นเงินเสร็จปุ๊บแกมองซ้ายมองขวาเลยมองซ้ายมองขวาเสร็จปุ๊บเอาเท้านะเอาเท้าเนี่ยนิ้วเท้าเนี่ยหนีบเสื่อลำแพนมาปิดเอาไว้มาปิดเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นเสร็จแล้วแกก็ก้มๆเงยๆรูปๆพื้นที่แถวนั้นให้มันมีช่องมีโพรงแล้วแกเอาเงินยัดเข้าไปเงินยัดเข้าไปแล้วก็ปิดเอาไว้ปิดเอาไว้เสร็จปุ๊บคนอื่นเขาตามมาเงินนี้เป็นเงินมีเจ้าของเจ้าของทรัพย์ก็ตามมาเสร็จปุ๊บเงินอยู่ไหนวะเงินอยู่ไหนวะเห็นร่องรอยว่าเงินอยู่ตรงไหนเพราะว่าทางเข้ามันถูกปิดไว้ก็จริงแต่มันมีรอยที่มันถูกยักย้ายเข้าไปใช่ไหมไปขุดดูเอาเจอเงินนี่วะเอาแล้วนี่เป็นที่นาของใครเอาของอีตาคนนี้โอ้ยโดนจับรวบตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงินมันมาตกอยู่เฉย
1: ครับ
0: เงินเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเป็นอสรพิษมันแว้งกันได้ทุกคนอยู่ในกระเป๋าใครมันเชื่อฟังคนนั้น
1: ครับ
0: อยู่ในกระเป๋าใครมันเชื่อฟังคนนั้นนะแล้วเวลาที่ถ้าเราไม่ระวังนะเราตกเป็นทาสของมันได้คนที่มีเงินมากๆเนาะหรือต้องการเงินมากๆเนาะตกเป็นทาสของเงินเราเห็นเยอะแยะนะตกเป็นทาสของเงินนะเช่นแบบทำงานทำรุ่งหามค่ำจนกระทั่งเพื่อที่จะหาเงินโดยที่ก็เสียชีวิตส่วนตัวเสียชีวิตครอบครัวใดๆไปนี่คือเป็นทาสของเงินท่านที่ว่าเงินควรจะเป็นทาสของเราแต่เราดันกลับเป็นทาสของมันเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยคือเปรียบเหมือนอสรพิษพระพุทธเจ้าบอกเราจะเล่นกับอสรพิษคุณต้องระมัดระวังมากๆเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอาเงินสีเทาหรือสีดำเนื่องเพราะยิ่งมีโทษมากจากความแปดเปื้อนของมันเห็นยากด้วยเอาเงินขาวๆยังมีโทษเลยเนื่องไม่ต้องพูดถึงเงินดำหรือเงินเทาเพราะฉะนั้นดวงเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราว่าถ้าเราทำดีคุณสมบัติเราทำดีกระดวงแข็งเราทำชั่วกระดวงอ่อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของบ่อนมันจึงไม่ใช่คนเดียวตลอดกาลมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะอะไรสมมติคุณดวงแข็งมาใช่ไหมล่ะคุณดวงแข็งมาแล้วคุณมาทำความชั่วคือเป็นเจ้าของบ่อนเป็นเจ้าของบ่อนนี่คือทำความชั่วนะ
1: ครับ
0: เป็นการละเล่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นหนึ่งในอบายมุขหกอย่างถ้าคุณเป็นเจ้าของบ่อนคุณเป็นเจ้าของอะไรอ่ะหวยใต้ดินอ่ะเจ้า
1: ตัวเกียรติกฎหมาย
0: เอออันนั้นนะดวงคุณตกทุกวันจะบอกให้ไม่ได้แช่งนะแต
1: ่
0: เพราะว่าการทำความชั่วของเราเนี่ยความดีของเรามันจึงลดลงทุกวันบางคนก็บอกเออฉันก็ทำความดีด้วยนะฉันก็ใส่บาตรด้วยแล้วฉันก็เป็นเจ้าของบ่อนด้วยเปิดตัวรับแทงหวยด้วยแต่ฉันก็ใส่บุญใส่บาตรทุกวันก็ใช่คุณจะทำความดีดวงคุณก็ยังเลยดีอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีช่องมีรูหรือเผลอหรือประมาทโดนเหมือนกันเพราะดวงคุณตกทุกวันจากการทำความชั่วจากการทำอยู่ในอบายมุขแล้วตัวเองทำคนเดียวไม่พอคือถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างเป็นคนเล่นกับเป็นเจ้ามือนะ
1: ครับ
0: เจ้ามือคนบอกบางคนบอกว่าเจ้ามือฉลาดกว่าเพราะว่ารับแทงไงรับแทง คุณไม่ต้องเล่นใช่ปะล่ะแต่เจ้ามือนี่นอกจากโอเคสมมติตัวเองเล่นด้วยนะถ้าตัวเองก็เล่นด้วยแล้วตัวเองก็รับแทงด้วยคือหนึ่งเล่นเองไม่พอยังชวนคนอื่นให้เล่นอีกตัวเองชั่วคนเดียวไม่พอยังชวนคนอื่นให้ชั่วด้วยเลยชั่วคูณสองเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามือเนี่ยมันเลยบาปมากกว่าถ้าตัวเองเล่นด้วยเจ้ามือบางคนก็เลยบอกฉันไม่เล่นหรอกนะแต่ฉันชวนคนอื่นให้มาเล่นคุณก็สะสมทบต้นเหมือนกันเพราะว่าสมมติคุณไม่ได้เล่นเองบาปหนักๆไม่มีแต่ว่าชวนคนอื่นให้มาเล่นก็บาปรับนิดหน่อยแต่รับหลายเจ้าสมมติคุณมีลูกมือร้อยคนคุณก็รับร้อยครั้งนะแต่ละอาจจะละครั้งละน้อย
1: ๆครับ
0: มันก็บาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่เล่นเองด้วยหนึ่งคือไม่เป็นลูกมือด้วย
1: ครับ
0: สองเราไม่ชวนคนอื่นเล่นด้วยก็คือ
1: ครับ
0: ไม่เป็นเจ้ามือด้วยไม่เป็นเจ้ามือด้วยดวงเราจะดีขึ้นทุกวัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นจะดีขึ้นเลยตำแหน่งก็แป๊กขายของก็ไม่ค่อยได้เราค่อยปรับไปมันอาจจะมีเรื่องอื่นก็ได้ที่คุณยังมีปมอยู่เนาะเราค่อยๆแก้ไปมันจะเป็นทางที่ถูกต้องเพราะอย่างที่ว่าบางคนทำความชั่วไม่ขึ้นคุณสมบัติ มันก็เลยจะแบบไปทำผิดๆอะไรเงี้ยมันจะไปไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำความชั่วขึ้นแล้วรีบทำนะนั่นก็เป็นกับดักเหมือนกันเราก็ไม่ไปทางนั้นแต่เพราะนั้นในสายที่เป็นเทาๆดำๆอย่างเงี้ยเราไปทำเมื่อไหร่ดวงตกเมื่อนั้นทันที
1: โอ้ครับ
0: น้อยหรือมากเร็วหรือช้ายังไงก็ตกยังไงก็หลดมันเลยต้องเปลี่ยนเจ้ามืออยู่เรื่อยเปลี่ยนเจ้าของบ่อนอยู่เรื่อยเปลี่ยนธุรกิจอยู่เรื่อยเข้าใจไหม
1: คือเขาโดนจับกันบ้างคร
0: ับก็ด้วยไงเซ้งต่อไปเจ้ามือใหม่มาโดนอีกไม่คุณโดนอย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งเช่นอาจจะโดนคดีความบางคนไม่โดนคดีความแต่โดนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บบางคนไม่โดนคดีความไม่โดนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแต่โดนเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยครอบครัวมีปัญหานั่นนี่ไม่โดนอะไรก็โดนอันหนึ่งเพราะว่าดวงเรามันตกตอนนี
1: ้นะเนี่ยพระอาจารย์ผมเคยเห็นมีคนให้เช่าพื้นที่ในการที่จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วเขาก็จะมีวันเสาร์ก็จะมีเจ้าของนั่นแหละเจ้าของพื้นที่นั่นแหละเขาจะทำเปิดโรงทานเหมือนเป็นการที่จะเหมือนทำบุญอะในสิ่งที
0: ่คืนกำไรคืนกำไร
1: คืนกำไรพระอาจารย์แบบนี้พระอาจารย์มองยังไงมันช่วยได้ไหมแต่จริงๆธุรกิจเขาก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วพระอาจารย์เพราะว่าการเปิดพื้นที่ให้ขายสลากกินแบ่งก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เขาก็เปิดโรงทานวันเสาร์ว่าเขามองว่าอ๋อตรงนี้มันคือทำธุรกิจแบบนี้แล้วก็น่าจะมีอะไรที่คือสู่สังคมหรือทำบุญอะไรบ้างพระอาจารย์มอง
0: ดี
1: ช่วยได
0: ้
1: ไหม
0: ดีแน่นอนการให้ทานนะคุณสมบูรณ์ดีแน่นอนนะก็บุญก็ส่วนบัญชีบุญบุญก็ส่วนบัญชีบุญบาปก็ส่วนบัญชีบาปก็คนละบัญชีกัน
1: มันล้างกันไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้ไม่ได้คือมันอาจจะแบบช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้กรณีที่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าเปรียบเนื้อเหมือนกับความเค็มของเกลือกับน้ำความถ้ามีเกลือมากแต่มีน้ำน้อยแล้วมีน้ำน้อยเนี่ยโอเค็มมากใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมากปริมาณเกลือเท่าเดิมความเค็มก็ลดลงความดีเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำความปริมาณเกลือเนี่ยเปรียบเหมือนบาปบาปเนี่ยจะให้ผลหนักหรือเบาก็คือความเค็มถ้าเค็มมากคือให้ผลหนักเค็มน้อยก็ให้ผลน้อยผลเบาบาปเท่าเดิมนะบาปเท่าเดิมบาปคือเกลือเท่าเดิมแต่เค็มมากเพราะน้ำน้อยคือผลของบาปนั้นเนี่ยมันทุกข์มากถ้าเรามีความดีน้อยแต่ผลของทุกข์นั้นจะน้อยคือเค็มน้อยเพราะมีความดีคือน้ำมากแต่มันช่วยเหลือกันได้แค่ตรงนี้แต่ว่าล้างกันไม่ได้นะ
1: ครับ
0: หลังกันมาคนละบัญชีเพราะฉะนั้นคนที่เขาแบบบางทีคือโลกมันเป็นอย่างนี้นะอย่างที่ว่าบางทีมันบีบคั้นน่ะก็ไม่รู้เรายังไม่ได้ไปทำธุรกิจอื่นจะทำธุรกิจนี้อยู่จะทำไงเอางี้ฉันไม่ประมาทแล้วกันฉันก็ให้ทานฉันไม่ประมาทแล้วกันฉันรักษาศีลฉันไม่ประมาทแล้วกันฉันมีการเจริญภาวนาเนาะด้วยทานศีลภาวนาอ่ะคุณมีความด
1: ี
0: คุณมีความดีคุณก็จะดำรงตนไปอยู่ได้เนาะไม่ตกไปในความประมาทเนาะเราก็พอจะรักษาตัวไปได้เพราะนั้นความดีเราควรกระทำไม่ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามเนาะให้ทานแล้วรักษาศีลด้วยรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาด้วยมันก็จะไปกันได้เช่นกัน
1: ครับมีเรื่องที่ท่านผู้ฟังสอบถามเข้ามาครับไปสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะกินเจ1ปีแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยยังไม่ถึงปีหนึ่งนะครับรู้สึกร่างกายไม่ไหวครับปวดท้องแล้วก็ร่างกายไปต่อไม่ไหวว่าอย่างนั้นเถอะทำไงดีฮะก็คือไปสาบานแล้วกลัวว่าจะผิดคำสาบานและลบล้างคำสาบานได้ไหมครับ
0: คำสาบานคือคำสัญญาตอนที่คุณไปสัญญามันก็ต้องสัญญาแบบยังไงก็ต้องแบบมีเงื่อนไขหรือทำสัญญากันไว้ไหมเนาะอย่างพระอาจารย์อยากให้มองอย่างนี้สมมติว่าเราไปบนเอาไว้สาบานไว้อย่างนี้นะคำสาบานเนี่ยมันเหมือนกับคำสัญญาคุณสมบัติอย่างเช่นว่าเรายืมเงินถ้าเกิดว่ามีคนมายืมเงินคุณสมบัติสมมตินะสมมติแล้วเราก็เซ็นสัญญากันว่าคุณต้องคืนนะคุณต้องคืนภายในเวลาเท่านี้นะแล้วระหว่างนั้นคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่านี้นะนี่คือเงื่อนไขนะแล้วถ้าคุณไม่คืนนะเงื่อนไขคือคุณติดคุกนะคุณจะต้องอาจจะไม่ติดคุกแหละคุณจะเอาที่ดินแปลงนี้มาจำนำมาไว้นะแต่ก็จะเอาที่ดินตัวนี้ของคุณนะมันต้องมีเงื่อนไข
1: ครับ
0: ในสัญญาใดๆนั้นๆเข้าใจไหมฮะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเกิดผ่านมาเสร็จปุ๊บเพื่อนคุณสมบูรณ์บอกว่าเอ้ยเพื่อนฉันจ่ายเงินเธอไม่ไหวแล้วว่ะแล้วคุณสมบูรณ์ทำไงเอาก็ที่ดินก็เอามาสิเขาบอกโอ้ที่ดินขายไปแล้วทำไงอ่ะเอางั้นอย่างอื่นไหมเราต้องต่อรองกัน
1: ครับ
0: ต้องต่อรองกันคราวนี้ไม่มีที่ดินเอารถได้ไหมเขาบอกคุณสมบูรณ์ก็บอกอย่างนี้เอารถได้ไหม
1: ครับ
0: เขาบอกรถมีอยู่สองคันเอาคันนึงแล้วกันได้รถยังดีกว่าไม่ได้อะไรก็นี่คือต่อรองกันเข้าใจไหมต่อรองกันก็เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของสัญญาเพราะนั้นถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเกิดไปสาบานเอาไว้แล้วเราไม่รอบคอบเองคุณไม่ทำเงื่อนไขให้ชัดเจนคุณไม่ทำเงื่อนไขให้ชัดเจนเงื่อนไขนี่คือจุดทางออกของเราทีนี้พอเราไม่ทำเงื่อนไขให้ชัดเจนแล้วเป็นไงเราก็เลยร้อนใจโอ้ฉันจะทำยังไงแล้วฉันจะบาปไหมแล้วฉันจะเป็นคำสาหรือเปล่าโอ้นี่คืออาการของคนร้อนใจแล้วเพราะคุณไม่รอบคอบเองคุณไม่รอบคอบเองคุณไม่ได้ทำเงื่อนไขไว้ให้อย่างดีคุณทำไงต่อรองใหม่นี่กลัวอะไรต่อรองใหม่คุณสมบูรณ์ก็ไปหาศาลเจ้านั้นน่ะที่เราไปบนเอาไว้คร
1: ับไปถอนคำสาบานครับ
0: ไปต่อรองใหม่บอกว่าท่านเราก็พูดกันเลยท่านต่อพระพิฆเนศสมมุตินะ
1: ครับ
0: ท่านตอนนี้ฉันกินมาครึ่งหนึ่งแล้วโอเคไหมแล้วฉันก็มีอาการแบบนี้ฉันคิดว่าถ้าฉันทำต่อไปเนี่ยฉันคงจะตายแน่นอนฉันคงจะไปไม่ไหวเพราะเราต่อรองกันดูได้ไหมขอเปลี่ยน30วันที่เหลือไอ้หนึ่งครึ่งเดือนที่เหลือเนี่ยเป็นอย่างอื่นอย่างไหนอ่ะก็อย่างที่เราจะสบายใจ
1: ครับ
0: อย่างที่เราจะสบายใจอย่างที่เราจะสบายใจนี่คืออะไรเช่นก็บอกว่างั้นฉันจะไปปั่นจักรยานรอบสนามบินสุวรรณภูมิ40รอบหรือวิ่งรอบสนามฟุตบอล100รอบอะไรไม่รู้ที่คุณจะสบายใจแล้วกันนะที่คุณคิดว่ามันจะชดเชยกันได้คุณไม่ต่อรอง
1: ครับ
0: จุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์คือเพื่อความสบายใจของเราเพราะเราเป็นคนรักษาคำมั่นสัญญานะคุณสมบูรณ์คนที่เขาแบบว่าพยายามแก้บนเพราะก็ฉันสัญญาไว้ฉันก็ต้องแก้สิโอเคไม่มีปัญหาคุณสัญญาไว้คุณพยายามแก้คุณเป็นคนดีนะทีนี้มันไม่ได้ตามเงื่อนไขแล้วทำไงฉันจะตายแล้วคุณก็เอาความสบายใจเป็นหลักแล้วกันความสบายใจคือความดีของเราเนอะที่เราพยายามรักษาไว้เอาเงื่อนไขอื่นมาใส่ใจแล้วกันนะเอาอย่างนี้แหละคำว่าเอาอย่างนี้นี่คือหมายว่าเป็นทางแก้ที่ให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคุณสมบูรณ
1: ์ครับ
0: ทีนี้ทางที่ดีเราควรทำอย่างนี้แล้วนี่คือทางออกของสิ่งที่คุณได้สาบานไว้แล้วนะได้สาบานไปแล้วแต่ที่ถ้าคุณยังไม่ได้ไปบนบานสารกล่าวใดๆวิธีการที่ถูกต้องเดี๋ยวพระเจ้าอยากจะแนะนำให้แทนนี้เราจะไปสาบานหรือบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีต้นมะขามเป็นต้นสมมติเราถือเอาต้นมะขามเป็นที่พึ่งแล้วเราก็ไปบนกับที่ต้นมะขามว่าขอให้สิ่งนี้สำเร็จเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปอีดูบเดิมว่าถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะมีปัญหาเราก็จะไม่สบายใจเป็นต้นให้คุณนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเอางี้นะเขาพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระสงฆ์ก็ตามไม่ได้ต้องการว่าคุณช้างคุณทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคุณต้องมากินเจ1ปีโอ้ก็ไม่ได้ต้องการข้อนั้น
1: ไม่ได้เรียกร้องจากเรา
0: ไม่ได้เรียกร้องอะไร
1: เป็นผู้ที่ไปเสนอเองแบบนั้นใช่ไหม
0: ต่อให้เสนอมาเงี้ยก็ท่านก็ไม่ได้ต้องการด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ท่านก็ไม่ได้ต้องการด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะไปทำตอบแทนอย่างเงี้ยมันจึงไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องการคือมันไม่ใช่เป็นลักษณะเงื่อนไขของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า
1: คร
0: ับ เพราะว่าถ้าใครจะได้อะไรลำพังด้วยการเพียงอ้อนวอนขอร้องแล้วมีการแก้บนบานสารกล่าวเงี้ยนี่ไม่ใช่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคุณเป็นคนพุทธอ่ะชาวพุทธอ่ะคุณอย่าไปทำอย่างนั้นแต่ให้คุณนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พอเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อธิษฐานอย่าไปแก้บนอย่าไปอ้อนวอนเนี่ยก็เรียกว่าอะไรบนอ่ะอย่าไปบน
1: บนมาสังกล่าว
0: อย่าไปบนแต่ให้อธิษฐานอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จด้วยการสร้างเหตุตามเงื่อนไขปัจจัยสร้างเหตุตามเงื่อนไขปัจจัยเช่นแทนที่เราจะบอกว่าขอให้สอบผ่านขอให้ขายของได้ขอให้เลื่อนตำแหน่งเงี้ยนะ คุณไปนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรไปแก้บนนึกถึงเสร็จปุ๊บเราบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานในเหตุของการสอบผ่านคืออะไรเหตุของการได้เดินตำแหน่งคืออะไรเหตุของการขายของได้คืออะไรเราลิสต์มาแล้วข้าพเจ้าขอด้วยอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยขอตั้งจิตอธิษฐานในการที่จะสร้างเหตุเหล่านี้ให้มันสมบูรณ์ภายในช่วงเวลานี้เราตั้งสัจจะอธิษฐานสัญญาอย่างนี้คุณไม่มีทางเฟลแน่นอน
1: ครับ
0: ไม่มีทางผิดหวังแน่นอนคำว่าไม่มีทางผิดหวังหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราได้สร้างเหตุอย่างนั้นถ้าคุณไม่ได้สร้างคุณก็ไม่ได้ถูกป่ะถ้าไม่ได้สร้างคุณก็อาจจะไม่ได้สร้าง คุณก็อาจจะได
1: ้คร
0: ับ คำว่าอาจจะในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าบางทีเราอาจจะหายเราอาจจะไม่หายเราอาจจะได้เราอาจจะไม่ได้แต่อย่างน้อยพอเราได้ตั้งจิตอธิษฐานนี่คุณสมบูรณ์จิตเราจะมีพลังเราจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะมีพลังเราจะมีความสบายใจเราจะสามารถรู้สิ่งที่ควรทำรู้สิ่งที่ควรเว้นไอ้ที่มันไม่น่าจะได้บางทีมันได้ไอ้ที่ได้แล้วมันอาจจะดีแต่บางทีได้อาจจะไม่ดีเราก็เลยอาจจะไม่ได้เราก็เลยจะออกมาในเส้นทิศทางที่มันจะพอเหมาะพอสมกับเราถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้แล้วทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นพอเราทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นแต่ความดีความประเสริฐเนี่ยจะเกิดในชีวิตของเราได้ทำนี้ถึงจะถูกนี่จะเป็นลักษณะการตั้งจิตอธิษฐานที่ถูกต้องโดยไม่ใช่การอ้อนวอนการแก้บนการขอร้องอย่างนั้นนั่นเอง
1: ครับฮะในการที่เราพูดจาตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองเป็นจัดเป็นบาปเป็นกรรมไหมครับแม้สิ่งนั้นจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเช่นพูดว่าตัวเองไม่ใช่คนอวดรวยแต่ตัวเองเนี่ยชอบอวดร่ำอวดรวยนะฮะพูดว่ามีความสุขไม่ใช่อวดรวยแต่เป็นการอวดความสุขทั้งที่ตัวเองชอบอวดรวยพูดง่ายๆสิ่งที่กระทำย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำแบบนี้ถือว่าบาปไหมครับ
0: มันตัวกับเราหรือกับคนอื่นนี่พูดถึงตัวเราเองหรือพูดถึงคนอื่นใช่ไหมส่วนใหญ่คนที่พูดอย่างเงี้ยคือมักจะพูดถึงคนอื่นมั้งว่าคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะ
1: สมมติสมมติผมบอกว่าโอ้ยผมเป็นคนดีผมไม่อวดรวยผมเป็นคนเคร่งในศีลในธรรมแต่ความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เออเหมือนธรรมะตำโมแต่จริงๆโอ้โหไปกินเหล้าเมายาอะไรแบบนี้บอกตัวเองไม่ยึดติดอะไรแต่จริงๆโอ้โหยึดมากครับติดอะไรพวกนี้มากนะคือสิ่งที่ตัวเองเนี่ยแสดงให้คนอื่นเนี่ยไปบอกคนอื่นเขาเนี่ยว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นความเท็จนะพระอาจารย
0: ์
1: แต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นความเท็จตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปก่อให้เกิดความเสียหายให้กับใครนะฮะตรงนี้เองจะบาปไหมครับ
0: เป็นโมหะคุณผู้ช
1: มฮะ
0: เป็นโมหะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นสมมติเราเป็นคนอวดรวยเราเป็นคนที่แบบชอบยกตนข่มคนอื่นแต่ฉันไม่ฉันไม่ยกตนข่มตัวฉันทำตนนะ
1: ครับครับ
0: ความที่คุณคิดว่าคุณเป็นอย่างนั้นในขณะที่คุณเป็นอีกอย่างนึงนั่นคือโมหะนะโมหะเป็นบุญหรือเป็นบาป
1: โมหะเป็นบาปครับ
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นบาปแล้วยิ่งพูดคือการกระทำทางกายและทางวาจาใช่ไหมล่ะ take action ถ่ายรูปเซลฟี่ลงโซเชียลนั่นเป็นกรรมทางกายนั่นคือกรรมทางกายกรรมทางวาจายิ่งเพิ่มโมหะเข้าไปอีกอวิชชานุสัยก็เกิดขึ้นอีกก็ฉันว่าฉันไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะฉันก็เป็นคนดีอยู่นะคิดเองโมหะแต่ตัวเองเป็นคนไม่ดีมันก็เลยเป็นลักษณะที่เพิ่มโมหะนั่นเป็นบาปแน่นอนแล้วโมหะที่เพิ่มเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ด้วยมันเพิ่มแต่ลักษณะของโมหะมันจะเป็นมืดไม่เห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือถ้าพูดถึงตัวเราเองเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เราจะรู้ตัวได้ไงโอ้ถ้าเราเป็นอย่างนั้นแย่เลยเพราะเราจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราเป็นอย่างนั้นมันก็เลยบางทีต้องมีกัลยาณมิตรมาช่วยชี้โทษให้เฮ้ยคุณเป็นคนอย่างนี้นะคุณไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอ่ะเราแบบเคืองเขาอีกโอ้ยเรายิ่งเป็นคนบอกยากเลยเป็นคนเตือนยากเราก็จึงต้องมีกัลยาณมิตรหรือคนที่เราจะรับฟังคนนั้นแล้วมาคอยเตือนเราว่ามีโทษมีอะไรให้ปรับปรุงไหมเดี๋ยวพระเจ้าจึงเคยบอกกับท่านพระอานนท์บ่อยบอกว่าคนเราควรมองผู้ชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่ร่ำไปนั่นแหละว่าผู้ชี้ขุมทรัพย์ค ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นการคบกับบัณฑิตเช่นนั้นไม่มีเลวเลยมีแต่จะดีท่าเดียวเพราะนั้นถ้าเขาด่าเรานะคุณสมบุญดีแล้วดีแล้วตรงที่ว่า
1: ก็ทำใจยากนะพระอาจารย์มีคนมาตอบว่าเราได้ทำใจยากคือแต่จริงๆนะพระอาจารย์เพื่อนกันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเตือนกันหรอกครับกลัวอีกคนจะโกรธพระอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะต้องเลือกคบมิตรด้วยนะเราก็ต้องมีใจกว้างๆค่อยตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอคือแทนที่ว่าจะให้คนอื่นมาเตือนเนี่ยเราก็เตือนตัวเองก็ได้นะใช่ไหมบางทีคนอื่นมาเตือนเขาก็ไม่กล้าเตือนเราก็คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอๆบางทีเราก็ฟังเทศฟังธรรมฟังรายการธรรมรับรู้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นมาได้นั่นเองเช่นกัน
1: ครับแล้วครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันนะครับในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมรับอรุณหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เปียบาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยคโศกทว

0: สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รับการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาในวันนี
4: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในรูปแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าน้ำประปาและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่ใช้จริงส่วนกรณีที่เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างเองหากเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนและต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทางนี้ผู้มีสิทธิ์รายเดิมต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์หากลงทะเบียนระหว่างวันที่20-25กรกฎาคมจะเริ่มได้รับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ผู้มีสิทธิ์รายใหม่หรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนเริ่มได้รับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569นันทิกากิตตาโลรายงาน
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำเร็จการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองที่เพิ่มขึ้นถึง6เท่าช่วยฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพิ่มร้อยละ30
5: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนสำหรับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินมาตรการดูแลแหล่งวางไข่เฝ้าระวังภัยคุกคามอนุบาลลูกเต่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยประมาณ30ตัวต่อปีเป็นกว่า170ตัวต่อปีหรือเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าสะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเต่ามะเฟืองของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็นจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันพื้นที่นำร่องมีการฟื้นตัวของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ30และมีเป้าหมายขยายผลเป็นต้นแบบการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ชายฝั่งอื่นๆของประเทศปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ
6: ่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทับกระทิงดุมาได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรันตอเรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่

0: ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำวันจันทร์ครับที่20กรกฎาคม2569นะครับในวันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
1: สวัสดีพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้คือดูบอลแล้วยังไม่นอนใช่ไหม
0: ไม่ใช่เดินทางจากต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: เมื่อวานกับงานที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
0: แต่คุณดูบอลยังไม่ได้
1: ผมก็เดินทางจากต่างจังหวัดแล้วก็มาถึงกรุงเทพในเวลาประมาณสักค่ำคืน
0: แล้
1: วก
0: ็
1: ได้งีบไปแป๊บนึงประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เนี่ยยังไม่นอนเลยเพราะว่า
0: ผล
1: ฟุตบอลนะครับใน90นาทีเสมอกัน0-0ต่อเวลาพิเศษเป็นสเปนชนะอาร์เจนตินาไป1-0เนี่ยเพิ่งจบตอนตีประมาณ5:00แล้วก็มีการรับถ้วยกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นเองก็แสดงความเสียใจกับแฟนๆของลีโอเนลเมสซี่ที่ไม่สามารถจะป้องกันแชมป์โลกได้แต่ว่าก็พิสูจน์ตัวเองมาเต็มที่แล้วเหมือนกันในการที่จะเป็นรองแชมป์โลกก็สเปนเป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะครับผมนั่นเอง
0: ค่ะกีฬาก็มีแพ้มีชนะนะคุณ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วต้องมีน้ำใจนักกีฬาด้วยคือรู้แพ้รู้ชนะนะฮะ
0: รู้อภัย
1: รู้อภัยด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็ผ่านไปแล้วสำหรับบอลโลกใครที่นอนดึกก็ไม่ต้องนอนดึกกันแล้วนะคร
0: ับ
1: ก็กลับมาทำงานได้ปกติ
0: มาดูแลสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะรวมไปถึง Facebook Live วันนี้นะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีรคุณฟิลเดชธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับช่องทางค่ะคุณพีเราสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ผ่านทาง2ช่องทางเลยนะครับทางเสียงเพี้ยนเลย
0: เหมือนกัน
1: ทางวิทยุนะครับที่ FM 92.5 MHz ครับและวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับรวมไปถึงนะครับใน Facebook นะครับแฟนเพจของข่าวยามเช้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับต้องถามพี่กบว่าเมื่อวานเดินทางไปนครสวรรค
0: ์
1: ตลอดการเดินทางตั้งแต่ช่วงไปและกลับได้เจอฝนตกบ้างไหมครับ
0: ไม่เจอเลยค่ะเมื่อวานอากาศก็ค
1: ่
0: อนข้างร้อนเหมือนกัน
1: ร้อนเลย
0: ร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็แต่ดีคือต่างจังหวัดเนี่ยก็คือมันโล่งยังมีต้นไม้บ้างมันก็จะมีลมมาบ้างก็สลับแบบร้อนบ้างเย็นๆบ้างสลับกันไปนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนที่ออกไปนอกบ้านไปท่องเที่ยวนะคะบางคนก็บอกว่าทางภาคอีสานเนี่ยฝนตกมีบางจังหวัดฝนตกบางที่ก็บอกว่าไม่เห็นตกเลยเพราะฝนตกไม่ทั่วฟ้
1: า
0: อันนี้จริงนะคุณ
1: ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าได้มาเห็นหน้าน้องไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่ใช่เพลงอะไรฝนอะไรนะ
1: ยางเขาเดินหกอันนี้เรา
0: อันนี้เดือน
1: ยางเขาเดินแปดแล้ว
0: เดือนแปดแล้ว
1: คือตอนนี้ก็จะไปเข้ากับที่กรมอุตุได้บอกไว้ว่าจะเข้าสู่ช่วงของฝนทิ้งช่วงในช่วงประมาณสักกลางๆเดือนกรกฎาคมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะทิ้งช่วงให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับไปดูอากาศวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งประเทศไทยไม่มีพื้นที่ไหนที่ฝนตกเกิน 40% เลยนะครับก็น่าจะไม่ได้เจอฝนเท่าไหร่ภาคเหนือวันนี้ฝนตก 30% นะครับมีฝนฟ้าคะนองครับอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง36องศาเซลเซียสครับภาคอีสานวันนี้ครับฝนฟ้าคะนอง 20% เท่านั้นนะครับอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางนะครับและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองวันนี้มีประมาณ 10% เท่านั้นนะครับโดยจะมีช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับส่วนภาคตะวันออกครับมีฝนประมาณ 20% ครับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 20% คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรครับส่วนฝั่งอ่าวไทยก็มีฝน 20% คลื่นสูง 1-2 เมตรเรียกว่าทั้งประเทศไม่มีพื้นที่ไหนที่ฝนเกิน 30% นอกจากภาคเหนือที่อาจจะมีฝนเยอะสักหน่อยนะครับ
0: ค่ะมาติดตามข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะข่าวแรกเลยค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะก็เชิญชวนค่ะให้ทุกคนนั้นมาร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรตินะคะภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งงานเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ก็สัปดาห์นี้แล้ว
1: วันศุกร์นี้
0: ค่ะศุกร์นี้นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนจัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะภายในงานนะคะแล้วก็ยังมีไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นยังมีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหลายจุดเหมือนกันนะคะก็มีการจัดเตรียมกิจกรรมแล้วนะคะสำหรับความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างยิ่งใหญ่ถึง12กิจกรรมหลักๆเลยนะคะมาดูกันค่ะกิจกรรมหลักๆถ้าเป็นกิจกรรมทางศาสนานะคะก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะคะไปร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน75รูปค่ะจาก3สายคลองซึ่งรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยก็225รูปนะคะเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบค่ะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย40วัดด้วยกัน
1: 40วัด225รูปนะคร
0: ับค่ะแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมและพัฒนาพื้นที่นะคะอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานที่วัดริมคลองทั้ง40วัดด้วยค่ะพร้อมกับการรวมพลังของหน่วยงานแล้วก็ประชาชนใน4จังหวัดด้วยนะคะที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบค่ะแล้วก็ยังมีพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นก็เชิญชวนนะคะไปร่วมสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมส่วนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับก็คือการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลนะครับร่วมส่งต่อพลังชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตนะครับอันนี้เพิ่มเติมสักหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปบริจาคโลหิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าท่านต้องตรวจสอบนะครับว่าท่านได้กินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
0: อันนี้สำคัญมาก
1: ถ้าเป็นยาปฏิชีวนะเนี่ยเหมือนจะต้องหยุดกินอย่างน้อย1เดือนถึงจะบริจาคได้ส่วนถ้าเป็นยาบางตัวเนี่ยอาจจะเป็น7วัน
0: 7วันอย่างค่ะยาแบบคนเป็นไข้ธรรมดาทั่วไปอย่
1: าง
0: เง
1: ี้ยยาบางตัวก็สามารถจะกินไปได้แล้วก็บริจาคเลือดได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ต้องตรวจเช็คก่อนนะฮะก่อนจะไปบริจาคด้วยแล้วก็นอนให้เพียงพอนะครับต่อมาครับมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับในการปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์นะครับร่วมใจกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณะรวมจำนวนครับ 7,575 ต้นครับต่อมาคือการเปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ครับคนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนะครับนอกจากนี้ครับมีกิจกรรมในประเภทของการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ครับทั้งกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองเพลิดเพลินกับบรรยากาศวิถีชุมชนณคลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมและคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรนะครับในพื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครและเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับระหว่างวันศุกร์นี้เลยนะครับ24กรกฎาคมจนถึงวันที่26กรกฎาคมก็คือถึงวันอาทิตย์นะครับกิจกรรมนี้3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับส่วนต่อมาคือการประกวดภาพวาดฝาผนังเป็นสตรีทอาร์ตนะครับเป็นผลงานการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ตจำนวน75ภาพบริเวณของถนนริมคลององอ่างครับคลองพดุงกรุงเกษมและคลองบางลำพูเราไปถึงคลองมหานาคครับซึ่งอันนี้จัดขึ้นนะครับเดือนนี้นะฮะจนถึงเดือนหน้าคือสิงหาคมก็ใครอยากจะไปถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ก็ไปได้กับการวาดภาพที่ถูกต้องนะฮะตามกฎหมายขออนุญาตนะฮะสตรีทอาร์ตแบบนี้นะครับต่อมาคือการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดครับร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามนะครับและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะใครที่อยากจะชมภาพยนตร์แต่ว่าเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็จะมีชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด10เรื่อง12ตอนค่ะตลอดระยะเวลาการจัดงานเลยก็สามารถชมได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะแล้วก็มีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะก็ไปรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงถวายพระพรจากวงดนตรีทหารแล้วก็นักแสดงชั้นนำค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลร่วมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับและหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนะครับเพื่อร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องของผู้ประกันตนกันบ้างนะครับก็ท่านที่เป็นผู้ประกันตนนะครับทั้งนายจ้างเองและผู้ประกันตนตามมาตราที่33และมาตรา40นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าเลือกตั้งบอร์ดประ กันสังคมนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกันตนครับจะได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายทิศทางและดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับลงทะเบียนนะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ภายในวันนี้นะครับ20กรกฎาคมนะฮะแล้ววันเลือกตั้งคือ27กันยายนมีเวลานะครับลงทะเบียนภายในวันนี้นะครับ20กรกฎาคมเลือกตั้ง27กันยายนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดนะฮะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ในวันเลือกตั้งนะครับสามารถจะลงทะเบียนนะครับวันนี้20กรกฎาคมลงทะเบียนได้ทั้งเว็บไซต์เลยครับเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชันที่เรามีนะฮะ SSO ครับและที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศครับทุกสิทธิ์ของท่านมีคุณค่าครับทุกเสียงมีความหมายมาร่วมใช้สิทธิ์นะครับเพื่อเลือกผู้แทนที่จะร่วมกำหนดอนาคตของระบบประกันสังคมให้ตอบโจทย์ผู้ประกันตนอย่างแท้จริงนะครับเพราะประกันสังคมเป็นของทุกคนและอนาคตประกันสังคมนั้นเริ่มต้นจากการมีส่วนร่วมของทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าให้เวลาผ่านไปวันนี้ลงทะเบียนด้วยนะครับ20กรกฎาคมครับ
0: ค่ะก็ย้ำเตือนกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่เราจะมาย้ำเตือนกันสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: หรือว่า
0: คนที่ผ่านแล้วและคนที่ยังไม่ผ่านด้วยสำหรับใครที่ผ่านแล้วนะคะผลปรากฏออกมาแล้วผ่านเรียบร้อยเนี่ยอย่าลืมไปยืนยันตัวตนด้วยนะภายใน12มกราคมก็มีเวลาเยอะ
1: ตั้งครึ่งปีอ่ะ
0: มีเวลาเยอะนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคุณมันก็จะมีแบบบาง
1: คร
0: ั้งก็ยังหลงนะยังลืมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ฝากมาบอกว่าสำหรับผู้มีผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายเนี่ยยืนยันตัวตนไปจนถึง12มกราคมปีหน้านะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนทั้งหมด4ธนาคารนะคะ4ธนาคารนี้สามารถไปได้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนกรณีผู้ที่ไม่ผ่านล่ะคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะสามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะคือยื่นอุทธรณ์นั่นแหละยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารที่บอกไปแล้วก็คือออมสินทกสอาคารสงเคราะห์และอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะให้ยื่นสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันด้วยนับตั้งแต่วันประกาศผลค่ะและจะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อีกรอบหนึ่ง21กรกฎาคมขออภัยค่ะ21กันยายนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ไม่เกิน12มกราคมนะคะแล้วก็ไปยืนยันตัวตนได้เลยค่ะสะดวกวันไหนก็ไปที่นั่นวันนั้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์คือยื่นอุทธรณ์ได้ไปจนถึง31กรกฎาคม
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: ใช่เขาจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์เนี่ย21กันยายนค่ะ
1: ครับผมส่วนข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะครับในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าครึ่ง
0: ๆ
1: ผู้ที่ผ่านเนี่ยประมาณ9ล้านกว่ารายส่วนไม่ผ่านก็ประมาณ9ล้านกว่ารายเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขนะครับผู้ที่ผ่านประมาณ9ล้าน5แสนรายหรือเกือบ10ล้านคนเนี่ยนะครับเป็นผู้ถือบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมีการประกาศในรอบนี้เนี่ยผู้ถือบัตรเดิมเนี่ยประมาณ13ล้านรายโดยประมาณแต่รอบนี้เป็นผู้ถือบัตรเดิมประมาณ7ล้านรายนะฮะ7ล้าน2แสนรายครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นคนใหม่เข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย อีกประมาณ2ล้าน3รายด้วยกันนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้ถือบัตรเดิมก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนหน้าเลยคือเดือนสิงหาคมส่วนคนที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะไปใช้ได้ก็คือหลังเดือนกันยายนก็คือวันที่1ตุลาคมอย่างที่พี่กบบอกไปเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40ก็ยังใช้ได้อีก2เดือนก่อนจะไปเปลี่ยนเป็นการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันต่อที่เรื่องมาตรการช่วยค่าครองชีพการประปานครหลวงนะครับในการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเริ่มวันนี้ครับ20กรกฎาคมซึ่งเรื่องนี้ครับทางการประปานครหลวงได้เตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการสวัสดิการแห่ง งรัฐในปีนี้ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยครับ20กรกฎาคมเป็นต้นไปในรูปแบบของออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการครับพร้อมสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าน้ำประปาและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครับเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้พูดถึงนะครับว่ากปน.เนี่ยได้เตรียมความพร้อมรองรับนะครับสำหรับการช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บริการของกปน.ครับให้สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงนั่นเองนะครับสำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้กับผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถได้รับสิทธิ์เนี่ยไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับซึ่งก็คือ1ทะเบียนบ้านหรือบ้านเลขที่ก็ใช้ได้1สิทธิ์นะครับสมมุติว่าบ้านท่านอยู่กัน3คนก็ใช้ได้สิทธิ์เดียวนะครับคือมีเกณฑ์ดังนี้นะครับค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทอันนี้รัฐจ่ายให้ตามยอดที่ใช้จริงถ้าค่าน้ำประปาเกิน100แต่ไม่เกิน315บาทรัฐก็จ่ายให้100ส่วนต่างที่เหลือจ่ายเองถ้าค่าน้ำประปาของท่านดันเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนเลยต้องจ่ายเองเต็มจำนวนนะครับซึ่งสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติไปแล้วนะครับที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์นะครับก็ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ดังต่อไปนี้สำหรับเมื่อกี้บอกแล้วว่าประมาณ7ล้านกว่ารายผู้ใช้สิทธิ์รายเดิมนะครับลงทะเบียนใหม่นะเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในโครงการปีนี้ครับตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคมนี้นะครับและท่านจะได้รับสิทธิ์ในรอบเดือนใช้น้ำคือเดือนหน้าคือสิงหาคมนะครับและจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำเดือนกันยายนส่วนผู้ที่ได้สิทธิ์รายใหม่นะครับหรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กำหนดไว้นะครับจึงจะสามารถลงทะเบียนได้ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็เป็นการรอบการใช้ของเดือนตุลาคมนะครับส่วนใบแจ้งลดค่าน้ำจะเป็นของเดือนพฤศจิกายนนะครับจะไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจากเรื่องของการประปานครหลวงครับ
0: ค่ะขออนุญาตนะคะเมื่อสักครู่เข้าไปอ่านในคอมเมนต์นะคะมีคุณป้าประดิษฐ์น่าจะจำไม่ผิดนะคุณป้าประดิษฐ์นะคะฝากถามมาบอกว่าถ้าป้าเองเนี่ยก็ใช้บัตรสวัสดิการอยู่แล้วแล้วก็เดิมอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนผ่านฉลุยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบัตรเดิมแต่ทีนี้คุณป้าถามว่าต้องยืนยันตัวตนไหมนะคะจริงๆแล้วคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ที่เพิ่งได้สิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนนะต้องไปยืนยันตัวตนนะคะเหมือนที่เราได้แจ้งไว้แล้วนะคะก็จะได้สบายใจนะหรือว่าคุณป้าไม่มั่นใจผ่านไปแถวธนาคารก็ลองถามดูได้
1: ธนาคาร5แห่งนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: กรุงไทยธ.ก.ส.ธ.อ.ส.ออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการประปานครหลวงกันหน่อยค่ะตอนนี้เขาก็จับมือกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษลดค่าบริการค่ะในการชำระค่าน้ำประปาปกติเราไปจ่ายค่าบริการต่างๆเนี่ยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเขาจะมีค่าเนียมใช่ไหมในการ10บาท15บาทก็แล้วแต่นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยใครที่จะไปจ่ายค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิตวีซ่าการ์ดมาสเตอร์การ์ดผ่านแอปพลิเคชัน MWA on mobile หรือว่าบนเว็บไซต์ e-service นะคะของกปน.ก็คือการประปานครหลวงเนี่ยตอนนี้นะคะเหลือการบริการเพียงแค่5บาทต่อรายการเท่านั้นนะคะ
1: จากเดิม10บาทใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่จากเดิม10บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะถึงสิ้นปีนี้31ธันวาคมเลยสิ้นปีเลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาได้ด้วยบัตรเครดิตก็ได้ Visa Card Master Card ได้หมดเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชันเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะแล้วก็บนเว็บไซต์นะคะในอัตราค่าบริการ5บาทเท่านั้นนะคะต่อรายเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับผมไปติดตามเรื่องของการตลาดสินค้าหน่อยละกันนะครับหลังจากที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นของการพูดถึงเรื่องพาณิชย์เรื่องสินค้าของไทยกับมาเลเซียในเรื่องเกี่ยวกับทั้งกุ้งเองแล้วก็ปลากระพงนะครับวันนี้ไปดูการติดตามตลาดสินค้าไทยในญี่ปุ่นกันบ้างครับและการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออน สาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับติดตามการทำการตลาดสินค้าไทยและรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นโดยพบนะครับว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนท
0: ุ
1: เรียนนี่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะต่างชาติเกือบทุกชาติเลยเกาหล
0: ี
1: เองจีนเอง
0: ชอบมาก
1: โอ้และล่าสุดเพิ่งไปกินทุเรียนภูเขาไฟมา
0: ดิฉันก็กินมาแล้วคุณ
1: พี่เคยกินอยู่แล้วใช่ไหม
0: กิน FC ส่งมาให้
1: ทำไมผมไม่ได้กิน
0: นั่นไง
1: ส่งให้พี่เหรอ
0: ไม่น่าพลาดเลย
1: คือ
0: ส่งมาให้
1: คือไม่ค่อย
0: แล้วมันตรงกับวันหยุดพอดี
1: อ๋อแหม
0: แล้วรอดไปดิฉันน่ะรอด
1: คือปีที่ผ่านมาได้กินอะไรนะหลงกับลิ้นอันนี้เคยกินแหละ
0: รับแ
1: หละได้กินบ่อยเพราะว่าเป็นของดีอุตรดิตของคุณท
0: ิ
1: ติมาหรือกินทุเรียนใต้นี่ก็บ่อยทุเรียนเมื่อก่อนกินทุเรียนชนทุเรียนระยองจันเนี่ย
0: ดิฉันเคยไป
1: ชลบุรีกินบ่อย
0: ดิฉันเคยไปใต้ไปหาดใหญ่แล้วก็ไปเที่ยวจังหวัดที่ติดกับหาดใหญ่อะไรนะ
1: สตูล
0: สตูลระหว่างทางเนี่ยเขาจะมีแบบชาวบ้านเนี่ยเขาเอา
1: ทุเรียน
0: มาขายเออรสชาติ
1: ถือว่า
0: โอเคนะ
1: ไม่ค่อยเจอนะถ้าเส้นหาดใหญ
0: ่และช่วงฤดูกาลทุเรียนพอดี
1: แต่ทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยมีโอกาสได้กินค่อนข้างน้อยด้วยส่วนหนึ่งแต่พอได้กินอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะฮะเป็นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
0: ใช่ค
1: ่ะไม่รู้ว่าเขาเลือกลูกที่ดีหรือเปล่าแต่
0: กลิ่นจะไม่แรง
1: กลิ่นไม่แรง
0: คือ
1: กลิ่นตอนกิน
0: อ
1: ่ะจะไม่แรง
0: ใช่ค่ะ
1: จะไม่ค่อยแรงใช่
0: ไม่ค่อยแรงจริง
1: แล้วก็ผมได้เนื้อที่ค่อนข้างกรอบ
0: กรอบ
1: แล้ว
0: กรอบนอกนุ่มใน
1: แล้วไม
0: ่ไก่ฉีกไหม
1: ไม่ปลาค
0: ือไก่ฉีก
1: ไม่ถึงขั้นไก่ฉีกไก่ฉีกมันจะแข็งไป
0: กรอบนุ่มนอกนุ่มใน
1: เอางี้เนื้อเหมือนขนุน
0: อ
1: ่ะคือกรอบแบบนั้น
0: อ
1: ่ะไม่แล้วมันถูกจริตมากๆเลยนะฮ
0: ะ
1: พูดถึงเรื่อง
0: ด้วยฉันไม่ได้กิน
1: ผมไปกินข้างนอก
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: ตอนนั้นไปกินที่กองทัพบกไปงานกรมน.
0: โอเคค่ะ
1: มาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องของผลไม้และสินค้าไทยนะครับโดยเฉพาะทุเรียนไทยนะครับได้รับความสนใจจากคนญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับมีความนิยมที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมถึงผลไม้อื่นๆเช่นมังคุดด้วยส้มโอด้วยตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ครับยังมีการหารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโดบุโอชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นครับทั้งนี้ครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมของไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นนั้นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดย 80% ที่นำเข้ามาจากอาเซียนครับซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ไทยเราจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 80% ตรงนี้ครับและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนะครับซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับมีการกำหนดการนำผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางลงพื้นที่นะเดินทางมาไทยมาดูพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมพบเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดการสั่งซื้อโดยมีเป้าหมายหลักนะครับในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวจะส่งต่อคุณผู้ฟังไปติดตามตีคล้องร้องข่าวนะคะกับประเด็นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพรวมที่ท่านนายกรัฐมนตร
1: ีความสัมพันธ์ไทยจ
0: ี
1: น
0: ใช่ไปเยือนจีนด้วยแล้วก็ยังมีพิธีเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140นะคะที่อยู่ทางภาคใต้จะเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสด้วยแล้วก็มีกระทรวงพม.ค่ะลงพื้นที่ไปที่กาฬสินธุ์นะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ไปสร้างสวัสดิการอยู่ดีมีโอกาสให้แล้วก็กระทรวงแรงงานขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาตินะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามได้ในตีของรองข่าวค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันเผยว่าจีนยืนยันลงทุนไทยเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีชั้นสูงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า BOI แห่งที่4ในประเทศจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งเลยทีเดียวต่างก็ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมแล้วกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แหละครับและก็เตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมกันด้วยคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนก็เห็นแหละครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ทางรัฐบาลก็เดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เรารู้จักกันนี่แหละครับในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่กันด้วยพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายแล้วครับก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ พระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงศาสนาและวัฒนธรรมไทยและจีนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศจีนแล้วครับและแถมยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูกันด้วยซึ่งก็สะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดแห่งนี้รวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดกันด้วยโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดต้าฉือไว้ซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนก็สะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านสื่อของมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ต่างก็ชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วครับแล้วย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยจีนคู่กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกันแล้วสื่อท้องถิ่นของประเทศจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนคนจีนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจของจีนหรือเสฉวนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียหยูเจียโยคำนี้แหละครับติดต่อกัน4ครั้งด้วยกันนั่นคือเจียโยเจียโยเจียโยและเจียโยครับซึ่งก็เป็นการแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนแล้วก็เป็นคำที่ให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคอันได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีครับโดยสื่อเสฉวนก็ระบุแล้วครับว่าถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและก็ได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีไทยขึ้นมาพาดหัวข่าวแบบนี้ทั้งที่ภายในงานนั้นก็มีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากมายเลยทีเดียวอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าสื่อของจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของประเทศไทยมีการเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนกันด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลไทยเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนสำเร็จเกินคาดด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทัพทีมประเทศไทยเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจีนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างเช่นบริษัทฉางอานออโตโมบิลค่ายรถ EV ระดับท็อปเทียร์ของจีนได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนแล้วครับโดยตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองก็เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยพร้อมเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็น 200,000 คันต่อปีครับแล้วก็ดึง SME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนได้แล้วถึง40แห่งด้วยกันขณะที่กลุ่มนวัตกรรมประมวลผลข้อมูล AI อย่างบริษัท InnoLight Technology ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านอุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงก็เตรียมขยายฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วครับซึ่งจะสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราด้วยกันพร้อมทั้งได้มีการผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยร่วมวิจัยและพัฒนากับวิศวกรไทยกว่า 1,500 คนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมีการคาดการณ์กันว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็แบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทและเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทครับซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เร่งให้กลุ่มทุนต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนโดยมีประเทศไทยนี่แหละครับเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดยโสธรมอบบ้านพอเพียงคืนรอยยิ้มให้คุณยายวัย72ปีพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานรากครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.พร้อมคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเพื่อส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์หญิงชราวัย72ปีท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและรอยยิ้มของชาวบ้านในพื้นที่และจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นยังมีการเปิดเผยข้อมูลภาพรวมความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนโดยมีผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรตั้งแต่ปี2560ถึง2569ครอบคลุมพื้นที่9อำเภอ54ตำบล182โครงการด้วยกันครัวเรือนก็ได้รับประโยชน์ 1,261 ครัวเรือนงบประมาณสะสมรวมทั้งสิ้นก็ 27,365,573 บาทแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นอำเภอกุดชุมถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการและกระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงโดยสามารถจ่ายงบประมาณสนับสนุน 6,675 บาทครบทั้ง10พื้นที่คิดเป็น 100% เต็มเลยครับรวมโครงการ40โครงการด้วยกันซึ่งทางกระทรวงอว.และก็ภาคีเครือข่ายต่างๆก็มุ่งหวังแหละครับว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่นั่นคือการนำความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการซึ่งถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีรวมไปถึงพื้นที่สำคัญอย่างอำเภอท่าศาลาและอำเภอนพิตำล้วนถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสแล้วครับที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่พร้อมทั้งได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อถนนสายหลักกว้างขวางรองรับปริมาณรถถนนสายรองเชื่อมโยงเข้าถึงทุกชุมชนนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภารกิจในการลงพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วย้ำว่าพร้อมบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อติดตามงานพัฒนาสังคมและมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยทางกระทรวงพม.ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าพม.สร้างสวัสดิการอยู่ดีมีโอกาสมอบความช่วยเหลือรวม9รายการด้วยกันครอบคลุมการช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนปรับสภาพที่อยู่อาศัยมอบรถเข็นวีลแชร์สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนโครงการซ่อมบ้านพอเพียงและกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปและก็ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ชื่อว่าพม.สร้างสุขสำหรับคนทุกวัยจำนวน14บูธด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละเขาก็จะเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีคุณภาพกันต่อไปด้วยพร้อมทั้งจะมีการใช้ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางเตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชี้แจงของรัฐบาลในเรื่องการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าก็เพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนแล้วในขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแรงงานกันด้วยและก็ไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกันด้วยครับแล้วขอย้ำอีกว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับย้ำรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าจะขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นก็ขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางานคือ www.doe.go.th และสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันเรื่องของการทำงานหน่วยงานที่ชื่อสคบบอกว่ายุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาย้ำชัดว่าสคบยุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18กรกฎาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนเปิดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ณสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเลยครับว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐโดยเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายควบคู่กับการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วโปร่งใสและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยการตรวจสอบข้อมูลโครงการสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านนี่แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งหลายสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบลดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมครับโดยทางสคบเองก็พร้อมรับฟังเร่งดำเนินการและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วโปร่งใสและก็สร้างความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาของผู้บริโภคจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังตามแนวทางการทำงานเชิงรุกของสคบยุคใหม่นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีของร้องข่าวก็ย้ำกันทุกวันแล้วครับว่าประเทศไทยเราเองจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: 6:57 น.ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยทักทายคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าน่าจะนำเสนอข่าวไม่ทันแล้วเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ค่ะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะ
3: ครับผม
4: คนห่างไกลใจห่วงบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็แฟนๆข่าวทุกคนค่ะ
3: ครับ
4: นักข่าวน่ารักเขาชมคุณนะ
3: นักข่าว
4: นักข่าวเราไม่ใช่นักข่าวเราเป็นนักจัดรายการนะคะก็รับไว้เพราะว่าบางคนก็จะเหลี่ยง
3: อะไรที่ดีเรารับไว้ฮะอะไรที่ไม่ดีเราก็ข้ามไป
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: เหมือนกินอร่อยบอกต่อถ้าไม่อร่อยเงียบไว้นะครับอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
3: ถ้าเกิดรายการเราจัดดีบอกต่อถ้ารายการเราจัดไม่ดีเงียบไว้นะครับ
4: คุณสมยศแสงสว่างเอ้ยแสวงไพศาลนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทั้ง2ท่านและก็ทีมงานด้วยค่ะ
3: ครับผม
4: ฟังจากมาตาพุทธระยองเช้านี้ภาพเสียงชัดเจนครับ
3: ครับผม
4: ค่ะคุณโกศลนะคะก็ฟังทุกวันที่กาฬสินธุ์สัญญาณก็ชัดเจนค่ะคุณคมสันนะคะเข้ามาเหมือนเดิมค่ะคุณสุริยาคุณพิสมัยบอกว่าสเปนมาแรง
3: เอาเยอะมาแรงได้แชมป์ไปแล้วนะฮะ
4: ใช่ค่ะน้องชาตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีด้วยนะคะคุณสุนทรหนองน้ำขาวคุณสุชินคุณพานุมาตรพระรุ่งนะคะคุณออสสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่าหันคา27องศาฟังทุกวันนะคะขาดไม่ได้เลยคุณอยู่ในใจชัยภูมิขอบคุณข่าวยามเช้าด้วยนะคะอ่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะขอบคุณพี่ติ๋มนะคะของขวัญของที่ระลึกนะคะที่ฝากให้ด้วยค่ะ
3: ขอบคุณผู้ฟังนะฮะที่รับฟังกันทาง FM 96.5 MHz ครับและวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั่วประเทศด้วยวันนี้เรา2คนนะครับคุณกบสุกัญญาผมพีพฤฒและคุณป๋องสุภฤกษ์ลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเวลา 6:08 น.วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วัน
1: กองทัพสหรัฐพบร่างทหารอเมริกัน1นายที่สูญหายจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาค